0: ในเช้าวันพระราชบดีที่15ตุลาคม2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
1: ค่ะแล้วก็ลิซาอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพระราชบดีนะคะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งนุ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
0: วันนี้นะครับคุณกฤตจะมาพูดคุยเรื่องมองการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนนะจะไปเปรียบเทียบกับเรื่องของกระดานหมากรุกจีนว่าเป็นอย่างไรอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารกันนะครับผมก็มีข่าวมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะที่อยากจะหาทริปนะครับส่งท้ายปลายปีนะครับมีทริปสิริมงคลส่งท้ายไปปลายปีนะครับมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลปาฏิหาริย์ล้านนานะครับทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับนำทีมโดยอาจารย์คาทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์นะฮะซึ่งจะพาบินตรงไปที่เชียงใหม่นะซึ่งเดี๋ยวคุณลิซ่าก็จะไปพรุ่งนี้เนา
1: ะ
0: นะฮะไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็พาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยด้วยนอกจากนี้นะครับยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะฮะเดินถนนคนเดินนะครับการไลฟ์ดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาที่มีอาจารย์คาทานะมาอัปเดตนะฮะเรื่องของดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักสัตว์นะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะครับ Early Bird นะครับเพียง 29,999 บาทนะจากราคาเต็ม 21,999 นะครับถึงวันที่15ตุลาคมนี้วันสุดท้ายที่จะ Early Bird ได้นะครับทุกที่นั่งนะครับจะมีเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีนะครับจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814986322หรือว่าทาง LINE @met107 นะ met107 นะอย่าลืมนะวันนี้วันสุดท้ายในราคา Early Bird นะครับ
1: นะคะเผื่อใครสนใจนะวันนี้วันสุดท้ายสำหรับ Early Bird นะคะรีบโทรเข้ามาจองได้เลยนะคะนอกจากทริปดีๆแล้วนะคะหากคุณกำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลดีๆนะคะแบมหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะจัดแคมเปญใหญ่แบม Clearance Sale 2026นะรวมทรัพย์เด่นบ้านที่ดินแล้วก็คอนโดทั่วประเทศนะคะมาให้เลือกในเดียวพิเศษลดสูงสุด 40% นะคะยิ่งตัดสินใจเร็วนะคะก็ยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพราะลูกค้าที่ซื้อทรัพย์และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันนะคะฟรีค่าธรรมเนียมโอนสูงสุด 900,000 บาทต่อรายการทรัพย์ที่แล้วก็ที่สำคัญนะคะแบมมีทั้งทางเลือกซื้อเงินสดแล้วก็ซื้อแบบผ่อนได้ด้วยนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะทรัพย์เด่นๆนะคะตัวอย่างแรกนะคะมีบ้านเดี่ยวหมู่บ้าน Life Bangkok Boulevard นะคะเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครราคา clearance เนี่ยอยู่ที่ 4,700,000 บาทนะคะ2ค่ะมาดูคอนโดมิเนียมโครงการบ้านบางขุนนนท์ริมน้ำเขตบางกอกน้อยกทมนะคะราคา clearance อยู่ที่1,954,000 บาทนะคะ3ค่ะอาคารพาณิชย์นะคะอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะราคา clearance อยู่ที่3,920,000บาทนะคะแล้วก็4ค่ะที่ดินเปล่าโครงการกฤษดา นครนะคะ25เขตมินบุรีกทมราคา clearance อยู่ที่3,335,000 บาทนะคะอันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่มีตัวอย่างแล้วก็แต่ว่ามีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับแคมเปญนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะคะใครที่สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-6300-700นะคะหรือคลิกมาที่เว็บไซต์ bam.co.th นะคะทางนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่แบมกำหนดนะคะ
0: นะเผื่อใครสนใจนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะได้ทรัพย์ที่ตัวเองอาจจะถูกใจ
1: ในทำเลดีๆ ด้วยนะคะลองเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์หรือโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะเผื่อจะได้ที่ดินบ้านหรือว่าคอนโดที่ตัวเองกำลังใฝ่ฝันอยู่นะคะ
0: ครับอ่ะผมขอมาที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ AI คือ Anthropic นะครับเตรียมที่จะมีการเปิด IPO ก็คือเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยความน่าสนใจก็คือว่าคาดการณ์กันนะว่าน่าจะเป็น IPO ที่ มูลค่าเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อาจจะทะลุถึงคุณฟังดีๆนะ2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้โห
0: คือมันแบบมหาศาลมากนะฮะซึ่งทาง Anthropic เองก็เตรียมที่จะเปิดผลประกอบการไตรมาสที่3เป็นครั้งแรกต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพนะก็อันนี้คือเป็นการเตรียมนั่นแหละที่จะเข้าสู่การขายหุ้น IPO ซึ่งน่าจับตามองมากว่าน่าจะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะของสหรัฐเลยนะก็คือเขาจะเปิดเผยผลตัวเนี้ยนะครับผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยนะครับในวันพุธที่สหรัฐก็คือวันนี้นี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวคงจะออกมาเร็วๆนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือนะฮะในสิ่งที่บอกเนี่ยมันจะมีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้จากรอยเตอร์สเขาบอกว่า Anthropic warns AI may pose existential risk to humanity in IPO filing ก็คือคำนี้น่าสนใจครับคือในสิ่งที่จะเปิดเผยออกมาเนี่ยหนึ่งในนั้นในสิ่งที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมันมีเรื่องนึงด้วยก็คือเขาบอกว่า AI เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของมนุษยชาตินะคำว่า existential เนี่ยก็คือการมีอยู่ของมนุษยชาติโอ้โหไปถึงขนาดนั้นเลยคืออย่างนี้ครับตัวรายงานเนี่ยเขาบอกว่า อีกไม่นานเนี่ยความห่วงกังวลก็คือว่าตัว AI เนี่ยปกติเนี่ยเรามองว่า AI เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้พลังงานหรือว่าต้องใช้ data center ในการที่จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเข้าไปแทรกซึมหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดึงปลั๊กบางคนพูดอย่างนี้นะดึงปลั๊กหรือว่าถ้าเขาไม่มี data center เขาไม่มีพลังงานเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกซึมได้แต่รายงานฉบับนี้เขาบอกว่าไม่ใช่นะมันน่ากลัวกว่านั้นคือ AI มันจะสามารถพัฒนาในหน่วยที่ย่อยมากคือมันสามารถจะเข้าไปในอุปกรณ์เล็กๆอย่างเช่นตู้เย็นที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสมาร์ทรีฟริจเรเตอร
1: ์
0: หรือเครื่องดูดฝุ่นไดเป่าผมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตมันจะสามารถเข้าไปได
1: ้
0: คุณลองนึกภาพมันเหมือนไวรัสอะที่ตัวเล็กๆอะแล้วมันสามารถจะเข้าไปแทรกซึมอุปกรณ์เหล่านี้ได้แล้วมันจะปั่นป่วนนะมันจะสร้างความเรียกว่าปั่นป่วนไปหมดอะคือเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคงเข้าเฉพาะแค่สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ไม่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบสมาร์ทอ่ะขึ้น
1: ม
0: าสมาร์ทอ่ะเข้าได้หมดเลย
1: อัน
0: นี้คือสิ่งที่น่ากลัวแต่คุณลิซ่าฟังแล้วน่ากลัวเนา
1: ะ
0: แต่มีคนออกมานักวิเคราะห์ออกมาบอกว่าอันนี้คือความพยายามของ Anthropic ที่จะอวดอ้างอ
1: ่
0: ะในการที่จะทำให้ตัว IPO ของเขาอ่ะมันยิ่งปั่นราคาขึ้นไปอีกเน
1: า
0: ะแม้ว่านี่ไง AI มันสำคัญขนาดนี้นะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องมาเข้ามาลงทุนกับเรานะเข้ามาลงทุนกับเราเพราะว่าเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากเลยนะต่อมวลมนุษยชาตินะการมีอยู่มวลมนุษยชาติเลยนะ
1: นะ
0: อันนี้ก็มีคนวิเคราะห์แบบนี้เหมือนกัน
1: นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอีลอนมัสก์พอเห็นข่าวนี้รู้สึกยังไงบ้างนะคะก่อนหน้านี้ SpaceX ก็เข้า IPO แล้วก็โอราคาก็ตอนที่เปิดตัวมาก็พุ่งเหมือนกันนะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นทริลเลียนแนร์คนแรกเลยนะตอนนั้นเนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่า
0: ต้องมาดู Anthropic
1: พอเห็นข่าว Anthropic ตรงนี้เนี่ยอีลอนมัสก์รู้สึกยังไงบ้าง
0: เดี๋ยวเพื่อคุณผู้ฟังอาจจะเอ๊ะบริษัทนี้ทำอะไรก็คือทำ AI ที่ชื่อว่า Claude ผมมาชอบใช้ตัวนี
1: ้
0: คุณลิซ่าชอบใช้ตัวไหน
1: จริงๆปัจจุบันใช้ ChatGPT เป็นหลัก
0: โอ้ถ้าลองมาใช้ Claude แล้วจะติดใจนะ
1: คือไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเห็นคือวิธีการใช้คลอดเนี่ยมันจะต้องมีเครดิตแล้วบางทีเราเอ๊ะทำไมเครดิตหมดเร็วจังเลยนะคะแต่จริงๆ
0: ต้องไปโปรมันต้องไปโปร
1: จริงๆถ้าเป็นตัว AI เองก็ชอบอยู่นะคะระบบค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะก่อนที่จะปิดเบรกไปในช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องสะพานนะคะที่วันนี้นะคะทางจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยจะเปิดนะคะให้รถยนต์เนี่ยสามารถที่จะข้าม
0: สามมิตรภาพเหรอ
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นจีนเกาหลีเหนือนะคะรถยนต์สามารถที่จะข้ามแม่น้ำยาลูแห่งเป็นสะพานแห่งใหม่นะแต่ว่าคือเขาเนี่ยสร้างมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะมาเปิดได้นะคะแล้วก็ทั้งสองประเทศเขาก็จะจัดพิธีเปิดร่วมกันนะคะก็นับเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การค้าระหว่างทั้งสองประเทศนะคะสะพานแห่งใหม่นี้นะคะเชื่อมเมืองตานตงในมณฑลเหลียวหนิงนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะคะกับเมืองที่ชื่อว่าซินอีจูนะคะของเกาหลีเหนือมีความยาว3,026 เมตรนะคะแล้วก็เป็นสะพาน4 ช่องการจราจร นะคะโดยจีนก่อสร้างสะพานฝั่งของตนเองเนี่ยเสร็จสิ้นจริงๆตั้งแต่2014แล้วแต่ว่าการเปิดใช้งานล่าช้ามานานกว่า12ปีเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าฝั่งเกาหลีเหนือยังสร้างถนนเชื่อมต่อแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรไม่แล้วเสร็จนะคะประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เคยตึงเครียดจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติไปนะคะก็ทำให้มีความล่าช้าในการเปิดแต่สะพานแห่งใหม่นี้นะคะมีความสำคัญในฐานะเส้นทางขนส่งทางบกหลักสำหรับการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเข้ามาแทนที่สะพานมิตรภาพจีนเกาหลีซึ่งมีอายุหลายสิบปีแล้วก็มีข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการรองรับการจราจรนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยสะพานเก่าถูกใช้เป็นเส้นทางรถไฟโดยสารระหว่างทั้งสองประเทศด้วยนะคะทางจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเลยของเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็เป็นแหล่งสนับสนุนสำคัญทั้งทางด้านการทูตเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองจากข้อมูลนะคะระบุว่าการส่งออกสินค้าจีนไปยังเกาหลีเหนือนะคะเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นในระดับสูงสุดในรอบ6ปีแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ25จากปีก่อนหน้านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมูลค่าการค้าดังกล่าวเนี่ยยังต่ำกว่าระดับก่อนที่มาตรการการคว่ำบาตรของสหประชาชาติจะเข้มงวดขึ้นในปี2017นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดสะพานนี้เนี่ยก็เกิดในช่วงที่เกาหลีเหนือเนี่ยเริ่มที่จะขยายการติดต่อกับต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากจีนแล้วเนี่ยค่ะทางด้านของเกาหลีเหนือเขาก็มีความพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียด้วยทั้งสองประเทศนี้เขาก็มีสะพานถนนข้ามแม่น้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่งที่จะเปิดใช้ไม่นานมานี้เหมือนกันนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือว่าใกล้ชิดกับทางเกาหลีเหนือแล้วก็มีสะพานที่จะเชื่อมทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้ค่ะ
0: ครับนะอันนี้ก็เป็นสะพานมิตรภาพนะ
1: ค่ะ
0: เกาหลีเหนือ
1: เกาหลีเหนือแล้วก็จีนค่ะ
0: ครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามคุณกริชครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meetingimf.org
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมากันนะคะไปมองการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนกันค่ะ
8: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดี สวัสดีครับทั้งสองท่านแล้วสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับวันนี้ผมมาที่มาเลเซียครับ
0: อ๋ออากาศเป็นไงบ้างครับไปบอกว่าฝุ่นอบแกมอะไรเงี้ยไม่กี่แกมอะไรเงี้ยเออฮะ
9: ใช่เพราะว่า PM 2.5 นี่แรงมากครับ
0: อันนี้อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เพราะอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
9: อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ครับ
0: อ๋อและมันแย่ขนาดไหนครับอย่างเช่นแบบมองไปไม่เห็นทัศนวิสัย
9: แย่มากๆครับก็ประมาณ 200เมตรก็มองไม่เห็นแล้ว
0: โอ้โหนี่เปโตรนัสหายเลยดิอย่างเงี้ยฮะ
9: วันนี้ก็ออกไปต้องใส่แมสกันหมดแล้วนะครับ
0: เมื่อกี้แบบเริ่มต้นด้วยการกระแอมเลยอ่ะแย่แค่ไหนเนาะโอ้โหแสดงว่าหนักหน่วงมากเดี๋ยวคือผมอาจจะไปมาเลเซียเหมือนกันเดือนหน้าแต่ว่าไปปีนังก็จะห่างหน่อยไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่านะ
9: ไม่น่าจะถึงนะอาจารย์เจตเพราะไกลเหมือนกันนะครับ
0: นะแต่ก็หนักหน่วงมากเลยนะครับก
1: ็
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณกฤต
9: ครับผมครับ
1: นะคะก็มาดูคำถามกันก่อนเลยนะคะกับของรางวัลสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องของการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนค่ะ
9: ครับผมก็วันนี้คำถามนะครับประเทศสุดท้ายในอาเซียนที่ท่านประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมินองไลน์เนี่ยมาเยือนเนี่ยคือประเทศไหน
0: ล่าสุดนะประเทศล่าสุดเน
9: า
0: ะ
1: ค่ะ
9: A ก็อินโดนีเซีย B ก็มาเลเซียครับรางวัลเป็นของฝากจากมาเลเซียครับเป็นกระเป๋าน่ารักครับครับผม
1: เห็นภาพแล้วนะคะเป็นกระเป๋าน่ารักดีนะคะลายสวยนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะสำหรับคำถามค่ะประเทศล่าสุดในอาเซียนนะที่ทางประธานาธิบดีมินออนไลน์นะคะไปเยือนคือประเทศอะไรนะคะ choice ค่ะ A คืออินโดนีเซียค่ะ B คือมาเลเซียนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนุกสามารถตอบ A หรือ B เข้ามานะคะพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทาง SMS นะคะ4689399ค่ะเด
0: ี๋
1: ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงนะคะคุณกฤตค่ะ
9: ผมครับก็ช่วงนี้เราจะเห็นท่านประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมินออนไลน์เนี่ยเดินสายถี่มาก
0: ใช่ท่านเอเชียนทัวร์นะฮะ
9: เอเชียนทัวร์เลยครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาถ้านับกันได้เนี่ยก็ประมาณสัก10ผมว่ามา13 14ครั้งแล้วนะครับที่เดินทางออกนอกประเทศไปเยือนประเทศต่างๆประเทศที่สำคัญก็รัสเซียนะไปถึง 4-5 ครั้งนะครับทุกครั้งที่ไปเดินทางไปก็น่าจะไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านยุทโธปกรณ์กันนิวเคลียร์สันติภาพอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่องของพลังงานด้วยนะไปเจรจาขอน้ำมันจากรัสเซียนะครับตอนนั้นแล้วก็ประเทศจีนอันนี้สำคัญนะครับประเทศจีนซึ่งเราวันนี้เรากำลังจะมาพูดกันเนี่ยเพราะจีนเนี่ยก็ไปเยือนมา 2-3 ครั้งแต่ทุกครั้งก็มีเรื่องความมั่นคงชายแดนเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจจีนเมียนมาหรือว่า CMEC นะครับแล้วก็ไปทางส่วนของทางส่วนของอินเดียอีก2ครั้งนะครับก็อันนั้นก็เป็นการเยือนของท่านประธานาธิบดีในส่วนนี้แต่ว่าทางอาเซียนเองก็ไปกันมาประมาณ5ประเทศแล้วนะครับทุกครั้งก็จะเป็นในลักษณะการไปเจรจาทวิภาคีนะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาการค้าชายแดนการแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสแกมเมอร์ที่เขาเล่นหนักนะครับแต่ว่าเราตอนแรกเราก็มองเอ๊ะมันปกตินะครับก็คือท่านคงอยากจะมีเวทีสำคัญระหว่างโลกเวทีโลกของท่านเมียนออนไลน์นะครับแต่ว่าพอมองลึกๆเข้าไปผมว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วล่ะนะครับถ้ามองว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเองก็รอบที่2นี่ก็กำลังจะเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าเรื่องนี้เราต้องมองไปว่าจีนเนี่ยเขาถนัดอยู่แล้วเรื่องการเล่นเกมเล่นหมากรุกอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมก็มองว่างานนี้เป็นงานที่ไม่ธรรมดาจานเจตนะครับเพราะว่าการที่ชูให้เมียนมาเนี่ยออกโรงเนี่ยผมว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของการวางหมากเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมียนมาเองเนี่ยกับจีนเขาอะเป็นประตูทางออกทางด้านทางฝั่งตะวันตกของจีนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพิวหรือว่าการทำรถไฟความเร็วสูงจากทางส่วนของวันเบลวันโรดที่เขาตั้งหนึ่งในดิสเนชันไว้ที่เมียนมาเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับว่าเอ๊ะเมียนมาจีนเขากำลังเล่นของเรื่องของสงครามภูมิรัฐศาสตร์ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามเพราะว่าเราจะเห็นชัดๆมากๆก็คือเมียนมาตอนนี้กำลังเดินสายกันหนักนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทำให้ชัดว่าชัดเจนว่าจีนเขากำลังมองด้านการลุกนะครับ ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยโดยการเอาหมากรุกของจีนมาเป็นตัวตั้งหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เหมือนกับการวางหมากเช่นจีนเขาอาจจะเป็นฝ่ายแดงนะครับก็ฝ่ายดำก็ทางสหรัฐอเมริกานะจีนก็ต้องเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับก็เหมือนถ้าเป็นนักเลงสมัยก่อน

0: ก็ต้องบอกว่าฉันจะออกอาวุธก่อนก็คือได้เปรียบไปแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาก็เอาประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศในแถบของอาเซียนแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเนี่ยมาเป็นเกมหมากรุกบนกระดานหรือเปล่านะครับเพราะเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยเขาลุกหนักมากๆก็คือลุกทางด้านของการส่งคนส่งทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ประเทศ
1: ทุกอย่างเลยนะล่าสุดก็สนามบินที่ใกล้กับชายแดนไทยมากในสปป.ลาว
0: ใช่ครับแล้วนั่นที่ห้วยพึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามของเชียงแสนนะครับอันนั้นเราก็เห็นภาพแล้วว่าเอ้ยเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาวางหมากตรงชายแดนของจีนทั้งหมดเนี่ยที่มีชายแดนติดกันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือว่าทางฝั่งเมียนมานะครับเมียนมาเนี่ยเขาผักหนักเนี่ยเพราะว่าเมียนมาเนี่ยถ้าหากว่าเมียนมายึดสมรภูมิตรงส่วนของทะเลตะวันทะเลอินเดียได้เนี่ยก็เท่ากับว่าจีนเนี่ยก็ควบเอาอาเซียนหรือว่าเอเชียไปแกะไปเกือบครึ่งและเกินครึ่งแล้วก็ว่าได้นะสหรัฐอเมริกาเองก็มาทางฝั่งของแปซิฟิกเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะบินจะข้ามมาฝั่งนี้ก็คงจะลำบากเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นฉากทัศน์ที่งดงามอย่างยิ่งของจีนก็คือว่าการส่งเอาพวกพ่อค้าพ่อขายนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของการใช้ QR code QR pay นะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ตัว WeChat pay ต่างๆนี้เข้าสู่ประเทศของทางฝั่งของอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างหนักวันนี้มาที่มาเลเซียเนี่ยจีนก็เข้ามาเยอะนะครับผมมองภาพแล้วเนี่ยเท่ากับเจอคนจีนในงานประชุมซัมมิตวันนี้เนี่ยก็ผมว่ามันน่าสนใจนะครับว่าจีนเขากำลังคิดอะไรอยู่ในขณะที่ทางฝั่งของญี่ปุ่นเองก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็ส่งคนเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับในการประชุมครั้งนี้เพราะงั้นเราเห็นภาพชัดว่าโอ้จีนกำลังเล่นเกมแล้วแหละนะครับเพราะว่าจีนกำลังอยากจะรวบเพราะว่าต้องปิดเปิดประตูให้กับเมียนมานะครับเพราะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดสุญญากาศทางอำนาจเนี่ยในเมียนมาได้เนี่ยจีนก็สามารถชนะเกมอันนี้ได้อย่างสวยงามนะครับแล้วอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่เป็นการส่งเอาคนของประเทศจีนเข้ามาสู่ทางฝั่งสปป.ลาวนะครับซึ่งแล้วก็ทางรถไฟที่มาที่สปป.ลาวก็ถือว่าเป็นการเปิดข้ามแดนแม่น้ำหวงโหแล้วล่ะฮะก
1: ็
0: คืออันนี้ก็หมากรุกจีนเนี่ยมันจะมีฝั่งแม่น้ำตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเบี้ยเนี่ยหรือว่าตัวปิงเนี่ยก็คือกลุ่มของประชาชนคนจีนที่ออกมาเดินหน้าอยู่ในเวทีเหล่านี้นะครับในขณะที่เมียนมาเองผมก็มองว่าเมียนมาเขาน่าจะเป็นม้านะเพราะม้ามันไม่เดินตรงๆนะมันเดินตะแคงแล้วก็มันไม่ไปทางตรงเพราะงั้นเนี่ยเมียนมาเองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องของประชาธิปไตยหรือไม่ก็ตามแต
1: ่
0: สำหรับเขาเนี่ยเขาพร้อมเสมอที่จะลุกคืบนะครับเข้าไปสู่ทางฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับรวมทั้งท่านประธานาธิบดีเมียนมองรายวันนี้เนี่ยเดินหน้าเต็มสูบนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยอินโดนีเซียก็ต้องเปิดนะครับเพื่อที่จะให้เมียนมาเนี่ยออกมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพชัดๆว่าเมียนมาเนี่ยเข้าสู่อินโดนีเซียได้เมื่อไหร่ปุ๊บเท่ากับว่าเมียนมาเนี่ยตัวม้านี่ไม่มีตัวขวางแล้วนะครับเพราะว่าเวทีของทางฝั่งของในประเทศนะครับก็ถ้าสามารถสร้างความชอบธรรมได้ว่าประเทศเวทีระดับโลกหรือว่าเวทีระดับอาเซียนเนี่ยเปิดรับเขาหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็คงจะทางฝั่งของชนชาติพันธุ์หรือว่ากลุ่มของกองกำลังต่อต้านทั้งหลายเนี่ยก็มองภาพว่าอันนี้ก็เขาก็จะเท่ากับว่าแพ้ทางกลยุทธ์กับให้กับทางรัฐบาลเมียนมาได้ถ้าเมียนมาสามารถที่จะครองเดินเก็บคะแนนนะครับถ่ายภาพกับผู้นำต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านนะทั้งหมดได้เนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจว่ามันเป็นการผลักดันหรือว่าการอยู่เบื้องหลัง จากมหาอำนาจที่

0: ำลังช่วยกันผักหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามหาอำนาจในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้มองที่จีนอย่างเดียวนะผมมองไปที่รัสเซียด้วย
1: อ
0: าจารย์เจตเพราะว่ารัสเซียมันก็เหมือนเป็นเกาะคุ้มกันให้กับเมียนมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รัสเซียเข้าสู่เมียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่าการส่งเสริมการผลิตยุทโธปกรณ์หรือแม้กระทั่งการขายยุทโธปกรณ์เข้าสู่ประเทศเมียนมาเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าเอ๊ะหรือว่าเมียนมาเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนทั้งสองมหาอำนาจนี้หรือเปล่านะครับต้องมองและอีกมหาอำนาจหนึ่งก็คืออินเดียมองข้ามนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยท่านเมียนองไลน์เนี่ยก็ให้ความสำคัญระดับต้นๆ นะครับ
2: ก็เดินทางไปเยือนด้วย
0: ใช่ครับไปสองครั้งแล้วนะครับจันอันนี้ก็น่าสนใจ
2: ก็คือเราล้อมด้วยมหาอำนาจนะครับแล้วก็เลยเป็นกระดานหมากรุกให้กับทุกประเทศนั่นแหละทีนี้พอพูดถึงเรื่องการไปเยือนครับเฉลยเลยละกันว่าประเทศล่าสุดที่ไปเยือนคือ
0: ประเทศมาเลเซียครับก็เขาก็มาที่ลาวเป็นอันดับแรกนะครับลาวนี่ถือว่าเป็นประเทศแรกๆเลยประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศที่สองที่ทางท่านเมียนองไลน์เข้าไปแล้วก็เขาก็เดินทางไปเยือนหลากหลายนะครับทั้งส่วนของกัมพูชาก็ไปมาแล้วนะครับเวียดนามก็ไปมาแล้วก่อนที่จะมามาเลเซียนะครับ
2: เดี๋ยวนี้เองนะครับแล้วก็นี่ก็เลยถือว่าคุณกฤตเนี่ยไปตามรอยท่านมินออนไลน์นะฮะ
0: ให้ผมเดินตามขนาดนั้นเลยนะ
2: ก็เนี่ยบังเอิญไงตามรอยเนี่ยนะฮะในวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอของฝากของขวัญนะจากมาเลเซียก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ใส่มาสก์ด้วยนะครับ
1: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะคุณกฤตค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
1: นะคะ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะประเทศล่าสุดที่ทางด้านของผู้นำเมียนมาไปล่าสุดก็คือมาเลเซียนะคะก็ต้องขอบคุณคุณกฤตเอ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาด้วยนะคะที่จะมาในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ด้วยนะคะ
2: แล้วก็อย่างที่บอกนะนี่เหมือนเราส่งผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่หมอกปัญหาหมอกควันแย่งจริงนะแย่งจริงแย่มากๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายมากๆของอาเซียนเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับเรา2คนนะเดี๋ยวคุณลิซ่าจะไปสูดอากาศเย็นๆแต่อย่าเอา PM 2.5 เข้าไปในปอดนะ
1: แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดรายการก่อนนะเพราะฉะนั้นเราเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนก่อนนะคะ
2: แต่เจอออนไลน์ใช่มั้ย
1: ใช่เจอออนไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเชียงใหม่ต่อแต่วันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: กันก่อนเลยนะคะเป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ
0: ไปติดตามกันที่ศึกซักฟอกนะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะโดยนายกก็ได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลมีการวางกรอบไว้ในวันที่27ถึง30ตุลาคมแต่อย่างไรจะต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากหลังจากกรอบเวลานี้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขณะที่นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่2ถึง3พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่เหมาะสมทางนี้ครม.ก็จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี69ที่จังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแคตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐไฟเขียวซักฟอก 27-30 ตุลาคมหนูสั่งรัฐมนตรีพร้อมโต้เท้งแนะรัฐบาลต้องใจกว้างเฮงหยันปชน.แค่เนน้อยสุริยะดันเกี่ยวข้าว EV 8,000 ล้านอนุทินกำชับรัฐมนตรีทุกคนกลางวงครม.เตรียมพร้อมชี้แจงฝ่ายค้านวางกรอบวันอภิปราย 27-30 ตุลาคมสะดวกสุดณัฐพงษ์เผยสำนักประธานสภาแจ้งปรับแก้ยติเล็กน้อยไม่กระทบสาระสำคัญแนะรัฐบาลใจกว้างค่ะ
1: ซึ่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยบอกว่าได้รับสายจากตัวแทนสำนักประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะต้องแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆในบางส่วนค่ะแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งก็ต้องไปเซ็นกำกับในการแก้ไขยังไม่เห็นรายละเอียดส่วนจะกระทบต่อเนื้อหาหรือเปล่านะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งยืนยันว่าไม่ได้กระทบเนื้อหาสาระสำคัญค่ะซึ่งการแจ้งหรือไม่ว่าจะส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเมื่อไหร่นั้นตามกระบวนการเข้าใจว่ายติต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะส่งไปยังฝั่งรัฐบาลได้ค่ะซึ่งฝั่งนั้นมีการระบุว่าจะไม่มีการแก้ไขหรือปิดเนื้อหาอะไรนายณัฐพงษ์ก็บอกว่ายังไม่มีการยืนยันส่วนจะมองว่าฝ่ายรัฐบาลออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหายติการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตัวของนายณัฐพงศ์ก็คิดว่ารัฐบาลควรจะเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดการซักฟอกครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นต่อรองเรื่องวันอภิปรายเหมือนการต่อรองของลดราคาสินค้าต่างๆคิดว่าไม่จำเป็นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจควรจะเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุดนะคะถ้ามองอีกแง่นึงรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อรัฐบาลเองด้วยส่วนการอภิปราย3วันนายณัฐพงศ์ก็มองว่าเรื่องรายละเอียด เอียดว่าจะเป็นกี่วันต้องรอตัวแทนแต่ละฝ่ายไปคุยกันแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกอย่างเต็มที่และรัฐบาลก็จะได้ชี้แจงนะคะมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพร้อมรับศึกซักฟอก 27-30 ตุลาคมอนุทินแจงครม.สั่งรัฐมนตรีเตรียมแจงทุกปมเชนยันรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหนุนเท้งชี้ยติแค่พรูฟคำผิดโสพลเข้าบรรจุวาระแล้ว

0: นายชี้แมวยื่นนิรโทษค่ะ
1: เมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้ไปเปิดงานเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok นะคะซึ่งในช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าผมอยากจะขอบคุณ CNN มากๆผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงาน CNN Global Perspective อย่างที่สาวสวยคนก่อนหน้าได้พูดไปว่าเธอได้มีโอกาสลองดื่มชาไทยตอนเช้านี้ผมว่าเธอจะชอบอยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยเรียกว่าโอเลี้ยงหลังจากที่คุณได้ชิมแล้วรับรองคุณอาจจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้พาดหัวใหญ่ของเดลินิวค่ะอนุทินโชว์ต่างชาติชิมโอเลี้ยงไทยอาจลืมอเมริกาโน่เย็นกำชับครม.พร้อมศึกซักฟอกยศชนันยันเพื่อไทยหนุนรัฐบาลนายกอนุทินผนึกความร่วมมือ CNN สื่อระดับโลกเปิดเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกชวนชิมโอเลี้ยงบอกถ้าได้ลองโอเลี้ยงอาจลืมอเมริกาโน่ไปตลอดชีวิตเลยกำชับครม.เตรียมพร้อมศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมก่อนวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านถกเคาะวันซักฟอกด้านยศชนันยันด้านยศชนันยันกลางครม.เพื่อไทยพูดชัดพร้อมหนุนรัฐบาลส่วนโสภณไฟเขียวให้เดินหน้าซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยแล้วเลขาสภาส่งเรื่องแจ้งครม.เคาะวันเวลาเรียบร้อยแล้วรอครม.ตอบกลับสะดวกช่วงไหนแจ้งให้เทงแก้คำผิดคำซ้ำเท่านั้นยืนยันเนื้อหาตามเดิมไม่มีผลอะไรขณะที่ประเสริฐการันตีเพื่อไทยรู้มารยาทการเมืองภูมิใจไทยไว้ใจศึกซักฟอกได้ชี้ยติฝ่ายค้านใช้คำรุนแรงระบุคดีหัวสว.หลุดจากกระบวนการหนึ่งไปแล้วด้านเทงเผยเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเซ็นรับรองแก้คำผิดซักฟอกยติยันไม่กระทบสาระอภิปรายลั่นไม่อยากเห็นต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้าค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ส่วนการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการเงินนะคะซึ่งทั้งฝ่ายของ IMF ธนาคารโลกรวมถึงกระทรวงการคลังของประเทศไทยค่ะก็ได้ร่วมมือกันในการปราบปรามและปกป้องประชาชนนะคะซึ่งนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดในฐานะตัวแทนของกระทรวงการคลังเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเปิด Bangkok Blueprint ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันความร่วมมือระดับพหุภาคีรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินแม้ว่าจะไม่ใช่ความท้าทายใหม่แต่ก็กระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนทั่วโลกมีความเสียหายต่อมูลค่าการโกงสูงมากถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3% ของ GDP โลกค่ะซึ่งก็มีผู้เสียหายมากเลยนะคะที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกดังนั้นค่ะBangkok Blueprintนี้ก็เป็นเหมือนเป้าหมายสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งมีหลักสำคัญค่ะก็คือ1การพิจารณาปัญหาอย่างเป็นระบบเพราะว่าผู้เสียหายอาจจะมีหลายบัญชีจำเป็นต้องกำหนดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการด้วยการออกแบบกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยฐานะเจ้าภาพการประชุมก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเริ่มขึ้นในกรุงเทพมหานครและก็สานต่อผ่านองค์กรระหว่างประเทศในขณะเดียวกันค่ะแนวคิดที่3ก็คือการออกแบบกรอบแนวทางให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยนะคะมีภาพค่ะเป็นภาพระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวบนเวทีของ CNN รวมไปถึงนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็กล่าวบนเวที IMF World Bank ด้วยนะคะดัน Bangkok Blueprintปลูกทั่วโลกสู้ภัยดิจิทัลเอกนิติชงเวที IMF อนุทินโชว์วิชั่นปูมเศรษฐกิจไทยครม.เคาะบ้านคนละหลังทอส.ปล่อยกู้ 50,000 ล้านในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะก็มีประเด็นนี้พร้อมกับภาพนายกรัฐมนตรีค่ะ Bangkok Blueprint สกัดภัยการเงินโลกธนาคารแห่งประเทศไทยวางยกระดับคุมเข้มท่อน้ำเลี้ยงผิดกฎหมาย Bangkok Blueprint ยกระดับกรอบป้องกันภัยทุจริตดิจิทัลโลกโชว์สถิติไทยตัดวงจรสูญเสียเหลือ 9,000 ล้านเปิด5เสาหลักสู้ภัยการเงินไซเบอร์สกัดฟอกเงินผ่าน USDT หลังพบเอเชียแบกความเสียหายสูงถึง 67% ของโลกเอกนิติชี้กระทบเศรษฐกิจโลกปีละล้านล้านดอลลาร์

0: IMF ธนาคารโลกเรียกร้องให้มีการร่วมมือกันในขณะที่อีกกรอบนึงค่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุม IMF World Bank และประเด็นเศรษฐกิจนะคะ OECD และไทยด้านผลิตภาพเคลื่อนเศรษฐกิจ OECD มองไทยมากลายเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank รอบ35ปีเตือนเศรษฐกิจมีทั้งความสำเร็จและความท้าทายเน้นสร้างผลิตภาพขับเคลื่อนการเติบโตอนุทินยืนยันเน้นเป้าหมายคุณภาพค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และ Car for Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี2569เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2,569 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายกว่า 1,400,000 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะ
0: มากันที่ข่าวนี้ค่ะซึ่งก็ถือเป็นประเด็นที่ติดตามกันเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องของสตง.กับไทย PBS ที่มีการแถลงข่าวกันแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะในส่วนของสตง.เองเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงค่ะโดยบอกว่าการมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นั้นยืนยันว่าการจัดการแถลงข่าวรวมถึงการตรวจสอบไม่ได้เพื่อตอบโต้ใครหรือว่าตอบโต้กันระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานแต่เป็นการตรวจสอบตามหน้าที่ของสตง.ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรถึงการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและแผนการราชการที่เจตนาทำให้องค์กรเสียหายเรื่องหลักๆที่เข้าไปตรวจสอบก็คือการจัดหาผู้ทำข่าวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ทรัพย์สินขององค์กรไปในทางที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายการบริหารงานที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพจึงต้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเป็นองค์กรใหญ่ขณะเดียวกัน

0: สตง.ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การคุกคามหรือว่าแทรกแซงสื่ออย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัยในขณะที่สตง.เองก็ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าอาคารสตง.แห่งใหม่ที่ถล่มเมื่อ28มีนาคมปีที่แล้วนะคะเพราะว่าถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่บ้างก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาการแถลงข่าวเป็นแบบสเต็ปค่ะหากไม่มีเรื่องใหญ่ก็ยังไม่มีการแถลงเพราะว่าโฆษกทำหน้าที่ได้ก็ต้องมีข้อมูลเข้ามาก่อนนะคะซึ่งความคืบหน้าคดีอาญาด้านวินัยพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อสรุปสำนวนส่งอัยการฟ้องเอกชนผู้รับจ้างออกแบบควบคุมงานต่อศาลแล้ว DSI สอบสวนประเด็นนอมินีการเสนอราคาไม่เป็นธรรมส่วนปปช.รับไต่สวนเจ้าหน้าที่สตง.70คนจาก10คณะกรรมการด้านสถานการเงินสัญญาโครงการมูลค่าสัญญา 2,000 กว่าล้านบาทเบิกจ่ายไป22งวดสตง.ได้รับเงินล่วงหน้า320กว่าล้านบาทเป็นเงินประกัน100กว่าล้านบาทคืนมาทั้งหมดค่ะทำให้เหลือยอดเงินงบประมาณใช้จ่ายจริงประมาณ500กว่าล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาเรียกค่าเสียหายฟ้องร้องคู่สัญญาเพื่อดึงเงินกลับคืนสู่แผ่นดินในขณะที่ทางสสท.นะคะก็คือไทย PBS Air เองค่ะก็มีการแถลงข่าวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งประเด็นที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบก็มองว่าการเป็นอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบและต้องให้ความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงอย่างเต็มที่แล้วก็เปิดรับการโต้แย้งต้องมีกระบวนการชั่งน้ำหนักก่อนที่จะสรุปผลก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะส่วนข้อมูลและข้อสังเกตยังไม่ควรถูกเปิดเผยออกสู่สาธารณะจนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นเพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและผู้เกี่ยวข้องก็เน้นย้ำค่ะว่าเรื่องต้องสร้างมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะว่าสามารถที่จะตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะสตง.ปูดคนในไทยพีร้องจัดจ้างสุ่มเสี่ยงผิดระเบียบปัดแค้นเสนอข่าวตึกถล่มไม่เคยเบรกสื่อทำหน้าที่บิ๊กสสท.ตั้งโต๊ะโต้ทุกปมทั้งค่ารถผู้ผลิตอิสระถูกกฎหมายสตง.ยันสอบงบตามข้อร้องเรียนพนักงานไทย PBS ปัดแก้แค้นเบรกข่าวครบ1ปีตึกถล่มชี้ปล่อยเอกสารหลุดมีโทษทางวินัยรองผอ.สสท.แถลงโต้ตอบย้ำข้อสงสัยนะคะย้ำตอบข้อสงสัยได้โอดภารกิจเพิ่ม10เท่ารับงบเท่าเดิมจ้างผู้ผลิตภายนอกถูกต้องค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาระบุผ่านสื่อนะคะว่าวันที่14ตุลาคมนายไทหยางสามีจะเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถูกพาดพิงปมโยงธุรกิจผิดกฎหมายวันที่14ตุลาคมแต่ก็ปรากฏว่านางสาวสุชาดาได้ยกเลิกการแถลงข่าวออกไปค่ะและยังไม่มีการระบุว่าจะแถลงในวันเวลาใดนะคะซึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานายศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ประกอบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาและคู่สมรสก็พบว่าทรัพย์สินที่ได้แจ้งไว้มีความไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงนอกจากนี้ยังพบข้อสงสัยเรื่องการยื่นเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยไม่ได้ระบุรายการทรัพย์สินบางส่วนรวมถึงมีการปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวด้วยค่ะพาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ค่ะเป็นเรื่องของการเมืองรวมการเมืองด้วยเลยนะคะแล้วก็ประเด็นของคุณสุชาดาค่ะหนูเคาะ 27-30 ตุลาคมให้ฝ่ายค้านซักฟอก4วันไอเดียและสามีเดียวแจงค่ะ
0: มากันอีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองนะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะก็พูดถึงกรณีที่นายทักษิณให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองโดยบอกว่าตอนนี้เรื่องเข้ามาแล้วค่ะอยู่ขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วก็ขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะก็บอกว่าตอนนี้ค่ะในเรื่องนี้อยู่ในขั้นอนุกรรมการกันกรองนะคะด้านยุติธรรมที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วแต่ว่าในส่วนของตนยังไม่ทราบเพราะว่ามีการตั้งอนุขึ้นมา2ชุดด้วยกันเพื่อมากันกรองรับเรื่องราวและหน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับเรื่องนี้ด้วยซึ่งในรายละเอียดก็ยังไม่ทราบนะคะขณะที่ทางทนายความของนายทักษิณนายวินยัติชาติมนตรีก็ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องโดยบอกว่าจุดมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้คือยุติความขัดแย้งในประเทศที่สร้างความเสียหายมานับ10ปีค่ะนายทักษิณถือเป็นหนึ่งในผู้

0: ได้รับผลกระทบจากแรงจูงใจทางการเมืองดำเนินนโยบายตามที่แถลงต่อรัฐสภาเป็นพิธีตัวแทนของประชาชนแต่กลับถูกนำมาเป็นเงื่อนไขสู่ความขัดแย้งใช้เป็นข้ออ้างในรัฐประหารข้อกล่าวหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทุจริตการแก้กฎหมายเอาผิดเป็นผลพวงจากการใช้อำนาจและการตีความเปรียบเสมือนทฤษฎีทักษิณที่เคยกล่าวไว้เป็นผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ผิดค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะนิรโทษแมวถึงมืออนุซัดขาประจำขัดขวางขอล้างมลทินทนายชี้เหยื่อต้นไม้พิษนิรโทษแมวถึงมืออนุชัดชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์หรือไม่ขอหารือก่อนเหตุเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายประเด็นด้านทนายเปิดเหตุผลยื่นนิรโทษกรรมชี้เป็นเหยื่อต้นไม้พิษซัดกลุ่มค้านรับอานิสงส์แต่กีดกันคนอื่นอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะ
1: ค่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมและการเยียวยาค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราชลาทอง
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีครอบครัวของบุตรทั้งสองคนก็คือนางสาวไพรินมณีวันอายุ25ปีและเด็กหญิงกุลดาต่าสินิอายุ10ขวบบุตรของนางเกษรินต่าสินิอายุ54ปีที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากกระทันหันในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มโอนเงินผ่านระบบออนไลน์นะคะพร้อมกับสอบถามนางสาวไพรินว่าเงินเข้าหรือยังโดยนางสาวไพรินก็ได้ชูโทรศัพท์ขึ้นนะคะพร้อมบอกว่าเงินเข้าแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวเป็นภาษาเหนือว่าเงินเข้าแล้วใช่ไหมจะใช้จะสอยหื้อระวังเน้อโดยจังหวะนี้ค่ะนางสาวไพรินก็ยังโชว์ยอดเงินในโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอยู่นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ปิดโทรศัพท์พอแล้วไม่ต้องโชว์แล้วและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ฝากให้ดูแลเด็กทั้งสองคนด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเดิมจ่าย2ล้านตายน้ำท่วมประกันภัยพิบัติปภ.ออมสินเร่งโอนระดมช่วยเกษตรกรจ่ายเยียวยาเสียชีวิตน้ำท่วมประเดิมรายแรก2ล้านบาทอนุทินกดปุ่มจ่ายญาติเสียชีวิตน้ำท่วมเชียงใหม่เผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทออมสินปภ.โอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนเฉพาะกทม. 74,962 ครัวเรือนนายกสั่งเร่งตรวจสอบเหตุปลาบึกตายปัญหาน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่จังหวัดฉะเชิงเทราเบื้องต้นพบไนเตรตทองแดงและแมงกานีสเกณฑ์มาตรฐานด้านสุริยะเร่งรวบรวมข้อมูลเกษตรกรเสียหายจากน้ำท่วมเตรียมเพิ่มหลักเกณฑ์เยียวยาคาดชงครม.ภายใน2สัปดาห์เตือนชาวบ้านริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกรมชลประทานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนำสารซูเปอร์พอดอ6สารขจัดน้ำเสียกับกลิ่นเหม็นบรรทุกรถ6ล้อมาฉีดพ่นบริเวณท้ายสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีประเด็นขยะพิษปราจีนบุรีด้วยนะคะปิด3โรงงานขยะพิษปราจีนบุรีลุยยึดทรัพย์ท็อปลั่นไม่สนของใครรัฐบาลเร่งแก้น้ำเน่ารังสิตปภ.สรุปยังมีน้ำท่วม20จังหวัดกทม.เร่งระบาย ายน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วระดมช่วยเหลือประชาชน

0: วราวุธสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมรัฐบาลเร่งตรวจสอบปมปลาตายคราบน้ำมันสีรุ้งแม่น้ำปราจีนบุรีเบื้องต้นปลาตายอาจเกิดจากออกซิเจนในน้ำต่ำเร่งตรวจโลหะหนักสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน1สัปดาห์ลุยโกวิกฤตน้ำเน่าปากคลองรังสิตระดมฉีดพ่นสารซูเปอร์พอด6 5,000 ลิตรลดน้ำดำและกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองฝนถล่มอุทัยธานีอ่างทองน้ำท่วมสูงขณะที่กรุงเก่ายังอ่วมทั้ง16อำเภอค่ะ
1: ตำรวจสืบสวนภาค2ส่วนที่กำลังตำรวจเมืองพัทยาค่ะบุกไปตรวจค้นออฟฟิศต้องสงสัยรวบผู้ต้องหา3รายพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ5เครื่องคอมพิวเตอร์และสมุดบัญชีธนาคารเบื้องต้นพบพฤติการแอบอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์หลอกผู้ที่เคยถูกมิจฉาชีพโกงเงินนะคะอ้างช่วยติดตามเงินคืนก่อนจะส่ง QR code ให้สแกนสารภาพเคยทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาก่อนจะกลับมาเปิดออฟฟิศในพัทยาเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจับแก๊งคอร์อ้างตำรวจไซเบอร์ตั้งรังในพัทยาหลอกเหยื่อซ้ำดูดเงินเกลี้ยงค่ะ
0: ส่วนเรื่องของประกันสังคมนะคะก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นเดียวกันค่ะเพราะเมื่อวานนี้นายจุลพันธ์อมรพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการเมืองแทรกแซงภาพรวมการเลือกตั้งมีผู้ใช้สิทธิ์มากค่ะถึงประมาณ 500-600% ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีผลคะแนนออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งส่วนการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่พูดคุยกันโลกออนไลน์ค่ะไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างก็ยังคงเดินหน้าตามขั้นตอนกฎหมายนะคะในข่าวสดค่ะไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดสปส.จุลพันธ์ชี้ทำได้พรรครณรงค์ส่วนในผู้จัดการรายวันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลั่นการล้มเลือกตั้งบอร์ดสปส.ไม่อยู่ในแนวคิดยันนักการเมืองร่วมชวนเลือกตั้งไม่ผิดบอกแนวความคิดหลักๆไม่ได้หนีกรอบเดียวกัน
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะปัตตานีโวยเจ้าหน้าที่มั่วเก็บ DNA ถึงในร้านน้ำชารอมฎอนปัญจอสสพักประชาชนเตือนกรณีเจ้าหน้าที่ดักเก็บ DNA ประชาชนริมถนนและในร้านน้ำชาค่ะ
0: ค่ะมากันที่ประเด็นในต่างประเทศกันบ้างนะคะในหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะก็มีเกี่ยวกับประเด็นของฮูตีและซาอุดีอาระเบียค่ะหายนะพลังงานฮูตีจองเวนซาอุดีอาระเบียยิงขีปนาวุธปึ้มน้ำมันยักษ์ใหญ่ฮูตีจองเวนซาอุดีอาระเบียยิงขีปนาวุธนำวิถีถล่มอาคารสำนักงานใหญ่ของอารามโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบียบริษัทพลังงานใหญ่ที่สุดในโลกหลังถล่มสนามบินของซาอุมาต่อเนื่อง4ระลอกภายใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณพจนาธนาธนากุลและดิฉันสัสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษก 15-16 ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความเข้าใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ระหว่างวันที่15-16 ตุลาคม2569เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมประกอบกับอาจจะมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมพื้นที่ใกล้เคียงจึงจำเป็นต้องปิดการจราจรบางช่วงเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำถนนพระราม4และถนนสุขุมวิทถนนวิทยุและถนนสารสินแนะนำใช้รถไฟฟ้า BTS MRT และเผื่อเวลาเดินทางเข้าใจดีว่าการปิดถนนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ความปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดขอยืนยันว่าจะบริหารจัดการจราจรเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดและคืนผิวการจราจรโดยเร็วเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณประชาชนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือนายกรัฐมนตรีชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยสร้างความประทับใจในงาน Welcome Dinner นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้แทนระดับสูงจากทั่วโลกในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยมีนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความยินดีของไทยในการกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนี้อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมชูความหมายของตึกสันติไมตรีที่สื่อถึงสันติภาพและมิตรภาพเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจผ่านการถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในทุกมิติโดยรัฐบาลได้จัดนิทรรศการศิลปะจากเยาวชนและไทเบฟบูธสาธิตขนมไทยเข้าเกรียบปากหม้องานหัตถศิลป์และของใช้ไทยพร้อมต้อนรับด้วยเสียงดนตรีจากบุรีรัมย์ออเคสตราวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออเคสตราและการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยในขณะที่เมนูอาหารข้าม4คอร์สได้ถูกรังสรรค์อย่างประณีตด้วยการผสมผสานรสชาติไทยดั้งเดิมเข้ากับสากลเช่นลาเผ็ดขาบคานาเป้ช่อม่วงต้มยำกุ้งมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียปิดท้ายด้วยทับทิมกรอบและผลไม้ตามฤดูกาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10วิ
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

อสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM รอยซงเมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับเราก็กลับมาพบกันวันนี้ก็15ตุลาคม2569ครับบ่าวตู่ก็ทำหน้าที่รายงานข่าวหัวเช้านี้วันนี้ก็มีนงแซมครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับทางรายการนะครับเราก็ติดตามข่าวสารทุกวันพฤหัสนะครับก็จะเป็นช่วงเวลานั่งคุยกับนายกแปะแต่ว่าวันพฤหัสนี้นะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบครับท่านเดินทางนะครับไปต่างประเทศไม่ได้สามารถที่จะออนไลน์โฟนอินนะครับเข้ามาในรายการได้ก็เลยบอกว่าวันนี้ก็จะเป็นการรายงานข่าวนะครับให้ท่านผู้ฟังนะครับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับเรื่องราวข่าวสารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพี่น้องก็คงจะเห็นนะครับว่าในรัฐเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับการดำเนินการรัฐเอสฟันติกนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการเซตเกือบจะ 100% แล้วยังขาดอีกฮิดวีนะครับนะก็เซตก็คงจะพอดีกับช่วงเวลางานประเพณีชักพระทอดผ้าป่านะครับประจำปี2569นะครับนะก็คงจะทำให้การลากเรือปีนี้นะครับราบรื่นนะครับให้เซตเร็วว่าทุกๆปีก็ไม่รู้ว่าจะเซตเร็วว่าทุกปีกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าปีนี้เรือข้าวประกวดมาเป็นประวัติการนะเราก็ ไม่รู้จะเสร็จป่านไหนกันเสร็จป่านนั้นนะครับพี่น้องไม่ต้องจะไปตรงไปวังเวิร์ดนะครับนะเพียงแต่ว่าช่วงวันที่27นะครับถึงเป็นวันสำคัญที่มีการล้างพระแล้วพี่น้องก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ค่อยเลี่ยงนะครับผมนะไปเลี่ยงเส้นทางนะครับนะก็อยู่ในลาดก็พยายามอย่าเคลื่อนไหวนะครับพยายามยาวรถยนต์ออกถ้าไปไหนก็ใช้มอเตอร์ไซค์หรือรถไฟฟ้าสองโลก็ได้นะครับนะคุณพีพีระเดชนะรถไฟฟ้าบ้านโดนเนี่ยไปถือเลยนะครับทีร้านเนี้ยนะใกล้ดิบใกล้ดีว่างี้เอาเราก็มาเริ่มกันที่เรื่องข้าวสารนะครับในส่วนของเทศบาลแต่ว่าช่วงนี้นะครับทงทิ้นต่างๆนะครับเขาก็ไปทำการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับระดับภาคใต้ก็เป็นการคัดเลือกเพื่อจะไปแข่งขันระดับประเทศต่อไปนะครับบ่าวตู่ก็ไม่แน่ใจว่าระดับประเทศเขาแข่งกันที่จังหวัดไหนนะครับเทศบาลไหนอบต.ไหนเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะก็มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมนะครับท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับรบคัดเลือกภาคใต้ครับระดับภาคใต้ครั้งที่41ใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันประชุมทางทุ่งส่งเกมนะนายกประเสริฐบุญประสบนะครับนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่นะครับนะไปรวมในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะครับนะก็จัดได้หญิงใหญ่นะครับนะการแข่งขันก็ถือว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับอย่างน่าชื่นชมนะครับเนี่ยท่านนายกทักไปดูใน Facebook ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะเห็นว่าท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับก็ไปนั่งเชียร์การจัดการแข่งขันคราวนี้กันนะครับนะก็ถือว่าแล้วก็ลุงแปะนะครับนะนายกประเสริฐแกก็ทำเรนเนอร์ออกมาว่าลุงแปะพร้อมสนับสนุนให้ลูกๆได้พัฒนาฝีมือสู้ความเป็นเลิศด้านกีฬานะชุมทางทุ่งส่งเกมกีฬาอบต.ภาคใต้ขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดรูปแพรูชนะนะครับแล้วก็มีชัยชนะกลับมาถึงในความสำเร็จนะครับของการจัดการแข่งขันคราวนี้นะครับเราก็มาดูว่าในส่วนของการแข่งขันกีฬา

อบต.นะท้องถิ่นเนี่ยนะครับนะเนี่ยปันพื้นบังนะครับนะเราก็มาแลผลงานผลงานของนักกีฬาของเทศบาลนะครับว่าประสบความสำเร็จปันพื้นบังได้เรียนได้รื่นกี่เรียนกี่เรียนนะครับนะนี่ก็ต้องขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับส่งข้าวมาให้กับเบาตู้นะครับนะได้รายงานข้าวกับตรงนี้นะครับรายงานข้าวนะครับนะเมื่อวันที่14นะครับสรุปเรียนคงวันที่14นะครับนะสรุปเรียนคงวันที่14นะครับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับมาเป็นอันดับที่1นะครับนะมาเป็นอันดับที่1ได้ทั้งเม็ดทั้งเพเนี่ย11เหรียญทอง5เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงรวมเหรียญทั้งเม็ดทั้งเพเนี่ย23เหรียญนะครับนี่ก็ต้องถือว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมนะครับของทีมงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลหนึ่งนะครับก็มีนักกีฬาเก่งๆเทศบาลสองเอ้ยเทศบาลสองไม่มีนะครับเทศบาลสามอยู่ตลาดหลางนะครับเทศบาลสี่เทศบาลห้าแล้วก็โรงเรียนกีฬานะครับนะก็น่าชื่นชมนะครับกับผลงานที่ประสบความสำเร็จนะครับนะคงน้องๆนะครับนักกีฬาจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับจากความสำเร็จนะครับกองโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยเอายกตัวอย่างเนี่ยอย่างน้องเด็กชายศิรภพชัยคำ นะครับก็ได้เรียนเงินนะครับเรียนเงินประเภทอะไรนะเป็นกีฬาชูตติ้งนะชูตติ้งในบาตูก็ไม่ในใจนะครับว่าชูตติ้งนี่เล่นกันพันพื้นนะครับเพราะว่ากีฬาตัวเนี้ยมากมายเหลือเกินนะครับนะนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับนะที่พอจะคนห้าข้อมูลนะครับนะมาให้ได้ทราบกันนะครับผมจะได้ทราบกันตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เท่าว่าเป็นในส่วนของผลงานนะครับที่น่าชื่นชมนะครับของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับนะหนึ่งในลายผลงานนะครับจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันนะครับผมนี่เราก็รายงานกันตรงนี้นะครับความสำเร็จช่วงฝนฟ้าที่ตกลงมานี่ก่อนหน้านี้ครับนายกประเสริฐบุญประสบครับก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องนะครับที่วังเวิร์ดเรืองนามอีท่วมกาบานนะครับให้ไปเอาตุ้งทรายนะครับตุ้งทรายนี่ก็จะเปิดให้ไปข้อที่เทศบาลได้จนถึงต่อเช้านะครับวันสุดท้ายนะงั้นผมไปพี่น้องนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอยากจะได้ทุ่งทรายนะครับเพื่อไปกันน้ำท่วมคาบ้านเนี่ยนะครับน้ำคาบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ในตลาดนะครับที่ว่าน้ำท่วมจับพลันนะครับชมน้ำไม่ใช่น้ำปลาเลยลากน้ำท่วมแบบน้ำคั่งนะครับก็เรียกว่าน้ำคั่งน้ำรอระบายนะประชาชนราชการก็เรียกว่าน้ำรอระบายมันระบายไม่ทันจริงๆนะครับก็ให้ไปข้อทุ่งทรายได้ถ้าไม่บ่ายใจเรื่องนี้นะครับท่านนายกประเสริฐเองท่านก็พร้อมนะครับที่จะดูแลผมให้พี่น้องนะครับผมเอ้าเราก็มาต่อกันที่เรื่องโครงงานประเพณีชักพระโทษผ้าป่านับต่อยล่างเลือกอีก8วันนะครับที่จะมาถึงนะครับงานประเพณีชักพระโทษผ้าป่านะครับก็น่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับนะของจังหวัดงานเนี้ยต้องบอกว่าเป็นงานของจังหวัดนะครับเป็นงานใหญ่นะครับโดยท่านผู้ว่าจุมพลวรรณชัตริริแล้วก็มีหน่วยงานได้มั้งอ่ะที่มีส่วนร่วมนะครับลักๆเลยนะครับก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็จะมีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับผมแล้วก็จะมีท้องถิ่นนะครับหลายๆท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่สนับสนุนรถเรือพนมพระนะครับนะมารวมนะครับทั้งเม็ดทั้งเพลโร22ลำแล้วก็มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีท่านจ่าเอกพิรพลอุริพลวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวบ่าวตู่จะเชิญท่านมาเล่งมาคุยเรื่องกิจกรรมที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมี

รวมในงานประเพณีชพระทอดพระป่าในปีนี้ว่าคงในส่วนคงวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยมีส่วนในการสนับสนุนนะฝันเพื่อบังนะครับนะเดี๋ยวก็คอยมาให้ฐานมาลาวมาแรงเองนะครับนะแต่ว่ารับรองพี่น้องว้าวพอถ้าได้ยินได้ฟังท่านลาวแล้วนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยจะแบบว่าน่าสนใจมากครับกิจกรรมนี้น่าสนใจมากครับนะในเรื่องของกิจกรรมของวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับวันที่21นะครับท่านจะมานั่งในรายการกับเบาตูนะครับนาทีสถานีนะครับผมเอ้าแล้วก็มีหน่วยงานไล่ลาวทอสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเบาตูเดี๋ยวต้องหาชื่อท่านผอ.ท่านผู้อำนวยการทอสุราษฎร์ธานีนะครับบางทีก็ไม่จำเนี่ยเบาตูซอดไม่จำนะครับก็มีหน่วยทอนะครับแล้วก็จะมีไล่ลาวนะครับนี่แหละนะครับก็ทั้งไม่ทั้งเพย์เนี้ยนะครับที่ว่าเป็นหน่วยงานสำคัญนะครับแล้วไม่มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมในงานประเพณีชักปลาทอดปลาปลาในส่วนของทอนี่ก็จะนับท่องเที่ยวนะครับนับท่องเที่ยวจากหลายๆจังหวัดนะครับมาชมมารวมงานนะครับนะทุกๆปีเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกิจกรรมที่ทำให้คนได้รับรู้แล้วก็มีภาพจำในส่วนของงานประเพณีชักปลาทอดปลาปลาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนี่เราก็ประชาสัมพันธ์กันตรงนี้ให้ได้ทราบกันนะครับนะเอามีอะไรเหล่านะครับนะก็ยังมีนะครับในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดของเนื้องานนะครับรายละเอียดของเนื้องานนะครับก็ตั้งแต่สัปดาห์วันที่19ไปต้นไปนะครับนะสักประมาณ20 21 22แถวๆนี้นะครับนะก็น่าจะอะไรน่าจะมีเรือพนมพระทางบกนะครับเริ่มทยอยเข้ามานะครับนะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วก็ฝ่ายรับผิดชอบนะครับเรือพนมพระทางบกเนี้ยก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับไปตีเส้นนะครับไปอะไรนะไปทำเลขลำดับนะครับเพราะว่าการจัดลำดับเรือพนมพระทางบกเนี้ยนะครับหลายๆทีหลายๆแห่งก็ได้รับทราบไปแล้วนะครับอย่างเทศบาลตำบลมาประดูนะครับของท่านนายกวรพลคงนุ่นนะครับวัดสุนทรีวัดแล้วก็หลายๆวัดนะครับก็ลำดับที่70ตรงนะถ้าประตูจะไม่ผิดนะ70ว่าแล้วนะครับนะก็คงจะเป็นอะไรที่จะต้องมีการจัดการกันให้ดีนะครับนะว่าถ้าเรือลำน้อยลำดับที่เท่าไรนะครับนะข้ามาจอดไปแล้วเนี่ยบรรดานางรำนางลากนะครับนะที่จะลากเรือพนมพระเนี่ยนัดเวลากันมาแบบว่าอย่ามาพร้อมกันทีเดียวพักเช้าก็นัดกันมาตอนเช้าแต่พักบ่ายก็มากันสัก11โมงแล้วเป็นแล้วแหละนะครับมันจะทำให้ไม่แออัดเกินไปนะครับแต่ก็แม้นั่นแหละนะครับพอถึงเวลาแล้วก็มากันแต่เช้าแล้วต้องแต่งหน้าแต่งตานะครับร้านเสริมสวยก็น่าจะรับนะครับเศรษฐกิจช่วงนี้เรื่องของร้านเสริมสวยก็น่าจะดีนะครับนะเพราะว่าต้องแต่งตัวแต่งอูหลายๆอย่างนะครับนะก็แข่งขันกันนะครับเพราะว่ามีการประกวดพอมีการประกวดเนี่ยความสวยความงามจะต้องให้คณะกรรมการที่การประกวดที่ตัดสินเนี่ยนะจะต้องแบบเปรื่อจะต้องได้เห็นถึงความสวยงามบนอะไรนะบนใบหน้านะครับของบรรดาสาวงามทั้งเมตตาพีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนถือป้ายวัดนะครับนางรำนางลักเนี่ยต้องให้ช่วยที่สุดนะครับผมเอาเราก็มาต่อกันทีเรื่องของงานชักพระนะครับนะก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับนะก็ในส่วนของอบจ.นะครับส่วนของอบจ.มีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับนะอบจ.ก็พร้อมนะครับพร้อมนะครับในส่วนของอบจ.นะครับในการนี่แหละนะครับในการส่งเสริมนะครับกิจกรรมคราวนี้นะครับผมเราก็ผ่านไปนะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของ FC นะครับ FC นิวัฒน์จิตราภิรมย์พงศักดิ์สันติดารายนองเอโอนะครับพี่ติ๊กนะครับพี่ติ๊กนะครับพี่ติ๊กของการจดาดิษนะครับในช่วงวันที่21 22นะครับนะ20 21 22ก็จะจอดนะครับให้เรือพนมพระทุกวัดนะครับ

จะจดที่หน้าที่ว่าการอำเภอการดิษได้มีการสมโพธิกันนะครับแต่วันนะครับนะก็หลายทีหลายแห่งก็มีการรวมเป็นความพร้อมนะครับก่อนที่จะเดินทางมาที่ในโซนคงจังหวัดนะครับผมนะแต่ละอำเภอก็จัดกิจกรรมกันก่อนล่วงหน้าพี่ติ๊กนะครับนะรัชตประพลนะครับผมที่เขาเข้ามาประจำนะครับขอบคุณมากนะครับมานัดสีสุวรรณนะครับผมนะนี่ก็เข้ามานะครับผมก็บรรดาFC ทุกท่านนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับในส่วนของต่อ TikTok นะครับมีใครเข้ามามั่งเนี่ยเราดูสินะครับนะเพราะว่าก็ต้องสลับแหวนตานะครับในส่วนของต่อ TikTok นะครับนะก็มีซวยนะครับสวัสดีครับนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับ FC นะครับซวยแล้วก็มีใครเข้ามาแล้วนะครับเด็กคอมพลูนะครับเนนบัตนะครับต้องสวัสดีนะครับไม่ได้อ่านรายวันแล้วสำหรับในส่วนของ TikTok นะครับนะแล้วก็มีใครแล้วนะครับตัวเล็กมันตัวดังซื่อมันจางๆนะครับนะรักตัวเองให้มากอ๋อรักตัวเองให้มากนะครับผมขอบคุณทั้งไม่ทั้งเพ่นะครับที่เข้ามาในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะครับเราก็มาที่ข่าวต่อไปของเทศบาลอยู่นะครับนะเทศบาลก็ยังมีข่าวสั้นนะครับนะอีกหลายข่าวนะครับที่จะรายงานนะครับให้ผมแม่พี่น้องนะครับนะได้รับทราบกันนะครับในส่วนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็ในงานนะครับนะในงานประเพณีจักรพรรดิแล้วก็ทอดพระป่านะครับนะก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับมีมหกรรมประกวดผ้าเครื่องพระบูชาเรียนคณาจารย์นะครับแล้วก็เครื่องรางของคลั่งครั้งที่3นะครับนะจัด24 25นะครับส่งวันที่ห้างสหทัยการ์เด้นพลาซ่านะครับในสายมู่ก็ขอเชิญนะครับนะสายมู่ก็เชิญนะครับนะไปกันได้นะครับนะก็มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุครั้งที่1ทับ2569นายประเสริฐบุญประสบนะครับนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายกมลมีชัยพัฒนากิจรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนะครับครั้งที่1ทับ2569พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลนะครับนะก็เข้าร่วมนะครับในการประชุมก็เผื่อจะดูแลนะครับเรื่องของประสิทธิภาพอะไรต่างๆนะครับของผู้สูงอายุนะครับผมนะก็มีเลขานะครับเลขาเปิ้ลนะครับนะจรุงศักดิ์นะครับเนี่ยที่ปรึกษานะครับก็เข้าร่วมประชุมกันด้วยนะครับผมก็ทำหน้าที่นะครับก็ทำงานทำการกันต่อไปนะครับนะก็คอยดูนะครับเรื่องของผลงานอะไรต่างๆก็อยากจะให้คณะผู้บริหารได้ทำงานกันนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนะครับก็เปิดรับสมนะครับสมผ้านะครับไม่ใช่สมและสมผ้านะครับโดยผู้สูงอายุนะครับนะก็ช่วยสร้างรายได้กับผู้สูงอายุนะครับตัดขากางเกงนะครับนะอันนี้40บาทใส่ยางกางเกง30บาทนะครับเปลี่ยนซิปนะ40บาทแกส่งเสื้อกางเกงนะครับ60บาทสนใจนะครับนะจะจ้างผู้สูงอายุนะครับนะแกซ้อมผ้าไรต่างๆปะผู้เสื้อผ้านะครับนะ0772066643นะครับนะโทรไปได้นะครับนะมีราคาเลขชัดเจนนะครับมีราคาให้ชัดเจนนะครับนะก็ตามนั้นเลยนะครับผมก็เชิญกันนะครับสำหรับในส่วนของการสมภาการสร้างรายได้กับผู้สูงอายุนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงทุ่งสิ้นกินเจนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับก็ร่วมพิธีนะครับสวดมนต์เดินทูปเทศกาลทุ่งสิ้นกินเจนะครับ2569นะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับก็มอบหมายให้นายสุวัสดิ์เฉยซีโพเฉยรองนายกเทศมนตรีนะครับร่วมพิธีสวดมนต์เดินทูปนะครับเดินสะพานชนกเคราะห์ในงานเทศกาลถือศีลกินเจนะครับผมก็ผ่านไปนะ

ับนะก็เนี่ยข่าวสารต่างๆจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้เชิญได้ชวนท่านนายกและเพราะว่าแกคงจะอยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่าวันพฤหัสที่22ก่อนจะถึงงานนะครับนะก่อนจะถึงงานเดี๋ยวตารางงานสำคัญสำคัญนะครับว่าวันไหนช่วงไหนเวลาไหนนะครับนะปันเพื่อบางเนี้ยเดี๋ยวประตูจะมาบอกกล่าวให้ทราบกันนะครับนะ

0: ชนเพื่อกันท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เชฟตู้ครับเชฟตู้นะครับนี่เฟเบอร์เกอรี่นี่แกผลิตเองฝีมือเองไม่สดทุกวันไม่มีกลางคืนนะครับนะไปแวะอุดหนุนกันได้นะครับที่บางไทรสี่แยกบางใบไม้นะครับเลยสี่แยกบางใบไม้ไปทักทิศนึงนะครับนะยู่สายมือถ้าเป็นขาออกไปนะครับก็จอดรถหน้าร้านแล้วก็ลงไปซื้อได้เลยนะครับผมตรงนั้นสะดวกครับที่จอดรถกว้างๆแต่จะยังนั่งนานๆก็มีที่จอดรถข้างล่างนะครับนะให้ได้จอดกันสะดวกสบายนะครับผมก็แวะกันไปครับเดี๋ยวก็มาในช่วงที่สองนะครับนะช่วงที่สองนะครับเราก็ยังมีข่าวสั้นของเทศบาลนะครับมารายงานกันตรงนี้เหมือนเดิมแล้วแหละนะครับนะเพิ่มเติมแล้วก็รวมทั้งอบจ.นะครับที่เป็นหน่วยงานสำคัญนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับงานประเพณีชักพระทอดพระป่าประวัติปีนี้ถือว่าเป็นภาพรวมที่ท่านผู้ว่าจุมพจน์ วรรณชัตสิริให้เป็นการจัดนะครับรวมในนามของจังหวัดนะครับมีทางภาคส่วนราชการและก็ท้องถิ่นนะครับรวมกันจัดกันอย่างเข้มแข็งนะครับผมเอาเป็นว่าน้องแซมนะฝากกันสักครู่เดียวครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมานาทานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสคูทอน8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเพียพลศรีสุขใส
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: เอานะครับผมให้สัญญาณน้องแซมนะครับนะก็อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวประตูขออนุญาตพบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนอะไรต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับนะบอยนะครับน้องบอยบอกว่าขอบคุณครับ

FC นะนี่ FC บัตเตอร์เดียก็พูดไปแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีรักตัวเองให้มาร์กนะครับผมแล้วก็มีน้องจรินมณีรัตน์นะครับผมแล้วก็มีชาลีนะครับดร.ชาลีนะครับบอกว่าที่สมุยนะครับที่สมุยฝ่าเจ็บไส้นะครับคลื่นลมสงบดีนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ได้แจ้งพยากรณ์อากาศมาให้นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของผู้ให้การสนับสนุนนะครับนะเราก็ต้องขอบคุณนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เรียกว่าบริษัทพัฒนาพันปามนะครับนะเนี่ยประตูย่ำเบอร์ให้อีกทีนึงนะครับนะเบอร์ที่ท่านผู้ฟังสนใจอีตาโทรไปนะครับนะสอบถามเลขโอนนะครับที่ศูนย์92 370 93 93นะครับนะเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่สำนักงานนะครับเบอร์นี้โทรจำง่ายกับศูนย์772 72 531นะครับศูนย์772 72 531นะครับผมนะก็ควักย่ำกันตรงนี้กันนะครับผมก็มีได้แล้วนะครับขอบคุณทางด้านห้างเพชรทองกองไผ่ซ่านนะครับนะห้างเพชรทองกองไผ่ซ่านนะครับนะทีนี้ช่วงงานฉับพลาเนี่ยนะครับนะช่วงงานฉับพลาในทางสโมสรไลออนเมืองกุนดีสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะนําไอติมนะครับนะไอติมไปตั้งไว้ที่หน้าร้านที่ห้างทองห้างเพชรทองกองไผ่ซ่านนะครับนะ นั่นพี่น้องผ่านยื่นตรงนั้นนะครับหิวอยากจะกินได้วันว่านเพิ่มพลังนะครับนะก็ไปกินได้ยิบได้กินได้ติ่มนะครับนะตักนะให้กินกันเต็มทีปีที่แล้วไม่พอนะปีที่แล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับเม็ดนะเม็ดนะทีนี้ก็ปีนี้นะต้องให้สมาชิกสโมสรไลออนเมืองกุนดีสุราษฎร์ธานีนะครับนะตันพี่สมพี่สมโชคนะครับคุณพี่สมโชคเป็นนายกนะครับสโมสรไลออนเมืองกุนดีเนี่ยนะครับนะได้เตรียมไอติมให้มากๆมากกว่าเดิมนะก็ไปกับตรงนั้นได้แล้วก็มิตซูสุราษฎร์กับเจ้าเร็กของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมครับนะก็บริการพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีมา40กว่าปีแล้วแหละนะครับนะนานมากนะครับสําหรับมิตซูสุราษฎร์นะครับผมนะก็ควักย่ํากันตรงนี้กันอยู่4แยกบางกุ้งนะครับผมครับแล้วมีได้แล้วนะมีเนี่ยบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับก็ควักย้ำกันนะครับชั้น3เส้นทันนะครับนะไปกันได้นะครับผมแล้วก็ยังมีอะไรหลาวมีสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะครับทางสหกรณ์ก็รับสมัครกันถูกวันแล้วนะครับสมาชิกนะครับนะไปสมัครกันได้นะครับทางประเภทสามัญสายสมทบนะครับผมผู้จัดการการยารัฐเทพเรือนนะครับยินดีนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับในการที่จะขับเคลื่อนสากลการเกษตรเมืองคราวนี้ให้ไปแบบนั่นแหละนะครับไปกันได้อย่างเข้มแข็งนะครับผมก็ที่เราต้องควักเนี่ยก็เรียกควักรานควักรานนะครับบรรกรพีชำนี้นะครับอาจารย์ชำนี้อาจารย์พลทิพย์นะครับเพชรรักเนี่ยบอกว่าโอ้ตั้งแต่เป่าตู้ช่วยเลี้ยงงานนิรันดร์ค้าลูกค้าก็ไปกันครั้นนะครับนะก็น้องทิพวรรณนะครับคุณบริหารบัญชีเป่าตู้ไปนั่งคุยเรื่องงานก็ไปนั่งคุยกันกันนั่นแหละที่นี่แหละอเมซอนหน้าสมบัติทองนั่นแหละนะครับผมแต่วันเที่ยงนี้อยากกินข้าวกินปลานะครับนะวันมือเย็นมือเที่ยงมือเย็นเนี่ยนะครับนะอยากกินอาหารทะเลร้อยๆนะครับระดับมิชลินเลยนะบอกก่อนนะเนี่ยลำพูซองนะครับปีดำรงปัจจวัตรนะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเอาก็มาที่เทศบาลตำบลวัดประดูสักนิดนึงนะครับนะทางเทศบาลตำบลวัดประดูท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนะครับนะท่านก็ได้ส่งนักกีฬานะครับนะส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรบกันเลือกภาคใต้ครั้งที่41นะครับชุมทางทุ่งสงเกมนะครับประเภทจักรยานข้าเทยนะครับผมก็ได้รางวัลมานะครับเดี๋ยวจักรยานข้าเทยนะครับนะก็มีน้องฟาริบโยธาชาริบโยธานะครับนะเป็นตัวแทนของโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดูหนึ่งซึ่งเงียมพัฒนามาร์คบุติจันทร์นะครับได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้เป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับไปแข่งระดับประเทศที่เชียงใหม่อ๋อจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปที่เชียงใหม่นะครับผมอุณาปอยนะครับเดี๋ยวต้องให้ท่านนายกวรพล

Pilipinas. Ay, kagrang win pa ito ba siya? Leng นะครับผมแล้วก็อีกคนนึงนะครับนะจักรยานคาไทยนะครับเป็นรุ่น6ปียิ่งนะครับเด็กยิ่งตรีระดาควันทองนะครับเด็กยิ่งตรีระดาควันทองก็เป็นนักเรียนเทศบาล1เสงี่ยมปัตตนามาร์คอุทิจันทร์เหมือนกันนะครับผมนะก็ได้เป็นตัวแทนก็รวมแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสนุกกับบาตู้ไปวันก่อนของทีเซนทันเขาก็แข่งนะครับนะวันก็ว่างๆไม่จะไปไหนนะครับนะก็ไปแลเขาจักรยานข้าเทยกันนะครับนะที่จัดกันที่ชั้นห้องสุรธานีโอดีมากนะครับเด็กก็ไม่ร้อนผู้ปกครองก็ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ห้องมันก็เยอะนะครับเป็นมีเนื้อที่เยอะแยะมากนะครับก็ไปจัดกันบนนั้นนะครับก็รู้สึกว่าดีมากนะครับแล้วก็วันนี้นะครับถ้าใครไปเซนทันนะครับนะมีการประกวดโยงวงโยธวาทิตหน้าที่เซนทันนะครับนะแต่ว่าป่าได้ป่าตู้ก็ไม่ทราบนะครับนะเพราะแต่ว่าเขามีการประกวดโรงเพลงพระราชนิพนธ์ก็ไปแบบไม่จะรู้ว่าเขามีนะครับนะเขาไปก็ไปทำคลิปทำไรได้ไล่คลิปนะครับนะก็ท้ายแล้วก็อัพขึ้นติ๊กต็อกอะไรแบบนี้นะครับก็มีคนเข้ามาดูกันพอใจได้นะครับผมก็ถือว่างานกิจกรรมวันนี้นะครับประกวดวงโยนะอย่าลืมนะเดี๋ยวป่าตู้มีข้อความข่าวมานะครับนะเดี๋ยวเลยข้อความสักคิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตเลยสักคิดนะครับนะโอ้เดี๋ยวนะเอกซ่ออมสิ้นแกว่าเพื่อพี่บาตูเพื่อมาทุกเต้นใช่เหล่าเรื่องเต้นเนี่ยนะไม่ได้ทำพืชที่นะครับนะแต่ว่าเจ็บพี่น้องบาตู้ทุกเต้นเฉยไปเดินที่บึงคุณทะเลนะเพ่ว่าอีไห้นะโอ้มันเป็นแม่อยู่เป็นเดือนคิดดูนะครับนะ เออไม่รู้จะทำพืชที่นะอ้าวก็ว่ากันไปนะอ้าวก็เปิดใช่ครับนะ07740545นะครับโทรเข้ามาได้นะครับมีเรื่องอะไรยีคุยยีเร่งนะครับนะก็โทรครับมานะครับผมแต่ทางสถานีถ้าไม่มีบาตู้ก็จะไปอ่านข่าวอ่านให้กันไปเรื่อยๆนะครับนะมีข่าวก็จะอ่านกันไปเรื่อยๆเราไปกันที่ข่าวไรกันต่อนะครับข่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะครับอบจ.สุราษฎร์ธานีนะครับรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเป็นดอกดารารัตน์นะครับจำนวน500ดอกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับหมอแต่ว่าครับปาโซภากาจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการราชการก็เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์นะครับดอกไม้จันทร์เป็นดอกดารารัตน์นะครับจำนวนก็500ดอกนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีล่วงนะครับกิจกรรมดังกล่าวก็จะจัดขึ้นด้วยความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับพร้อมน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณขนูปการต่อปวงชนพี่น้องชาวไทยเรานะครับผมนี่ก็อบจ.ก็จัดกันนะครับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมนะก็นะครับนี่วางเอฟซีเราให้เม็ดนะครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้โทรเข้ามาไม่ได้โทรนะครับเพราะว่าวันสองวันไม่โทรกันเลยให้หมดเลยนะครับพร้อมใจกันให้หมดนะครับนะก็ไม่เป็นไรบ่าวตู่ก็อ่านข้าวโตกันไปเรื่อยๆนะครับปาโซภานะครับปาโซภาก็ลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่อำเภอเคียนซ่าครับตรวจสอบที่อยู่อาศัยกลุ่มปลอบางติดตามการขุดลอกโครงชว่างอำเภอบ้านนาซันนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าโมเตว่านะครับวันเย็นนะครับนะวันเย็นนะครับบาตูดูออกจากที่เขาประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็มากันเป็นวงนะครับประกวดทั้งนักร้องนักดนตรีมากันเป็นวงเอาประจับไว้ลงเวลากันนะเด็กๆก็ต้องแถวทอดเครื่องไม้เครื่องมือกันวุ่นวายกันหมดนะครับนะก็ต้องเป็นกติกาของข้อพนันก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วพอออกมาจากเซนทันนะครับมืดตุ้มมืดเลยนะครับฟังการดิ้นของซะควายนาซ่านควายนู้ไม่รู้เป็นเพื่อบ้างนะครับนะก็ว่า FC

เราช่วยเลยให้กันนะครับนะนะสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาเดียบาตูพูดถึงเรื่องของสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่ามีกิจกรรมนะครับโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเนี่ยท่านนายกสมาคมสุมนัทพริมแก้วนะครับนะนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็ท่านจะเชิญชวนนะครับรวมกับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในการเชิญชวนเข้าชมนะครับเข้าชมชวนชมภาพยนตร์ไทยนั่งไทยนะครับนะนั่งไทยเชิญชวนให้ชมนั่งไทยกันนะครับวันที่22ตุลาเนี้ยก็จะเป็นนั่งภาพยนตร์ไทยนะครับที่เป็นเรื่องแรกนะครับที่เรารวมกันรงให้คนไปดูนั่งไทยกันได้มากๆนะครับนั่นแหละเพราะว่านั่งไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับที่ผมเพื่อที่อยากจะส่งเสริมกันนะครับนะวันนี้นะครับวันนี้ก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะครับในการจัดทำแผนแม่บอสโครงฐานอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะครับที่โรงแรมเคปาร์คท่านใดสนใจนะครับนะไปลงทะเบียนรับฟังกันได้นะครับนะเดี๋ยวประตูเซตรายการเนี่ยก็จะไปรับฟังนะครับนะว่าเขาจะมีอะไรไม่แต่ว่าเมื่อแต่ว่านะครับก็มีการประชุมนะครับโดยเนี้ยทางนายกสุมนัทพริมแก้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแกก็ไปร่วมประชุมนะครับไปร่วมประชุมแล้วก็ได้เห็นภาพนะครับของการจัดทำแผนนะครับนะก็จะมีเรื่องของภาพอาคารรับรองนะครับ VIP อาคารผู้โดยสารหลังไม้อาคารคาโก้เดอะดีโซมบำรุงนะครับอาคารจอดรถนะครับนะต่อไปเขาจะมีอาคารจอดรถนะครับหลายชั้นนะครับนี่เราดูจากสายตานี้ไม่ต่ำกว่า5ชั้นนะครับนะก็เป็นภาพจำลองนะครับนะที่เขาเขียนมาคร่าวๆนะครับผมโดยใช้ AI นะครับนะเดี๋ยวนี้อะไรก็ AI ไปแล้วนะครับนะก็เป็นภาพทางอากาศยานนะครับแล้วก็จะมีพอเป็นระยะปี73ถึง77ใน5ปีนี้ทำไรนะครับแล้วก็ปี83ถึง87เนี่ยจะทำไรมั่งนะครับนะเพราะว่าก็จะมีการเพิ่มอาคารผู้โดยสารหลังใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับอาคารที่จอดรถสองลังนะครับเพราะว่าคิดเพื่อนะครับเพื่ออะไรครับคิดเพื่ออะไรเพื่อคุณไปใช้บริการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับนะก็มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะที่ดีนะทางอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการจัดทำแผ่นแม่บทนะครับนะแล้ววันนี้ก็มีการเปิดรับฟังให้กับประชาชนทั่วไปนะครับนะก็ไปฟังกันได้นะครับนะก็ในส่วนที่เชื่อมโยงกันนะครับนะต่อไปเนี่ยทางอากาศยานนานาชาติทางอากาศยานนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับขยายรันเวย์ให้ยาวขึ้นนะครับพอรันเวย์ยาวขึ้นก็จะรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่นะครับสามารถให้เครื่องที่บินระหว่าง ประเทศนะครับอาจจะบินมาจากสิงคโปร์อาจจะบินมาจากมาเลเซียนะครับแล้วก็มาเที่ยวขนมนะครับมาเที่ยวเพราะว่าจากตรงนั้นมาเที่ยวนมเที่ยวริมเล่ก็ถือว่าสวยนะครับนะด้วยจากต่อนะครับไปสมุยก็ยังได้นะครับนะก็มีโครงการจะขยายนี่แหละนะครับขยายรันเวย์นะครับให้สนามให้เครื่องบินมันสามารถเครื่องบินขนาดใหญ่ระหว่างประเทศนะครับสามารถลงได้นี่ก็เป็นแผนที่ก็มีการพัฒนานะครับก็เท่ากับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอ้าวเราไม่มีไส้ได้เข้ามาเราก็ไปดู FC ก็เรากันแล้วนะครับนะเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็มี FC เข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาอ่านข้อความนะครับที่เข้ามานะครับปุ้มก็อ่ะนะก็ไม่เท่าไรนะครับไปกันที่ข้าวสั้นกันโตนะครับกระบะตู้กำลังดูว่าภาพยนตร์นะครับที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีชวนคนไทยดูนั่งไทยนะครับนะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนะเรื่องที่จะข่าวล่าสุดตอนนี้นะครับผมที่จะใช่กันล่าสุดเลยนาคี3นาคี3ในกำลังหาชื่อนั่งอยู่นะนาคี

3นะครับในวันที่22ตุลาคมนี้นะครับก็เริ่มใช้ในโรงนะครับ ก็เป็นการส่งเสริมโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่เราก็ช่วยกันรณรงค์ช่วยกันประชาสัมพันธ์กันตรงนี้นะครับให้ทราบกันนะครับผมก็มีได้แล้วนะครับนี่ก็ไปกันที่ข่าวต่อไปกันนะครับข่าวสารต่อไปนะครับที่จะมาอ่านในกว้างนะครับเป็นข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมไม่ได้อ่านข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีน้องแซมโทรศัพท์เราใช้ได้ไหมใช้ได้ดีนะ เราใช้ได้ดีนะไม่รู้มันใช้ได้เอฟซีเราโทรมาแล้วเรื่องบางที โทรไม่ติดหรือเป็นพื้นไม่เป็นไรนะครับนะเราก็มากันทีนี่เลยนะครับนะข้าวต่อไปนะครับนะที่จะรายงานกันให้ทราบกันนะครับก็มัวแต่ว่าแล้วครับนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปเป็นประธานนะครับในงานทัศน์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ครั้งที่9นะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับรัชกาลที่9นะครับนะก็มีการจัดตนแล้วก็มีการมอบรางวัลผู้ที่ชนะเลิศนะครับอ๋อเป็นรองกลานรงค์ยุติธรรมนะครับท่านรองกลาท่านรองกลานรงค์ยุติธรรมนะครับไปเป็นประธานนะครับบ่าวตัวเย็นขึ้นนะครับในองค์นั้นฉันซี่นะครับสุราษฎร์ธานีโอนั้นนะครับไม่ไหวลบโกนนะครับว่าจะไปออกกำลังกายนะครับเพราะว่าออกไปนกเซนท่านเอานะครับพ้นฝ่ามาแล้วนะครับตกลงเล่านะครับไม่ได้ไปออกไปวิ่งนะครับนะก็ผ่านนะครับผมนั่นก็ไม่เป็นไรครับในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ไม่ได้มีข่าวสั้นอะไรมากมายนะครับผมเราก็รายงานตรงนี้แค่นี้นะครับก็มาปิดท้ายกันตรงนี้กันสักเรื่องของเดี๋ยวนะเรื่องของประชาสัมพันธ์จังหวัดอีกสักเรื่องนึงนะครับนะมีเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ามอแต่ว่าก็มีการประชุมในการให้เงินเยียวยาผู้เสียหายนะครับนะจากคดีความต่างๆเป็นเงินถึง1,320,000 บาทนะครับผมที่องค์ประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการประชุมนะครับผมท่านผู้ว่าก็มอบหมายให้นายจักริจฟังชลจิตรองผู้ว่านะครับเป็นประธานในการประชุมด้านการอำนวยการนะครับเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือนะครับคดีด้านคดีความจ่ายเงินจากกองทุนยุติธรรมนะครับนะตามคำข้อนะครับก็มีการพิจารณาให้ไปนะครับบ่าวตู่กำลังดูว่ามีเม็ดเงินทั้งเม็ดเนี่ย1,321,781 บาทนะครับหมดจ่ายมีมาข้อมา29คำข้อนะครับนะแต่ว่าจ่ายกันจริงๆนะครับก็จ่ายกันจริงๆนะครับนะก็ตาพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์เข้าไรกันไหมก็มีการจ่ายกันไปนะครับตามจำนวนเงินที่ได้รายงาน ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ทราบไปแล้วนะครับผมครับในการน่าสนใจนะครับก็เลยรายงานกันตรงนี้ให้ทราบกันนะครับ แล้วก็ปิดท้ายวันอาทิตย์ วันอาทิตย์18นะครับ18ตุลาคมนะครับนะเวลา18นาฬิกาก็อยากจะเชิญชวนนะครับ อยากจะเชิญชวนไปรวมเชียร์นะครับกุ้งไส้ขวานะครับเพราะว่ารอบเนี้ยกุ้งตอนนี้กุ้งไส้ขวาล้นอยู่มาที่อันดับ6แล้วนะครับหลังจากที่ยื่นอันดับ5ไม่ไหวนะครับเพราะว่าแย่งกับเบงคอก FC อยู่นะครับพอเราไปเยือนเข้าเมื่อวันก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วโรเพย์อย่างน่าเสียดายนะครับนะเราก็ยากจะเสมอนะถ้าเสมอเราก็ถือว่าเราอย่างยืดอันดับที่5นะครับนะแต่ว่าเราชนะไม่ได้เขาก็ยากจะชนะเพราะว่าเขาก็ยากได้ลำดับที่5เพราะว่าที่5นี่มันได้ไปพรีออฟนะครับนะคือได้แข่งต่อนนะครับไปพอหลังจบฤดูกาลแล้วก็ไปแข่งระดับนานาชาติกันโตนะครับนะเสียดายนะครับ เราก็ไม่ได้พรีออฟแต่ว่ายังไม่หมดนะครับนะวันที่17-18เนี้ยเราแข่ง10วันที่อาทิตย์ที่18เนี้ยถ้าเราชนะชลบุรีนะบูเวฟชลบุรีเราโอ้นายได้นะเรายังมีสิทธิ์นะครับนะเรายังมีสิทธิ์ลุ้นลาวกัน

0: มีสิทธิ์ลุ้นนะเอาชนะให้ได้แล้วก็เราไปชนะธรรมศาสตร์สเตเลียนอีกทีหนึ่งนัดสุดท้ายนะครับนัดสุดท้ายนี่เราไปแข่งกับธรรมศาสตร์สเตเลียนนะถ้าเราชนะธรรมศาสตร์สเตเลียนได้เนี่ยก็เราก็น่าจะได้ยุ่งในลำดับที่5เนี่ยก็ลองสู้กันอยู่3 4ทีมเนี่ยนะครับภูเก็ตทีมสุราษฎร์ทีมแบงคอกเนี่ยนะครับผมเนี่ยถ้าได้ตามนี้เราก็เท่าวันที่18นะครับได้รวมยิ้มนี่เต็มนะให้เต็มเหมือนกับวันโกนที่ว่าไปเชียร์กันนัดนั้นเต็มเลยนัดที่ว่ายายมาจากราชพัฒน์นะครับมาแข่งที่ยิ้มซีพันธินังเต็มนะครับเน้นที่นั่งไม่มีที่ยื่นก็ยังไม่มีนะอย่าว่าแต่ที่นั่งเลยนะครับคนกับเรียกว่าเน้นนะครับเอาไว้เหมือนวันนั้นนะครับนะไปกันได้มาร์กนะครับนะเอาวันนี้นะครับมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมวันตำรวจนะครับนะทางสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีนะครับนะโดยคณะกรรมการกตตรนะครับนะก็ได้รวมกันจัดกิจกรรมนะครับวันตำรวจนะครับที่โรงพักเมืองเนี้ยนะครับนะวันนี้นะครับผมแต่ว่าบ่าวตู่น่าจะไม่ได้ไปรวมนะครับเพราะว่าไปรับปากงานนะครับนะรับฟังความคิดเห็นนะครับที่ที่โรงแรมเคปากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ต้องไปทางนู้นนะครับนะก็ต้องแล้วก็อัปเดตนะครับเรียนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับทั้งหมดเรียนทองตอนนี้18เรียนทองนะครับยังอยู่ในอันดับที่1เหมือนเดิมนะครับ9เรียนเงินแล้วก็18เรียนทองแดงนะครับรวมทั้งแมตช์เนี่ย38เรียนนะครับส่วนอบจ.สุราษฎร์ธานีนะครับได้อยู่ในลำดับที่9นะครับได้4เรียนทอง6เรียนเงินแล้วก็6เรียนทองแดงอยู่ในลำดับที่9นะครับทั้งหมดเรียนก็16เรียนนะครับผมนะแล้วก็แสดงความยินดีกันนะครับที่ทางในส่วนของเทศบาลประดูนี่ไม่แน่ใจว่าทิศได้ทีเราได้รับทีเราได้แต่ว่าได้เรียนทอง1เรียนแล้วเรียนเงิน1เรียนจากจักรยานค่าเทยนะครับวันนี้เวลาเม็ดเวลานะครับบ่าวตู้น้องแซมนะครับต้องขออนุญาตลำลาทุกท่านกันไปก่อนต่อเช้าวันชุกนะครับนะเราก็มาจูนกันลาวนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกภพชูผลงานเวที IMF World Bank ไทยร่วมเปิดตัว Bangkok Blueprint สกัดภัยการเงินออนไลน์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันที่3ของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group ได้มีความคืบหน้าสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับภัยหลอกลวงทางการเงินดิจิทัลซึ่งกำลังสร้างความเสียหายต่อประชาชนทั่วโลกประเด็นสำคัญคือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ที่ IMF และกลุ่มธนาคารโลกร่วมพัฒนากับธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแนวทางป้องกันภัยหลอกลวง12ข้อภายใต้5เสาหลักครอบคลุมการพัฒนากฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามประเทศและการเยียวยาผู้เสียหายสิ่งที่น่าสนใจคือนางคริสตาลินากอเกวากรรมการผู้จัดการ IMF ระบุว่าจะนำกรอบการกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงไซเบอร์ไปใช้ประกอบการประเมินและให้คำปรึกษาแก่ประเทศสมาชิกพร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินถือเป็นก้าวสำคัญของข้อริเริ่มที่เปิดตัวในกรุงเทพมหานครและมีโอกาสขยายผลสู่แนวปฏิบัติระหว่างประเทศในอนาคตรัฐบาลดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเอกนิติเสนอธนาคารโลกช่วยปลดล็อกกฎระเบียบ

0: ข้อจำกัดด้านสัญญานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอให้กลุ่มธนาคารโลกสนับสนุนการแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและสัญญาเพื่อขับเคลื่อนโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกเมื่อวันที่13ตุลาคม2569ระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้เกิดการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะด้านพลังงานที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงความร่วมมือด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันไทยเสนอผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนให้เกิดความก้าวหน้าโดยขอให้กลุ่มธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการแก้ปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของภูมิภาคสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการลงทุนด้านพลังงานในระยะยาวในขณะที่ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและโลกการทำงานมุ่งเปลี่ยนแนวคิดสู่การพัฒนาคนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงเพราะในโลกที่ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างรวดเร็วการศึกษาต้องเตรียมคนไทยให้พร้อมรับโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและสามารถปรับตัวได้ตลอดชีวิตล่าสุดนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาเชิงนโยบายระดับสูงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum การศึกษาเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจสำหรับปี2030และอนาคตการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงในเศรษฐกิจใหม่หารือแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์และเตรียมกำลังคนไทยให้พร้อมรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคตสามารถพัฒนาทักษะใหม่เพื่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและลดความเสี่ยงจากการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างละ

ูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: ตื่นน่าจะฮอดหินกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดหินกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถ

0: ารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้าๆกันเช่นเดิมนะคะเติมพลังเติมความสุขเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศาสตร์ค่ะปริศนาณตัญยงค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 เมกะเฮิรตซ์ค่ะขอให้มีความสุขมีความสบายใจในการติดตามรับฟังรายการด้วยไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกอำเภอหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็ตามนะคะอยากจะให้แฟนรายการที่น่ารักของน้องอ๋อยได้มาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกกันด้วยการใช้เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นบำรุงผิวพรรณของคุณกันเรียกว่าปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวที่หมองที่คล้ำที่ดำของคุณกันได้แล้วนะคะได้เวลาให้ผิวของคุณนั้นได้เปล่งประกายกันด้วยการใช้โลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นที่จะทำให้ความหมองความไม่เรียบไม่เนียนหรือว่าผิวคล้ำจุดด่างดำของคุณได้จางหายไปนะคะฉะนั้นมั่นใจแน่นอนเมื่อคุณมีผิวสวยผิวไม่คล้ำผิวสว่างกระจ่างใสใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ดูดีแน่นอนค่ะฉะนั้นโลชั่นเภสัชของเราให้คุณได้ปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกมาบูสต์ความมั่นใจสุดขั้วกันนะคะเตรียมชุดสวยๆได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าหลายท่านบอกว่าเวลาที่เราไปเจอเสื้อผ้าสวยๆมานะคะโชว์แบบความเซ็กซี่หน่อยๆก็จะกล้าใส่นะคะถ้าเราผิวสวยแต่ถ้าเราผิวไม่สวยก็แอบไว้ในตู้นั่นแหละพับเก็บไว้ในตู้นั่นแหละนะคะพอมาลองใส่ปุ๊บมันโอ้ยโชว์ไหล่ก็ดำโชว์แขนก็ไม่สวยตรงนู้นตรงนี้ก็ทำให้เราไม่มีความมั่นใจฉะนั้นเอาเป็นว่าต่อแต่นี้ไปค่ะถ้าคุณใช้เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเราบำรุงผิวพรรณของคุณเป็นประจำทุกๆวันผิวที่คล้ำที่ดำที่หมองก็จะค่อยๆดูสว่างกระจ่างใสขึ้นมั่นใจอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นอย่าช้าค่ะรีบไปหาซื้อมาบำรุงผิวพรรณของคุณก็ได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงโลชั่นคุณภาพดีนะคะที่บอกต่อๆกันมาปากต่อปากเลยทุกบ้านจะต้องมีนะคะก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชของเรานั่นแหละเพราะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการที่จะช่วยปรับผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นใครที่ผิวหมองๆผิวคล้ำๆไม่สดใสอยากจะให้ผิวสวยผิวออร่าเปล่งประกายใสสว่างนะคะก็ต้องใช้โลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเราเลยนะคะถ้าถามว่าสีไหนดีตอบได้เลยค่ะว่าดีทุกสีทุกสูตรแน่นอนเพราะว่ามีวิตามิน B3 ที่จะช่วยอัพผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแถมยังมีสารสกัดก็คือพรีเมียมตัวเด็ดนำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นจะเป็นอัลฟาอาบูตินจากอเมริกาหรือจะเป็นเรดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีก็ตามค่ะใช้แล้วนะคะรับรองได้เลยว่าผิวสวยผิวจะดูออร่าพุ่งทุกสีทุกสูตรแน่นอนมีให้เลือกกันถึง4สี4สูตรค่ะนั่นก็คือสูตรคอลลาเจนจะเป็นสีชมพูสูตรอัลฟาอาบูตินค่ะจะเป็นสีเขียวสูตรปกป้องผิวจากรังสี UV 24ชั่วโมงจะเป็นสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะจะเร่งฟื้นฟูผิวสว่างกระจ่างใสสวยใสแบบคูณ2ค่ะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้ลองใช้กันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนรักใครชอบใครอย่าลืมนะบอกต่อๆกันไปให้ใช้โลชั่นเภสัชของเรากันได้เลยมีหลายขนาดให้เลือกกันค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยจำชื่อนี้กันไว้กับเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลทโชว์เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์เพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะผิวสวยก็ต้องโชว์เชื่อแน่ค่ะว่าหลายท่านอยากจะโชว์ผิวสวยๆฉ่ำๆของคุณแน่นอนค่ะแต่ว่าถ้าเราผิวคล้ำผิวดำผิวหมองเราก็ไม่รู้จะโชว์แบบไหนอย่างไรจะขาดความมั่นใจแน่นอนค่ะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปซื้อโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเรามาใช้กันใช้เป็นประจำทุกวันนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตัวให้ทั่วร่างของคุณด้วยเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนื้อครีมบางเบาซึมซาบสู่ใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเนินอะแล้วก็มีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นมากๆค่ะแล้วถ้าหากว่าใช้เป็นประจำทุกๆวันวันหนึ่งอย่างที่บอกว่า 2-3 ครั้งหลังอาบน้ำหรือจะใช้ได้บ่อยมากกว่านั้นก็ยิ่งดีซื้อติดบ้านซื้อติดรถเอาไว้เลยเวลาที่เราอยากจะให้ผิวฉ่ำๆผิวสวยๆวาวๆเราก็ต้องใช้โลชั่นเพสัตนะคะทาวนไปเลยค่ะเช้ากลางวันก่อนนอนหรือจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นตอนไหนก็แล้วแต่หลังทานข้าวก่อนทานข้าวก็ได้หรือก่อนที่เราจะไปเจอใครนะคะก็อยากให้ผิวฉ่ำๆวาวๆนิดนึงก็ใช้โลชั่นเพสัตของเราได้เลยค่ะแล้วออร่ามาเต็มๆแน่นอนขอแค่ใช้เป็นประจำทุกวันผิวจะสวยผิวจะดูสว่างกระจ่างใสผิวที่เคยคล้ำเคยดำเคยหมองก็จะค่อยจางหายไปค่ะทำให้คุณมีความมั่นใจใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ดูดีแน่นอนนะคะฉะนั้นเมื่อผิวพร้อมก็ออร่ามาเต็มอย่างที่บอกจะเปิดโชว์ไหล่เปิดโชว์หน้าหรือจะโชว์สะดือโชว์ท้องอ่ะใส่ไปเลยไม่ต้องอายใครมีแต่คนชมค่ะนะคะเพราะว่าผิวสวยผิวออร่าแบบนี้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมบอกความรู้สึกดีๆนี้ไปให้เขาใช้โลชั่นเพสัตกันด้วยตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์เพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะผิวสวยใสความมั่นใจเกินร้อยนะคะมีดีก็ต้องโชว์จริงไหมคะเชื่อแน่ว่าอยากจะโชว์กันทุกท่านเลยล่ะนะคะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปอย่าลืมขับปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวหมองได้เวลาเปล่งประกายกันนะคะกับเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น4สี4สูตรค่ะซึ่งเจาะลึกสารสกัดพรีเมียมสปาร์คออร่ากันแบบทุกสีทุกสูตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูคอลลาเจนจะเป็นสีเขียวอัลฟาอาบูตินจะเป็นสีฟ้าปกป้องผิว24ชั่วโมงหรือจะเป็นสีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะเป็นสูตรปรับปรุงใหม่จะช่วยเร่งฟื้นฟูสภาพผิวของคุณให้ดูสวยใสแบบคูณ2นะคะฉะนั้นต้องลองกันทุกสีทุกกลิ่นรับรองค่ะว่าติดอกติดใจแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมีความสดใสมีความมั่นใจในการที่จะเลือกเสื้อผ้าถ้าเราผิวสวยผิวสว่างกระจ่างใสนะคะเราใส่สีเข้มสีอะไรก็ดูดีดูดีค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ผิวเราหมองผิวเราคล้ำเราก็จะไม่มีความมั่นใจต่อให้ใส่สีอ่อนๆซอฟๆก็จะทำให้เราดูแบบโอ๊ยไม่สวยอ่ะไม่มั่นใจอ่ะนะคะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปจะได้เปิดหน้าเปิดไหล่เปิดกระดุมถึงอกโชว์นู่นนิดนี่หน่อยได้ไม่ต้องแต่งตัวมิดชิดติดกระดุมถึงคอหรือว่าใส่เสื้อแขนยาวนะคะเลิกซ่อนผิวของคุณไปอวดผิวสวยๆให้ใครๆได้เห็นได้ชมกันนะคะกับเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นอย่างที่บอกว่ามีให้เลือก4สี4สูตรแล้วก็ดีทุกสีทุกสูตรแน่นอนนะคะอัพผิวสวยๆกันได้ขอแค่ใช้ให้เป็นประจำทุกวันวันหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งเช้าเย็นนะคะหรือจะมากกว่านั้นกลางวันนะคะก่อนนอนก็ใช้ไปเถอะค่ะแล้วก็เนื้อครีมจะแบบว่าซึมซับสู่ใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตัวให้ทั่วรันด้างด้วยเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นรับรองได้เห็นผลทันตาเห็นผลแบบไม่ต้องรอผิวที่เคยคล้ำเคยดำเคยหมองผิวไม่เรียบไม่เนียนก็จะค่อยๆปรับผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นสวยใสแบบมั่นใจนะคะจะให้คุณมีความรู้สึกว่าต่อแต่นี้ไปฉันไม่แคร์ใครแล้วล่ะนะคะออร่าฉ่ำๆมาแต่ไกลเลยนะคะฉะนั้นหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาก็มีจำหน่ายกันด้วยค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่นะคะปริศนาณตันยงลากันก่อนค่ะโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำ16ตุลาคมห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City วันที่16ตุลาคม2569เพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครสำหรับการปฏิบัติการบินโดรนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวจะต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portalและจะสามารถทำการบินได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการกพท.เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันเวลาและวัตถุประสงค์ของการบินผ่านระบบ UAS Portal พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสณ2วันแรกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เมื่อเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันครอสครั้งที่2ได้เปิดฉากขึ้นเป็นวันแรกแบบปิดณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพโดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคม 2569ซึ่งฝ่ายไทยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยพร้อมคณะเข้าร่วมในขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยการประชุมรอบนี้สืบเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนซึ่งคณะกรรมการประนอม5คนตามภาคผนวกที่5ของอันครอสได้เปิดให้ทั้ง2ฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดและกำหนดข้อบังคับการประชุมไว้แล้วและสำหรับการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่อ้างสิทธิ์กำหนดเส้นเขตทางทะเลพร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วตามที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยได้เปิดเผยไว้ก่อนกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมในวันที่16ตุลาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดนินกาแฟซอง3 in 1ที่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนินกาแฟซอง3 in 1ที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมเกียโต้3 in 1หอมเข้มรสชาติลงตัว
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ในช่วงนี้อยู่กับศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบอลจำกัดค่ะคุณผู้ฟังหัวมุมตลาดสันเจ้านะคะใกล้ๆกันกับห้างทองแม่มาลีเจ็ดเลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจการลงทุนทองคำในรูปแบบของออนไลน์ที่เป็นการลงทุนที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่าย7วันอีกด้วยที่นี่ที่เดียวนะคะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือสะดวกรวดเร็วค่ะยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีในการลงทุนทองคำนะคะคุณผู้ฟังที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้เลยค่ะนักลงทุนรายใหม่ที่สนใจอยากจะลงทุนนะคะตอนนี้ทางศูนย์ของเราก็เปิดอบรมออนไลน์ให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแถมยังเลือกช่วงเวลาได้อีกด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะที่077-206-900 077-206-900ค่ะโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำแล้วฝากไว้อีกนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจทองรูปพรรณนะคะมาสวมใส่สวยๆหรือว่ามาเก็บไว้นะคะตอนนี้ค่ะที่ห้างทองแม่มาลีเจ็ดเราเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ได้เป็นเจ้าของทองรูปพรรณกันได้ง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้ทั้งร้านค่ะโดยการผ่อนชำระกับบัตรประชาชนเพียงใบเดียวไม่จำกัดช่วงอายุด้วยนะคะเพียงแค่คุณสามารถผ่อนได้ผ่อนไว้นะคะในแต่ละเดือนสามารถเลือกผ่อนได้ทั้งร้านเลยจะเลือกผ่อน3เดือนหรือ6เดือนก็ได้ค่ะแวะเวียนเข้ามาสอบถามหรือว่ามาเลือกลวดลายสวยๆงามๆกันได้นะคะเราอัปเดตลวดลายใหม่ตลอดเลยค่ะที่ฝั่งห้างทองแม่มาลีจิตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เช่นเดียวกันค่ะโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: เก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรัก

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กับช่อง
2: คือดีๆมักจะมาตอนเมาเกา
1: ผมแพทติกอนันดานะช่องคุณมีคนหน้าตาดีมาก

0: M Quad Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านใหม่ขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
3: ์โชว์ดีอยู่กับสุภกิจมอเตอร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตลอดเดือนตุลาคมนี้ลดยิ่งใหญ่นะคะจนถึง30ตุลาคมกันเลยค่ะสุภกิจมอเตอร์ใจดีนะคะให้ลูกค้าออกรถ0บาทรับส่วนลดสูงสุด 3,500 บาทกันไปเลยค่ะแถมยังฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันภัยรถหายฟรีของแถมอีกมากมายอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติก็ออกรถได้เลยนะคะไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประชาชนใบเดียวค่ะรับรถได้ที่สุภกิจมอเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านได้เลยสอบถามฝ่ายขายเพิ่มเติม0811882828 0811882828ได้เลยใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะ
0: M Quad Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกภพติงเฟกซ์นิวบิดเบือนปม IMF หวังดิสเครดิตรัฐบาลยันผู้บริหาร IMF ไม่ได้ตำหนิไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมประจำปี2026ของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่าง 12-18 ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าขณะนี้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วจากการรับฟังคนที่มาร่วมงานมีความประทับใจในการจัดงานรวมถึงเนื้อหาสาระของงานที่มีความเข้มข้นในส่วนของประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงหลายภาคส่วนได้ขึ้นเวทีแสดงบทบาทด้านการเงินการคลังได้อย่างน่าสนใจโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าอยากให้ประชาชนช่วยการสังเกตข่าวที่ไม่ค่อยดีนักที่มีความจงใจปล่อยออกมาพยายามดิสเครดิตว่าการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือถูกโจมตีซึ่งจากการตรวจสอบบางสำนักข่าวที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยทั้งที่ข้อเท็จจริงสิ่งที่พูดไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทยแต่เป็นการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเผชิญกับปัญหาใดในทางกลับกันยังได้ชื่นชมประเทศไทยว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI และประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงแต่ถูกเพจสำนักข่าวดังกล่าวบิดเบือนและให้ข้อมูลเท็จซึ่งวันนี้รัฐบาลส่งข้อมูลไปศูนย์ข่าวปลอมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วปป.เผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จกว่า 3,000 ล้านบาทนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปป.ธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินแก่ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปป.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินแก่ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะโอนเงินเยียวยาจำนวน 65,778 ครัวเรือนธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.นี้เป็นต้นไปสปส.เผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สำนักงานประกันสังคมหรือสปส.เปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคม2569โดยกำหนดกรอบการดำเนินการตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคัดค้านคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคม2569เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้น 20-30 ตุลาคม2569สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลคะแนนรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างรวมผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปภายหลังการประกาศดังกล่าวผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อคัดค้านบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซองทรีอินวันที่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซองทรีอินวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: เงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเรื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณธีรเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิต

0: ลา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือน

0: แถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงาน

0: เดียวเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันธุ์แท้พันธุ์ดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบิด้า 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ50ค่ะ
0: M Card Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: มาในช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปเดินตลาดกันบ้างค่ะมีหลายตลาดมากนะคะไปทุกนัดเลยจ้ะใครที่อยากจะได้ไก่สดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนปีกไก่น่องไก่อกไก่นะคะเครื่องในไก่ค่ะมีให้เลือกครบทุกชิ้นส่วนเลยแล้วก็ยังมีไก่ทอดผลไม้ตามด้วยดูการผักบ้านๆสดๆใหม่ๆสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะร้านพี่ยศสุดหล่อกับพี่กุ๊กคนสวยค่ะสามารถแวะไปตำกันได้เลยนะคะพี่ยศพี่สมยศขายทุกนัดค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเป็นวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยจันทร์กับพฤหัสนะคะพี่สมยศจะไปขายที่ตลาดนัดซอย2นะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง1ทุ่มเลยจันทร์กับพฤหัสใครอยู่ใกล้ๆตลาดนัดซอย2แวะไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะก็จะเจอพ่อค้าหล่อๆแม่ค้าสวยๆจ้าสวยวันอังคารวันอังคารสามารถไปซื้อไก่สดได้นะคะถ้าวันอังคารเนี่ยเราจะขายไก่สดอย่างเดียวนะคะขายที่ตลาดนัดบขสค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง2ทุ่มนะคะเที่ยงถึง2ทุ่มใครอยากได้ไก่สดๆนะคะสะอาดปลอดภัยก็ไปร้านพี่ยศกับพี่กุ๊กได้เลยนะคะส่วนวันพุธค่ะ6โมงเช้าถึง10โมงเช้าตามไปที่ตลาดนัดนายพันธ์ใครอยู่ใกล้ๆก็แวะไปอุดหนุนกันได้ที่ตลาดนัดนายพันธ์นะคะพอช่วงบ่ายวันพุธพี่ยศก็จะไปขายที่ตลาดนัดโคออฟต่อเลยนะคะส่วนวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เช้าใกล้ๆอสมทนี่เลยตลาดนัดแยกตาปานค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยากได้ไก่สดๆนะคะชิ้นส่วนไหนของไก่ก็แวะไปอุดหนุนกันได้ในช่วงเช้าที่ตลาดนัดตาปานส่วนช่วงบ่ายก็ไปขายที่ตลาดโคออฟต่อค่ะวันอาทิตย์นะคะจะช่วงบ่ายอย่างเดียววันอาทิตย์ช่วงบ่ายก็ที่ตลาดนัดโคออฟเช่นเดียวกันนะคะใครใกล้ตลาดไหนแวะไปอุดหนุนพี่สมยศกับพี่กุ๊กกันได้เลยค่ะพี่สมยศฝากมาบอกทุกคนด้วยว่าร้านนี้นะคะพี่บริการด้วยใจนะคะกำไรนิดน้อยพอหนองกระเพรานะคะจัดไปค่ะเรียกว่าขายเอาสังคมนะคะกำไรนิดหน่อยลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้โอเคมากหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะเผื่อใครอยากจะได้แบบว่าซื้อเยอะๆซื้อไปแกงในตามงานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถโทรสั่งซื้อได้นะคะติดต่อพี่สมยศค่ะ099-249-0240พี่กุ๊กนะคะ093-686-1388ได้เลยค่ะ
0: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เอก 15-16 ตุลาคมดูแลความปลอดภัยการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026เริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสนัด2วันแรกที่เนเธอร์แลนด์รองนายกปากรอธิบดีกรมสนธิสัญญานำทีมไทยแลนด์ขณะที่เสียสักร่วมถก17ตุลาคมนี้ผู้นำยูเครนเผยรู้สึกถูกโดนัลด์ทรัมป์หักหลังหลังพบรัฐบาลสหรัฐปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมรบกับรัสเซียทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับ15ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการประชุม IMF World Bank วันที่4นะครับก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับเพราะว่าไทยเราเนรมิตเวทีมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราสู่สายตาชาวโลกนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเรื่องของบรรยากาศการประชุมรายละเอียดการประชุมนะครับวันนี้มีบรรยากาศด้านนอกของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเพราะว่ามีเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF จัดชุมนุมที่บริเวณแยกถนนพระรามที่4คัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประกาศปักหลักจะค้างคืนจนถึงวันพรุ่งนี้เลยครับโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองก็ได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมมีการตั้งด่านและปิดการจราจรบนถนนแยกพระรามสี่เพื่อจัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยพร้อมประกาศให้ประชาชนเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระรามสี่ระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับแนะนำให้ไปใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือว่ารถไฟฟ้า BTS และ MRT พร้อมกับให้เผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่ทั่วโลกจับตามองก็คือบอร์ดบริหารระดับสูงนโยบายสูงสุด25คนนำโดยประธานธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการ IMF และก็รัฐมนตรีคลังจากทั่วโลกรวมถึงไทยในฐานะเจ้าภาพเพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงและผลกระทบจากดอกเบี้ยแพงเพื่อพยุงเศรษฐกิจกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาครับ
2: ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของการจัดการประชุมนะคะก็คือส่วนของเนื้อหาก็เข้มข้นแต่ส่วนของบรรยากาศภาพรวมการต้อนรับก็เรียกว่าไทยเรานี่ไม่มีขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอนค่ะวันนี้มีการจัดกิจกรรมเป็นเวทีแสดงวัฒนธรรมไทยนะคะโดยรัฐบาลไทยในจัดโปรแกรมพิเศษเป็นมวยไทยและศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านคีตะมวยไทยค่ะก็นำมาโชว์นะคะเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกนะคะก็แน่นอนค่ะผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงสื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะหลังจบโชว์มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมลองชกมวยไทยออกหมัดเตะนะชกเป้าก็สร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มในตอนเช้าได้อย่างดีค่ะส่วนการประชุมนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เข้มข้นที่สุดอีกวันหนึ่งค่ะวาระมีต่อเนื่อง40กว่ารายการตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะจนถึง3ทุ่มค่ะโดยเปิดวันด้วยการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 การประชุมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเฉพาะระดับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการแบงก์ชาติผู้แทนระดับสูง ซึ่งเป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนที่คณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกจะมีการประชุมเต็มคณะในช่วงบ่ายแล้วก็มีอีกเวทีเด็ดค่ะคือทางนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเสวนาระดับสูงกับผู้นำเศรษฐกิจโลกถกประเด็นความท้าทายรับมือปัญหาหนี้สาธารณะและวิกฤตพลังงานก่อนเที่ยงมีเวทีสัมมนาเรือธงของ IMF นะคะหัวข้อธนาคารกลางตัดสินใจอย่างไรการตัดสินใจแบบคณะกรรมการและการสื่อสารในยุคความไม่แน่นอนอันนี้จะมีบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศชั้นนำนี่มาพูดนะคะเวทีเวิร์กช็อปคู่ขนานค่ะเรื่องเด่นดิจิทัลบายดีไซน์เจาะลึกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทางการเงินที่ปลอดภัยและครอบคลุมตามกรอบ Bangkok Blueprint ที่ประกาศเมื่อวานส่วนการรักษาความปลอดภัยวันนี้เขายกระดับนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการอำนวยความสะดวกค่ะขณะที่เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF เขามีการนัดรวมตัวเคลื่อนขบวนจากแยกศุลกากรไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เขานัดจัดกิจกรรม2วันคือ 15-16 ตุลาคมค่ะเขาคัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมีการประกาศปักหลักค้างคืนด้วยขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งด่านปิดการจราจรถนนบริเวณแยกพระราม4จัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยประกาศเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงพระราม4นะคะระหว่างวันที่15ถึง16ตุลาคมแนะนำให้ใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือรถไฟฟ้า BTS และ MRT โดยเผื่อเวลาเส้นทางด้วยค่ะ
1: วันนี้มีวงเสวนานะครับเรื่องความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางวิกฤตและความผันผวนของโลกนะครับ Food Security in an Age of Shock นะฮะภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายโรดิโกวันเดสผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับได้กล่าวเปิดการเสวนาบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญภาวะช็อคด้านราคาอาหารอย่างต่อเนื่องจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของระบบโลจิสติกสภาพอากาศรุนแรงความผันผวนของต้นทุนพลังงานและปุ๋ยซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งการผลิตและการเข้าถึงอาหารของประชาชนความมั่นคงทางอาหารโลกยังเผชิญแรงกดดันจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญภัยแล้งและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในหลายภูมิภาครวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่ทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อราคาอาหารและค่าครองชีพของประชาชนครับนายวันเดสบอกว่าความเสี่ยงที่น่ากังวลไม่ได้มีเพียงความผันผวนของราคาอาหารโลกแต่รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเมื่อสภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นพร้อมกับต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่สูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศที่ประชาชนต้องการรายได้ส่วนใหญ่ไปกับค่าอาหารนอกจากนี้วิกฤตอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของรัฐบาลเนื่องจากต้องใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้นท่ามกลางข้อจำกัดด้านรายได้และภาระหนี้จึงจำเป็นต้องเตรียมระบบคุ้มครองทางสังคมให้พร้อมก่อนเกิดวิกฤตทั้งฐานข้อมูลประชาชนระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือและมาตรการสนับสนุนที่มุ่งเป้าไปยังครัวเรือนเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายเนเจลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการ IMF บอกว่าความไม่มั่นคงทางอาหารครับกำลังกลายเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นซ้ำไม่ใช่เพียงวิกฤตด้านมนุษยธรรมชั่วคราวโดยเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรขณะที่สงครามในตะวันออกกลางในยูเครนก็สร้างความปั่นป่วนต่อราคาตลาดอาหารในตลาดราคาพลังงานการขนส่งและปุ๋ยสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่หลายประเทศมีภาระหนี้สูงต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและมีพื้นที่ทางการคลังจำกัดโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศที่มีความเปราะบางซึ่งต้องรับมือทั้งผลกระทบต่อประชาชนและแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไปพร้อมกันความท้าทายสำคัญจึงอยู่ที่การดำเนินมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยไม่สร้างความเสียหายต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะการคลังในระยะยาวครับ
2: ค่ะก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางโฆษกรัฐบาลออกมาโต้ค่ะก็โดยนายเอกภพเพียรพิเศษระบุว่านะคะในการประชุม IMF World Bank Group คราวนี้นะคะก็ การประชุมเนี่ยเดินมาครึ่งทางแล้วค่ะคนที่มาร่วมงานก็ประทับใจการจัดงานเนื้อหาสาระของงานก็เข้มข้นนะคะ
1: ด้านมนุษยธรรมชั่ว
2: ครั้งแล้วค่ะคนที่มาร่วมงานก็ประทับใจการจัดงานเนื้อหาสาระของงานก็เข้มข้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีเองหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหลายภาคส่วนก็ได้ขึ้นเวทีแสดงบทบาทด้านการเงินการคลังอย่างน่าสนใจแต่ว่ามีความจงใจในการปล่อยข่าวค่ะเหมือนจะพยายามดิสเครดิตว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือถูกโจมตีนะคะบางสำนักข่าวนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทยแต่ว่าเป็นการพูดถึงวงกว้างทั่วโลกนะคะว่าเผชิญปัญหาอะไรกลับกันก็ยังชื่นชมประเทศไทยด้วยว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI และประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าการขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงนะคะก็บอกว่าเพจสำนักข่าวดังกล่าวนั้นบิดเบือนให้ข้อมูลเท็จค่ะนอกจากนี้นะคะมีการตัดคำพูดของนายกรัฐมนตรีในเวที CNN Global Perspective in Bangkok ที่ตั้งใจจัดเป็นเวทีคู่ขนานกับการประชุม IMF World Bank เพื่อนำเสนอมุมมองของประเทศไทยสู่ชาวโลกนะคะมีการไปตัดท่อนที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงโอเลี้ยงนะคะบอกว่าไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงภาพรวมการพูดของนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงการเปิดโอกาสประเทศไทยเข้าสู่เวทีโลกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยนะคะก็คิดว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็คนไทยควรจะภูมิใจแต่ว่าเสียใจที่มีคนไทยบางส่วนใช้โอกาสนี้ที่ควรจะทำให้ความภาคภูมิใจทำให้แปดเปื้อนหรือสูญเสียไปเพียงหวังแค่โจมตีรัฐบาลค่ะ
1: 12 น. 11 น. พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับตอนนี้ปภ.เผยยอดโอนเงินน้ำท่วมโอนไปแล้วนะครับ42จังหวัดวันนี้เดี๋ยวจะโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

แรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจริญรัตน์ ชัชวาลยิ่งกว่าเดิม

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับปภ.ครับเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตัวนี้สำเร็จแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 390,000 กว่าครัวเรือนครับรอโอนเพิ่มวันนี้อีก 140,000 กว่าครัวเรือนโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.และธนาคารออมสินครับได้ส่งข้อมูลและก็โอนเงินเยียวยาทุกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้ตอนเวลา 7:30 น.ธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 3,000

0: 396,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินนะครับ 3,037 ล้านนะครับครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ครับปภ.ได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,070,000 กว่าล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครก็ได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงใหม่เชียงรายตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกทม.นะครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ผูกเลขกับบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปครับ
1: ค่ะมีเรื่องของเหตุการณ์นะคะที่มีคุณยายวัย80ค่ะออกไปเก็บของหน้าบ้านหลังเกิดน้ำท่วมแล้วน้ำมันก็ลดนะคะทีนี้ตกหลุมลึก3เมตรนะคะแล้วในสุดก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะตำรวจสภ.พัฒนานิคมเข้าไปตรวจสอบเหตุหญิงสูงอายุจมน้ำเสียชีวิตค่ะในพื้นที่หมู่บ้านไร่ใหญ่ฉี่ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะก็ก่อนหน้านี้เกิดอุทกภัยอย่างหนักเลยค่ะผ่านไปเกือบ2สัปดาห์น้ำก็ยังท่วมสูงประมาณเข่านะคะนางปราณีอายุ80ปีอยู่ๆก็หายออกจากบ้านไปผิดปกติค่ะทางลูกชายก็เลยไปแจ้งหน่วยกู้ภัยช่วยกันออกตามหาบริเวณพื้นที่โดยรอบช่วยกันหา3ชั่วโมงอาสากู้ภัยพบร่างของนางปราณีหลังจากที่ใช้ท่อน้ำประปาเนี่ยแทงสำรวจไปตามพื้นใต้น้ำค่ะก็ไปพบวัตถุบางอย่างคล้ายเสื้อผ้าก็เลยใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นมาก่อนจะพบว่าเป็นร่างของคุณยายปราณีนั่นเองจมอยู่ในหลุมขนาดใหญ่บริเวณหน้าบ้านนะคะหลุมเนี่ยลึกตั้ง3เมตรแน่ลูกชายของคุณยายปราณีนะคะชื่อคุณสมโพธก็เปิดเผยด้วยความเสียใจว่าออกไปทำงานค่ะแม่ก็อยู่บ้านดูแลหลานช่วงเย็นกลับมาไม่พบแม่นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ช่วยค้นหาก็อาจจะคาดว่านะคะแม่อาจจะเห็นว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดค่ะก็เลยเดินออกจากบ้านไปสำรวจพื้นที่เก็บกวาดข้าวของหน้าบ้านแต่ว่าน้ำมันยังท่วมขังอยู่ประมาณเข่านะคะก็มองไม่เห็นว่ามันมีตรงไหนที่เป็นหลุมบ้างก็อาจจะพลัดตกลงไปในหลุมนะคะแล้วมันลึกถึง3เมตรค่ะทำให้จมน้ำเสียชีวิตค่ะตอนนี้ก็นำร่างไปเร่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสนัด2วันแรกครับที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์รองนายกปรากรอธิบดีกรมสนธิสัญญานำทีมไทยแลนด์พูดคุยครับการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรือว่าอันคลอสครั้งที่2ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยวินัยประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนไทยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้แก่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาซึ่งวันนี้ครับเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีการสรุปประเด็นรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งกรรมการจะสอบถามว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักอะไรมากำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายเสียศักดิ์ก็จะเข้าร่วมประชุมวันที่17ตุลาคมนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: ส ุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูบรรยากาศเปิดฤดูการท่องเที่ยวหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงานะคะวันนี้ก็คึกคักทีเดียวค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติทยอยมาลงเรืออย่างต่อเนื่องสัมผัสความงดงามของท้องทะเลอันดามันหลังจากกรมอุทยานสัตว์ป่าหลังจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ประกาศเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์นะคะอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมปีหน้าค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจบรรยากาศท่าเรือทับละมุอำเภอท้ายเหมืองพังงาก็ปรากฏว่าผู้ประกอบการนำเที่ยวนะคะก็นำ เรือกันมานักท่องเที่ยวก็มาลงทะเบียนเช็คอินกับบริษัททัวร์รับอุปกรณ์สำหรับเดินทางรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและมาตรการความปลอดภัยก่อนจะทยอยลงเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะซีวิลันค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะทางนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงานายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนะคะบอกว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวพังงามีความพร้อมต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีทั้งการเดินเรือการบริการนำเที่ยวโรงแรมที่พักในพื้นที่ขณะที่อุทยานแห่งชาติก็มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่ค่ะขอเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของหมู่เกาะซีมิลันนะคะซึ่งเป็นการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับโลกค่ะ
0: เกิดเหตุสลดครับโชเฟอร์รถพ่วงมักง่ายยางคู่หน้าข้างในมันระเบิดนะครับแต่ว่าไม่ยอมจอดซ่อมใช้โซ่เคลนยกล้อให้พ้นพื้นแล้วก็ขับต่อไปครับก่อนรถจะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะอัดก๊อปปี้ท้ายรถพ่วง18ล้ออีกคันหนึ่งที่จอดซ่อมอยู่ริมทางส่งผลให้เด็กชาย6ขวบที่นอนรอพ่อซ่อมรถพ่วงอีกคันอยู่ในกระบะเสียชีวิตเลยครับศูนย์กู้ชีพปราการรับแจ้งอุบัติเหตุรถพ่วงเสียหลักชนท้ายรถกระบะแล้วก็ไปอัดก๊อปปี้กับท้ายรถพ่วงมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถกระบะบนทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางมุ่งหน้าพระราม2ก่อนลงด่านช้างสามเสียนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนกาญจนาภิเษกแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถกระบะสีดำที่ถูกรถพ่วง18ล้อเสียหลักพุ่งชนท้ายในสภาพพังเสียหายเป็นเศษเหล็กผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถกระบะ2คนเป็นแม่แล้วก็เด็กชายวัย6ขวบครับเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามนำตัวแม่เด็กออกมาได้ส่วนลูกชายวัย6ขวบเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า20นาทีนำร่างออกมาแต่ก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก่อนเกิดเหตุเด็กชายกำลังนอนรออยู่ในรถกระบะพร้อมกับแม่ครับขณะที่นายภูวนาถผู้เป็นพ่อกำลังซ่อมรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่จอดเสียอยู่บนทางด่วนได้เปิดไฟขอทางแล้วก็มีการวางกลวยไว้แล้วแต่มีรถพ่วง18ล้ออีกคันซึ่งมีนายวิษณุกฤตตานนท์เป็นคนขับได้พุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่แล้วก็ไปกระแทกกับรถกระบะที่เด็กชายนอนอยู่เสียหายอย่างหนักทำให้เด็กเสียชีวิตทันทีภายในรถนายวิษณุคู่กรณีให้การบอกว่าขับรถมาจากระยองปกติแต่ว่ารถเกิดยางระเบิดครับจึงใช้สลิงที่ติดกับเครนยกล้อของยานที่ระเบิดให้ยกขึ้นเหนือพื้นแล้วก็พยายามประคองรถเพื่อขับต่อลงทางด่วนแต่ระหว่างที่ขับต่อล้อยางที่เกิดระเบิดไหลลงมาแตะพื้นครับทำให้รถเกิดเสียหลักพุ่งไปชนรถกระบะสีดำที่จอดอยู่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการก็ลงพื้นที่แล้วก็เชิญคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสมุทรปราการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะมีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้หอพักหญิงสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในวัดโบสถ์วรดิษฐ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตอนตีสามที่ผ่านมานะคะรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลป่าโมกอบต.เอกราชและพื้นที่ใกล้เคียงระดมกำลังเข้าไปควบคุมเพลิงค่ะเป็นอาคารหอพักหญิงอาคารหนึ่งนะคะตอนที่รถดับเพลิงไปถึงก็มีกลุ่มควันและแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงก็อพยพเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสที่กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ ู่20กว่าคนออกมาจากอาคารแล้วก็ยังมีอาคารอื่นนะคะที่มีเด็กๆเนี่ยกว่า100คนค่ะพากันไปรวมตัวที่จุดปลอดภัยที่ลานวัดและศาลาชั่วคราวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำระงับเหตุกว่า1ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารหอพักเสียหาย1หลังเสื้อผ้าทรัพย์สินเครื่องนอนแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เด็กๆนี่ถูกไฟไหม้เสียหายค่ะแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าเหตุไฟไหม้นี้เกิดจากการปลั๊กไฟที่เสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือค่ะเกิดช็อตขึ้นมาเกิดประกายไฟลามไปติดกองผ้าอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่คาดว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากปลั๊กตรงนี้นะคะแต่เขาก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
0: บุรีรัมย์ตื่นตาตื่นใจกับกระทิงป่ากว่า100ตัวช้างป่าอีกหลายสิบชีวิตออกมาหากินหลังฝนชุ่มฉ่ำป่าเขาฟูจิดงใหญ่เขียวขจีครับพบกระทิงป่า3ฝูงกว่า100ตัวเลยครับแล้วก็โขลงช้างป่าอีกหลาย10ตัวแล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดออกมาหากินหญ้าที่เขียวขจีและลงเล่นน้ำกันอย่างคึกคักบริเวณเขากระป๊อดหรือว่าเขาฟูจิแห่งป่าดงใหญ่และหน่วยพิทักษ์ป่าและเลิงร้อยโรอำเภอโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังฝนตกต่อเนื่องครับช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแหล่งน้ำกลับมาสมบูรณ์หญ้าแตกยอดอ่อนเป็นอาหารชั้นดีของสัตว์ป่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านะครับพร้อมเตือนประชาชนงดเข้าป่าหาของป่าเกรงว่าจะเผชิญกับช้างป่าอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในบุรีรัมย์แม้ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากแต่ว่ากลับช่วยฟื้นฟูความชุ่มชื้นให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่หลังเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงจนแหล่งน้ำบางแห่งแห้งขอดปัจจุบันเริ่มมีน้ำขังอีกครั้งหนึ่งขณะที่ต้นไม้แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆก็ผลิยอดอ่อนโดยเฉพาะหญ้าที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าความอุดมสมบูรณ์ที่กลับคืนมาครับทำให้สัตว์ป่าออกมาหากินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณทุ่งหญ้าเขากระป๊อดหรือว่าเขาฟูจิแห่งป่าดงใหญ่และหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยโรซึ่งเจ้าหน้าที่จัดทำเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าและก็โป่งเทียมไว้รองรับภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจก็คือกระทิงป่า3ฝูงรวมกว่า100ตัวแล้วก็ช้างป่าอีกหลาย10ตัวครับออกมาหากินแล้วก็เล่นน้ำท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีนอกจากนี้ก็ยังพบเก้งกวางสัตว์ป่าชนิดอื่นๆรวมถึงลูกสัตว์ป่าขนาดเล็กออกมาหากินร่วมกับฝูงสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและก็ความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นป่าในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: ค่ะขอเพิ่มอีกข่าวหนึ่งจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีรายงานว่าพบร่างของซากช้างที่เสียชีวิตเป็นช้างป่านะคะแล้วก็ตรวจสอบแล้วพบว่าช้างตัวดังกล่าวคือพลายงาบิดค่ะเป็นช้างป่าที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือไหนนะคะคือช้างพลายงาบิดนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการต่อสู้กับช้างป่าตัวอื่นทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเข้าไปรักษานะคะมีการเข้าไปดูแลเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวแล้วก็เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พบว่าพลายงาบิดเนี่ยกลับมามีอาการเดินกระเพกซ้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่23กันยาเขาก็เข้าไปให้ยารักษาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานค่ะมีการไปพบร่างซึ่งเป็นซากของช้างพายงาบิดตัวนี้เสียชีวิตเป็นคือตายมาแล้วเนี่ย7วันนะคะก็ค่อนข้างจะเน่าเปื่อยแล้วค่ะก็สันนิษฐานนะคะชันสูตรเบื้องต้นอาคาสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อสลายเนื่องจากถูกช้างป่าตัวอื่นทำร้ายซ้ำเติมกระดูกต้นขาหลังขวาที่เคยบาดเจ็บจากการหักมันก็บาดเจ็บเพิ่มเติมอักเสบเรื้อรังจนทุพพลภาพค่ะสำหรับพลายงาบิดเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะคะเป็นช้างเพศผู้ที่มีงากิ่งมีงา2กิ่งค่ะความสูงของช้างประมาณ2เมตร90เซนติเมตรนะคะตอนนี้เขาก็เอางาไปเก็บรักษาไว้ตามระเบียบของทางราชการก่อนจะส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อไปค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับหลังจากที่พบว่ารัฐบาลสหรัฐได้ปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมซึ่งจำเป็นต่อการต่อสู้กับรัสเซียผู้นำยูเครนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนว่าถูกโดนทรัมป์หักหลังครับยูเครนเพิ่งพาระบบสื่อสารดาวเทียม Starlink โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้โดรนในการรบกับรัสเซียแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพยูเครนรายงานว่าระบบ Starlink ถูกจำกัดความเร็วลงอย่างมากทำให้โดรนส่วนใหญ่ที่ยูเครนใช้งานไม่ได้ครับและต่อมาก็ปรากฏว่าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการหยุดยั้งโดนโจมตีของรัสเซียที่ทิ้งระเบิดในกรุงเคียฟด้วยระบบ Starlink นั้นผลิตขึ้นโดยบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ซึ่งปรากฏว่ามัสก์เผยว่าเครือข่ายสื่อสารที่กองทัพยูเครนใช้นั้นแยกส่วนไปจาก SpaceX ชื่อ Starshipซึ่งรัฐบาลสหรัฐเป็นผู้จัดการทั้งหมดเพราะเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ภายใต้การควบคุมกองทัพสหรัฐเป็นผู้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับความเร็วหรือว่าการใช้งานภายใต้การสั่งการของประธานาธิบดีสหรัฐครับทำให้ต่อมาวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนถูกโดนัลด์ทรัมป์หักหลังเลือกเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามหลังจากสงครามยืดเยื้อมานานกว่า4ปีจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่กำลังสูญเสียพันธมิตรที่แข็งแกร่งไปครับ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามดราม่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนนะคะที่มีปัญหาเรื่องการทักท้วงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถบางคันจนส่งผลให้การแข่งขันนั้นยังไม่สามารถประกาศผู้แพ้ชนะได้วันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวในช่วงเวลา 14:00 น.นะคะของราชยานยนต์ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลจัดการแข่งขันครั้งเป็นผู้ดูแลเรื่องของการจัดการแข่งขันนะรอยสอทเขาเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลเรื่องของกติกาต่างๆนะแล้วก็จะแถลงข่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สรุปแล้วประกาศผลแพ้ชนะได้เลยหรือเปล่านะคะติดตามข่าวค่ะ
0: เวลาของสรุปข่าวพักเที่ยงหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีโลกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cut Radio Network

0: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับวันนี้มาพร้อมๆกันกับอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเที่ยงนี้เราก็มาพร้อมกับฝนตกหนักด้วยนะคะสำหรับพื้นที่หัดใหญ่คุณผู้ฟังอยู่พื้นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างทักทายกันได้ค่ะ
0: ครับผมอยู่กับดีเจแจ็คลักษณัยนะครับ
1: ดิฉันนงลักษณ์ตันตรัตนพงศ์ค่ะ
0: ภาคใต้เฝ้าระวัง PM 2.5 ลมตะวันออกเฉียงใต้หอบควันจากกะลิมันตันซัดเข้าไทยคุณนงลักษณ
1: ์ครับ
0: ว่าแล้วคุณก็เปิดเลยว่ากะลิมันตันนี้อยู่ตรงไหน
1: มาเป็นละลอก
0: ของแผนที่โลกนะครับจะได้แบบว่ารู้ว่าแนวของฝุ่นนี้เขาพัดมายังไง
1: ค่ะ
0: เป็นการได้เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันเลย

0: งนะครับอยู่ที่ 16.5 ถึง 30.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นค่าเฉลี่ย1ชั่วโมงก็อยู่ที่ 14.9 ถึง 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับสาเหตุปัจจัยสำคัญก็มีเรื่องของปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้มาจากปัจจัยกระแสลมข้ามแดนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพามวลอากาศแล้วก็ฝุ่นละอองจากเกาะกะลิมันตันของประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับจุดความร้อนเนี่ยพุ่งสูงเลยนะข้อมูลของจุดความร้อนฮอตสปอตนะครับบริเวณเกาะกะลิมันตันเมื่อ14ตุลาคมเนี่ยพบว่าสูงถึง461จุดเพิ่มขึ้นจาก13ตุลาคมเนี่ยที่มีจำนวน322ขึ้นมาเป็น461จุดเลยนะครับการระบายอากาศต่ำนะครับเพราะว่าอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ภาคใต้อยู่ในระดับต่ำทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยเกิดการสะสมตัวได้ง่ายขึ้นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็จะมีค่าความชื้นสัมผัสสูงกว่า 90% ก็ส่งผลให้ท้องฟ้าเนี่ยดูมัวแล้วก็อาจจะสังเกตเป็นหมอกควันผสมกับหมอกไอน้ำด้วยตาเปล่าอย่างเห็นไหมตอนนี้นี่คือเป็น2 อย่างรวมกันนะเป็นการผสมรวมกันเป็นมิกซ์เป็นมิกซ์ไอน้ำแล้วก็เป็นมิกซ์ในเรื่องของฝุ่นควัน
1: ด้วย
0: นะเพราะฉะนั้นฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีฝุ่นปะปนลงมาด้วย อย่าเพิ่งรองน้ำไว้ใช้ก่อนนะครับก็คือให้ตกมาสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยเปิดโอ่งที่บ้านนี่นะครับในการที่จะรองน้ำเข้าไปอันนี้เป็นคำของโบราณโบราณเขาว่าอย่างนี้ว่าฝนตกแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งรองน้ำใส่โอ่งก่อน
1: ค่ะให้ชะล้าง
0: ชะล้างให้สักระยะหนึ่งนะครับพอเราเปิดโอ่งเสร็จปุ๊บฝนก็ซานะฮะ
1: ไม่ทันกิน
0: ไม่ทันเลยนะไปหมดแล้วฝนซาหมดแล้วเนี่ยเปิดก็เปิดโอ่งไว้เลยนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่ายุงก็ไปลุกดับลูกน้ำยุงลายแทน
1: ใช่มันต้องมีอะไรปิดด้วยคุณจะเปิด
0: ง
1: ั้นตลอด
0: ก็ค
1: ือ
0: เปิดคาไว้ไงพอฝนพบเพราะว่าฝนเพราะว่าฝนตกหนักก็เปิดไว
1: ้
0: ก็ไม่ได้ปิดไงบางทีแบบฝนอาจจะมาตอนช่วงค่ำกลางคืนก็ลืมปิดตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มีลูกน้ำยุงลายก็ต้องเป็นภาระของอสมก็ต้องเข้าอีกละบ้านเรา
1: ไปทำลาย
0: นะฮะอสมก็ต้องเข้าเดี๋ยวอสมมาที่บ้านแล้วก็ให้ตรวจวัดเบาหวานด้วย
1: วัดสุขภาพ
0: อสมจะมาที่บ้านก็ต้องอยู่ในหลายๆวาระนะเพราะว่ามาทุกวาระเลยก็ต้องตรวจในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆด้วยบางที
1: ค่ะเขาก็มีบริการนะคุณแบบนั้นอ่ะนะคะหรือว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุหรือว่ามีผู้ป่วยติดเตียงในต่างๆแบบนี้เขาก็จะมีรอบในการที่จะไปดูแลด้วยเขาเรียกว่าโอ่งน้ำขนาดใหญ่คุณมันมีที่ปิดเป็นอันนั้นไงเป็นคล้ายๆเหมือนมุ้งอ่ะ
0: เป็นแบบมุ้งเป็นสีฟ้าๆนั่นแหละคร
1: ับ ไม่เป็นแล้วแต่สีขาวสีดำก็แล้วแต่แล้วมันก็จะมีแบบว่าเป็นเชือกสำหรับแบบผูกอ่ะลูด
0: เป็นสีฟ้าๆหรือเปล่าแต่ว่าคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นโอ่งที่เป็นแบบว่ามีฝาปิดที่เหมือนกับโล
1: ่ค่ะ
0: กลมๆเลยนั่นแหละปิดแบบนั้นเลยมีหูจับแล้วก็ปิดแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นโอ่งก็คือเป็นโอ่งมังกรราชบุรีนะคุณของผมบ้านผมไม่ใช่เป็นโอ่งมังกรแบบว่าปั๊มตราไม่ใช่นะของเรานี่คือนำเข้ามาจากราชบุรีซื้อเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนึกสภาพส
1: ิ
0: รถ10ล้อรถ6ล้อเนี่ยขนกันมาขายเร่ขายตามบ้าน
1: ก็คือ
0: มีสังเกตไหม
1: คือจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเอกเขาเรียกอ่างเอ่ยที่เอาไปเลี้ยงปลาหรือว่าโอ่งอะไรต่างๆเนี่ยร้านที่เขาขายอ่ะพวกดินเดินเลยเขาก็มาจากทางนู้นคุณเขาก็ยังขนนำมาจากนู้นแหละทางภาคกลางทางราชบุรีเขาก็ต้องมาจากตรงนั้นเหมือนกัน
0: เราแสดงว่าที่เราซื้อมาเมื่อก่อนนี่คือเป็นมาจากราชบุรีตรงหรือว่าเอามาปั๊มที่นี
1: ่ไม่แน
0: ่ขึ้นรูป
1: มาจากนู้นมากกว่า
0: เขาหมายถึงว่าขึ้นรูปมาเลยสำเร็จรูปมาเลยถ้าเกิดเป็นตุ่มจะขนาดใหญ่ไหมตุ่มใหญ่ๆตุ่มที่สมัยเมื่อก่อนนี่เขาเรียกอะไรนะกลมอะไรนะคุณรอพอชอเหรอสมัยก่อนอะไรนะ
1: ที่เขามาแจกอะฮะ
0: สมัยเมื่อก่อนใช่ไหมที่จะมาแจกมาแจกชาวบ้าน ช่วงนั้นมีเรื่องของหน้าแล้งไงใช่ไหมฤดูแล้งก็เอามาแจก
1: เอาไว้เก็บ
0: ถ้าบ้านใครที่มีตุ่มใหญ่ๆอยู่เนี่ยแสดงว่าทันในรุ่นนั้นอยู่ ใช่ไหม
1: คุณทันนะ
0: อะไรนะ
1: ฉันไม่เห็นมีเลย
0: เป็นเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟัง
1: จ้าน
0: ะครับแล้วก็ยังไงก็ปิดให้เรียบร้อยด้วยกันละกันคุณผู้ฟังเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นที่หลบของเหล่าบรรดา คนที่หนีผีปอบมา ดูความที่ดูหนังมากเกินเข้าองค์นู้นออกองค์นี
1: ้แต่มีน้ำไม่น่าจะอยู่
0: หรือบางทีก็อาจจะ

0: พอหลบไปเพราะว่าเล่นไพ่กันอยู
1: ่
0: ตำรวจมาดูจากในคลิปข่าวก็เป็นเรื่องขำขันเฮฮากันไปแล้วก็เอามาผสมโรงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสรุปก็คือเกาะกะลิมันตันอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณ
1: ก็ต้องอธิบายสิว่าคุณเชี่ยวชาญอินโดนีเซีย
0: เกาะบอร์เนียวหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่
0: เกาะบอร์เนียวนะครับก็คือเป็นที่ตั้งของมี
1: เกาะขนาดใหญ่นะ
0: เกาะขนาดใหญ่เลยก็จะมีทั้งพวกรัสลาวักอะไรอย่างเงี้ยของมาเลเซียอยู่ฝากนู้นไง
1: ม
0: ีบรูไนด้วยแล้วก็มีอินโดนีเซียจะเป็นส่วนใหญ่อินโดนีเซียอยู่ฝั่งตะวันตกฝั่งของตะวันออกนี่ก็จะเป็นบรูไนกับมาเลเซียนะครับแล้วก็เมืองใหม่ของอินโดนีเซียเนี่ยเมืองหลวงใหม่เขาก็ตั้งอยู่บนเกาะนี้ด้วยคุณ
1: อ๋อค่ะ
0: เนี่ยก็จะแบบชวนคุณรักแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ย
1: ไป
0: เที่ยวกัน
1: ชวนจัง
0: ชวนกันเลยไปเที่ยวกันนะครับจะได้บอกว่าเที่ยวอาเซียนกันให้ครบกันก่อนก่อนจะไปข้ามภาค
1: แหมเห็นบางท่านเขาก็นั่งรถไฟกันไปคุณ
0: นั่งรถไฟก็ไปได้แค่แถวแถวคาบสมุทรมาลายู
1: ก็ไปต่อก็แล้วแต่นะ
0: ต่อที่ไหน
1: ก็หมายถึงว่าไปต่ออาจจะเป็นรถข้างในก็ว่ากันไป
0: คือการที่คุณจะขึ้นคือคุณจะขึ้นรถไฟไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับคือเราก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะของการเที่ยวของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนคุณเป็นคนลุยแบบแบ็คแพคเกอร์คุณไปได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นนักช้อปปิ้ง
1: แบบสบายๆ
0: ชอบความสบายเป
1: ็
0: นน
1: ัก
0: ช้อปปิ้งช้อปกันแบบกระจายนี่คือไม่แนะนำ
1: ไม่เหมาะสมกับการ
0: มันไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันเหมาะการที่คุณจะต้องเช่ารถบัสไปเลยแล้วก็ไปขนของกลับมานะฮะเช่ารถบัสเนี่ยก็ว่าซื้อเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางคนเนี่ยไปถึงนู่นเลยเขาเรียกว่าอะไรนะดิวตี้ฟรีนะฮะไปซื้อไปช็อปกันบางทีเนี่ยขนกลับกันมามากมายนะครับรถตู้อะไรก็ต้องเข้าแต่ว่าคือเราก็ต้องดูว่าโอเคถ้าคุณแบบเป็นสายลุยเนี่ยนะคุณก็ไปได้
1: โอ
0: ้
1: แบบลำบากลำบนขนาดนั้นเลยหรอคุณ
0: ถ้าคุณนึกสภาพสิว่าคุณถ้าคุณไปข้ามเพื่อนคุณไปส่งคุณที่ด่านปาตังเบซาเนี่ยกว่าที่ตัวคุณจะเดินไปจนถึงสถานีรถไฟปาตังเบซาเนี่ยมันไกลนะ มันไกลมากเลยนะแต่ว่าถ้าคุณนั่งรถไฟที่เป็นขบวนท้องถิ่นพิเศษที่วิ่งจากหาดใหญ่ไปจนถึงด่านปาตังเบซาฝั่งมาเลเซียเนี่ยอันนี้ก็จะสะดวก เขาก็จะมีวิ่งรับส่งกันอยู่นะครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งกันไปจะไปบัตเตอร์เบิร์ดจะไปอีโปจะไปKL เนี่ยก็แล้วแต่การเดินทางของคุณนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะนึกว่ารู้อย่างนี้นะฉันเอารถมาเอง
1: สะดวกสุดอะฮะ
0: สะดวกสุดคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือการขับขี่ของเขาเนี่ยก็ใช้พวงมาลัยฝั่งเดียวกันกับทางเราสิงคโปร์ก็ทางเดียวกันมาเลเซียก็ทางเดียวกันสิ่งที่คุณจะต้องมั่นใจก็คือเรื่องของการขับขี่ที่เน้นความปลอดภัยเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของป้ายต่างๆนี่ก็ต้องมีความชัดเจนว่าเราเนี่ยเคารพกฎของเขาแล้วก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถนนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องของผิวการจราจรบางทีเราก็จะขับความเร็วเท่านี้บ้านเมืองเขามาขับในบ้านเราเนี่ยมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับก็หลายคนก็ใช้วิธีการในการขับรถไปเองสะดวกสบายคนใต้ก็ไปเยอะทางฝั่งภูเก็ตฝั่งสุราษฎร์เนี่ยก็เห็นมาตามทริปกันแล้วก็ไปทำเอกสารผ่านแดนเข้าไปเที่ยวยังฝั่งของมาเลเซียแต่เมืองที่ได้รับความนิยมมากก็คือจะเป็นปีนังเพราะว่าสามารถจะเดินทางไปเช้าเย็นกลับกันได้นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังตั้งแต่ในช่วงต้นรายการที่ค่อนข้างจะป่าเข้าไปหลายนาทีอยู่เหมือนกันก็มาเล่าให้แบบว่าสบาย
1: สบาย
0: ตามสไตล์เป็นกันเอง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เพราะว่าเห็นคนเข้าไปกันเองรีวิวก็ไปกันเยอะแล้วคุณแจ๊คเข้าไปกันบ่อยด้วยนะคุณต้องฟังเพราะฉะนั้นแล้วก็ปรึกษาได้เลยใครที่จะแบบเด
0: ิน
1: ทางโดยครอบครัวเอารถไปเองนะหรือว่าจะไปแบบรถไฟก็เขาเรียกอะไรมีตัวอย่างหลายท่านเหมือนกันที่ก็ไปกันมาก
0: ็
1: มีทั้งแบบว่าบางคนก็ชื่นชอบสไตล์แบบนี
0: ้
1: ว่ามันก็เอเวนเจอร์หรือว่าลุยๆดีแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าก็อาจจะไม่เหมาะนะ
0: แล้วในเรื่องของราคาตั๋วเนี่ย
1: มันก็ไม่
0: ใช่ว่าจะถูกนะคุณ
1: เขาบอกว่าไม่แพง
0: ไม่คำว่าไม่แพงของคุณนี่ประมาณไหนคำว่าไม่แพงนี่คืออาจจะเป็นรถธรรมดาที่รูปแบบของการจัดการนั่งการอะไรเนี่ยก็จะแบบคล้ายๆกันกับ BTS นะคุณก็จะมีที่ยืนมีอะไรอย่างงี้ด้วยที่นั่งก็จะเป็นถ้าคุณอยากจะนั่งที่เป็นแบบว่าเป็นแบบก็เบาะคู่เหมือนกับรถ

0: ีเซลังสปรินเตอร์อะไรพวกนี้อันนั้นคือคุณก็ต้องซื้อตั๋ว
1: ที่มันอาจจะ
0: เป็นขบวนที่เป็นด่วนพิเศษอีกนะแล้วก็มีราคาที่แบบก็ไม่ได้ว่าจะนั้นเหมือนกันนะคุณ
1: ค่ะ
0: นะฮะต้องศึกษาให้ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าก็ดูจากวันก่อนไงพี่คนหนึ่งไงแกไปฉลองเกษียณอายุแล้วแกก็นั่งรถไปเที่ยวปีนัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแกก็ยืนตั้งแต่ประดังเบซาจนถึงปีนังนะฮะยืน
1: เข็ดนะอย่างเงี้ย
0: สะพายเป้เล็กๆกระจุมกระจิบน่ารักแล้วไปถึงท่าเรือไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ดน
1: ะ
0: ต้องข้ามสะพานไปซื้อตั๋วแล้วก็นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปอีกนะฮะเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากนี่ก็ข้ามฟากไปเนี่ยคือพอไปถึงท่าเรือแล้วเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันจะไม่ได้ถึงตรงช้อปปิ้งหรือว่ามันจะไม่ได้ถึงตรงที่คุณจะไปเมืองเก่าปีนังนะคุณจะต้องนั่งรถแกร็บไปอีก
1: ค่ะ
0: หรือว่าจะไปขึ้นเรียกว่านะไอ้รอยฟ้าที่ว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรรถไฟลอยฟ้าหรือว่ากระชงกระเช้าอะไรใช่ไหม
1: คะ
0: นั่นแหละก็อันนั้นก็ต้องไปไกลสรุปแล้วก็คือ
1: ไปครั้งเดียว
0: นั่งสบายคุณพ่อนั่งให้สบาย นั่งรถตู้มาจากบ้านเลยนะถ้ามาจากภูเก็ตมาจากสุราษฎร์มาจากชุมพรเนี่ยนะว่านั่งรถตู้มาเลยเหมาทีเดียวนะหรือจะมาเปลี่ยนรถที่ด่านเพราะว่าคุณจะได้แบบว่าสบายใจในการช้อปปิ้งกันด้วย นะถึงบอกว่าต้องแยกแยะว่าโอเคถ้าเราเป็นสายแอดเวนเจอร์โอเคได
1: ้
0: อยากจะไปเรียนรู้ประสบการณ์เพราะวันก่อนนี่มีน้องๆมีอาจารย์ที่เขาสอนภาษาอังกฤษไงนำนักศึกษามาเลยจากสุราษฎร์ธานี มาเลยแล้วก็มาตั้งสตาร์ทที่ด่านเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มทริปเลยโดยการที่จะให้นักศึกษาเนี่ย
1: เด
0: ินทางเองเดินทางเองแล้วก็ไปใช้ชีวิตเองที่ปีนังทุกสิ่งอย่างเด็กๆก็จะสนุกไงเพราะว่าไปกันเป็นกรุ๊ปไปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นเลย
1: อ่ะ
0: สรุปก็คือว่างานนี้ก็ต้องหาวันลาก่อนนะคุณเพราะว่าเดือนนี้ก็จะมีวันลาอีกครั้งนึงก็วันไหน
1: มีก่อ
0: นสัปดาห์หน้าไงคุณจะมีวันหยุดนะคะตะเลิกก็คือ23ศุกร์23ตุลาคมศุกร์23เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะลา
1: วัน2อาทิตย
0: ์19 2021 22ได้นะครับลองดูซิยังเหลือหรือเปล่า
1: วันลาหมดไปแล้วใช่สิ
0: เหลือเวลาประมาณเกือบๆ3เดือนนะฮะวันลา
1: ก็คือช่วงนั้นมันก็จะเป็นช่วงลากพระตักบาตรเทโวด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำบุญกันก่อนคุณ
0: ครับ
1: ยังไงก็เชิญชวนด้วยนะสำหรับจังหวัดสงขลาของเรา 25-28 ตุลาคมนี้นะคะจุดก็ที่เชิงบันไดเขาตังกัวแล้วก็บริเวณหน้าสนามกีฬาเตนสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีพิธีสมโภชแล้วก็แห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวนนะคะพิธีตักบาตรเทโวมีประกวดเรือพระขบวนแห่เรือพระพิธีสมโภชเรือพระต่างๆเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเลยเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเนิ่นนานนะคะแล้วที่จังหวัดยะลาด้วยใช่ไหมคุณ
0: ก็เรียกว่างามดังเรือพระนะครับที่จังหวัดยะลาดีเจฟ้าเนี่ยส่งบอกว่าที่วัดศรีพัฒนารามหรือว่าวัดบ้านคลาเนี่ยเขาเป็นแชมป์เรือพระหลายสมัยตอนนี้กำลังเร่งเครื่องทำเรือนะครับในการที่จะออกมาเข้าสู่ในเทศกาลในช่วงของวันออกพรรษากับประเพณีชักพระของเทศบาลนครยะลาเขาจัดขึ้น27จนถึง30ตุลาคมนี้คึกคักมากๆนะครับเพราะว่าวัดบ้านคลาเนี่ยเป็นแชมป์การประกวดเรือพระประเภทเรือยอดหลายสมัยคุณรักเรือยอดเป็นแบบไหนสูงๆเหรอสูงๆหรือเปล่า
1: โอ้ต้องเดี๋ยวไปเซอร์
0: ที่กำลังเร่งมือตกแต่งเรือพระอย่างประณีตเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานชุมนุมแล้วก็ประกวดเรือพระในปีนี้นะครับทางฝั่งของ3จังหวัดนอกเหนือจากที่ยะลาแล้วเนี่ยที่โคกโพนะคุณอำเภอโคกโพปัตตานีเนี่ยก็จะเป็นจุดใหญ่เหมือนกันนะในงานจัดงานลากพระที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งข้อมูลนะครับจากยะลาเนี่ยบอกว่าทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่1ที่ตำบลตาเซเนี่ยนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในการทำเรื่องของเรือพระเนี่ยยาวนานกว่า30ปีร่วมตัวกันกับบุตรชายชาวบ้านเยาวชนในพื้นที่ร่วมใจกันจัดเตรียมทำเรือยอดขนาดกลางสูง13เมตรกว้าง 1.5 ฐานแม่เรือกว้าง2เมตรโดยในส่วนของโครงสร้างก็ยังคงใช้โครงสร้างเดิมแต่ว่าจะเน้นการรังสรรค์แล้วก็การเขียนลายกนกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับพี่ใหญ่บ้าน

0: บอกว่าทำเรือกันมายาวนานกว่า30ปีนะครับก็แน่นอนว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงของก่อนเข้าพรรษาดำเนินการไปแล้วกว่าตอนนี้ 70% เหลือเพียงแค่ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเท่านั้นความโดดเด่นในการใช้ลายกนกหลัก 4-5 ลายไม่ว่าจะเป็นลายหน้ากระดานบวกความบัวหงายอกไก่แล้วก็ลายหยดน้ำซึ่งเป็นลายที่ยากที่สุดก็คือลายบัวนะครับเป็นลายบัวตัวเก็บมุมส่วนลายหน้ากระดานจะเขียนง่ายที่สุดโดยนำลายเดิมมาประยุกต์แล้วก็ต่อยอดกันนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนทั้งเด็กเยาวชนกลุ่มแม่บ้านทำกันแบ่งหน้าที่สลับกันนะครับรวมถึงพระภิกษุในวัดด้วยนะครับก็มีส่วนร่วมในการรังสรรค์เรือพระให้งดงามกันในปีนี้นะครับทำให้เต็มที่บอกว่าได้รางวัลหรือว่าไม่ได้รางวัลก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าบ้านคล้าเนี่ยทำได้ดีก็เชิญชวนนะใครที่แบบว่าอยากจะได้ไปเรียนรู้นะครับวิธีการวาดเขียนแกะสลักลวดลายทางวัดเขามีการถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้อย่างเต็มที่สำหรับแฟนๆที่ฟังกันอยู่ในพื้นที่ของยะลานะอยากจะไปเรียนรู้วิธีการทำเรือพระนี่ก็ลองเวียนกันไปดูได้เลยนะที่วัดบ้านคล้านะครับอำเภอเมืองยะลาหรือว่าวัดศรีพัฒนารามก็ไปกันได้ที่ตรังมีเรื่องอาชีพ
1: คุณเคยไปไหมยะลาหมายถึงว่าคุณอยู่ยะลาเนี่ยเคยไป
0: ไม่เคย
1: ลากพระอะไรไหมต่างๆไหมคะ
0: ไปที่สนามศูนย์เยาวชน
1: อืมค่ะก็เป็นจุดจัดกิจกรรมใช่ไหมคะตรงนั้น
0: ไปเต้นแอโรบิกแดนก็ไปทุกเย็นไปเต้นทุกเย็นออกกำลังกาย
1: อ๋อ
0: ค
1: ืองานใหญ่
0: ใช่แล้วก็แบบว่าไปดูเรือพระด้วยอะไรด้วย
1: อืมค่ะ
0: นะฮะ
1: ที่ตรังมีกิจกรรมอะไรนะคุณ
0: ที่ตรังเขาว่าไงบ้าง
1: ต้องไปที่คุณเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ทำไมคุณมองไม่เห็นล่ะ
1: คือต้องขอบคุณดีเจสายใต้ทุกท่านเลยนะคะเขามีประชุมใช่ไหมคะคุณ
0: ประชุมหารือจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดตรังยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและก็เยาวชนนะครับที่โรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองตรังนะครับโดยนายสงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือการจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดตรังนะครับก็มีผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาของจังหวัดตรังเนี่ยเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยนะครับเป็นการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนของจังหวัดตรังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมวาระสำคัญ3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือการหารือกันกรองร่างรายชื่อบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่จะเข้าร่วมเป็นองค์คณะในการขับเคลื่อนงานสภาการศึกษาของจังหวัดตรังการกันกรองร่างประกาศจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดตรังเพื่อที่จะเสนอขอความเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีเรื่องของการพิจารณากันกรองธรรมนูญกับสภาการศึกษาจังหวัดตรังเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานก่อนที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดตรังพิจารณาเห็นชอบต่อไปนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้กล่าวเปิดการประชุมมอบแนวทางดำเนินงานเน้นย้ำนะครับบอกว่าการศึกษาถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาเมืองการที่จังหวัดตรังแล้วก็พื้นที่ได้มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจำเป็นว่าจะต้องมีกลไกส่วนกลางที่เข้มแข็งอย่างสภาการศึกษาจังหวัดตรังทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกำหนดทิศทางแล้วก็บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันพร้อมทั้งแสดงความชมเชยแล้วก็ยกย่องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาอนาคตของเยาวชนในจังหวัดตรังต่อไปนะครับคุณนงลาเห็นหรือเปล่าเห็นไห
1: มเห็นค่ะแล้วก็อยากจะฝากข่าวนี้ด้วย
0: เห็นอะไรคุณ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

และเวลาของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะบนสังคมออนไลน์มีการแชร์ถึงโรคประหลาดเกิดอาการปวดหัวในวันหยุดเพราะหยุดดื่มกาแฟเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามกับคุณธีรพลอนุตตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันค่ะ

0: ู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชั่วก่อนแชร
1: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: บนโซเชียลมีการแชร์โรคประหลาดที่หลายคนปวดหัวในวันหยุดเพราะหยุดดื่มกาแฟหืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่เขาแชร์โรคประหลาดวันหยุดปวดหัวจากการหยุดกาแฟนี่เกิดขึ้นได้จริงไหมครับ
3: เป็นไปได้จริงค่ะอาการที่ว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการปวดหัววันหยุดหรือว่าที่เขาเรียกว่า weekend headache นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่อาจจะเป็นคนที่บริโภคคาเฟอีนเป็นประจำในวันทำงานนะคะแล้วก็หยุดไปในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะก็เป็นคาเฟอีน withdrawal หรือว่าการที่บริโภคคาเฟอีนไม่สม่ำเสมอนะคะ
2: กลไกของร่างกายเมื่อขาดคาเฟอีนจะก่อให้เกิดอาการปวดหัวได้ยังไงครับ
3: ร่างกายเราปรับตัวกับการที่มีคาเฟอีนอยู่ในระบบนะคะเขาก็จะจับกับตัวรับเนี่ยได้ดีกว่าตัวอะดีโนซีนนะคะทำให้ช่วยในเรื่องของการตื่นตัวนะคะไม่ง่วงเหงาหานอนแล้วก็พอวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้รับคาเฟอีนแต่ว่าร่างกายเนี่ยก็ยังคงปรับตัวรอรับคาเฟอีนอยู่นะคะทำให้ตัวรับเนี่ยมันจับกับอะดีโนซีนได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนะคะทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดที่มากกว่าปกตินะคะแล้วก็ทำให้เกิดการปวดหัวหรือว่ามึนนะคะในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: อาการปวดหัวจากการขาดคาเฟอีนอันตรายแค่ไหนครับ
3: เท่าที่หาข้อมูลมายังไม่ได้มีความรุนแรงถึงขั้นมากนะคะโดยทั่วไปก็คืออาจจะรบกวนการใช้ชีวิตในวันหยุดพอไม่ได้รับคาเฟอีนแล้วเนี่ยนอกเหนือจากที่จะไม่สามารถทำกิจกรรมตามปกติได้อย่างสดชื่นแล้วเนี่ยก็ยังเกิดอาการปวดหัวด้วยนะคะมันก็อาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงวันหยุดนั้นนะคะ
2: แล้วแบบนี้เราจะต้องปรับพฤติกรรมยังไงไม่ให้เกิดอาการปวดหัวเมื่อไม่ได้รับคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายล่ะครับ
3: ก็อาจจะค่อยๆลดปริมาณในการบริโภคลงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูผลข้างเคียงของแต่ละท่านนะคะบางคนก็อาจจะพอไม่ได้รับปริมาณคาเฟอีนในปริมาณเท่าเดิมเนี่ยความกระปี้กระเป๋าสดชื่นก็อาจจะน้อยลงนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าตั้งใจว่าจะลดปริมาณคาเฟอีนลงนะคะก็อาจจะค่อยๆลดทีละครึ่งหรือว่าทีละ1/4ของปริมาณที่รับประทานเป็นประจำนะหรือว่าอาจจะรับประทานควบคู่กับเครื่องดื่มที่มีการนำคาเฟอีนออกค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ลดปริมาณลงในที่สุดค่ะแต่ถ้ามีผลกระทบที่มากกว่าที่เราสามารถรับไหวนี่ก็อาจจะต้องมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะแพทย์
2: อาจารย์มีคำแนะนำในการดื่มกาแฟหรือคาเฟอีนที่ดีต่อร่างกายไว้แบบนี้ครับ
3: องค์ประกอบทั้งหมดนะคะในการบริโภคกาแฟก็คือเรื่องของปริมาณคาเฟอีนเนี่ยไม่ให้เกิน400มิลลิกรัมต่อวันในส่วนของเวลาในการดื่มส่วนมากเขาก็จะแนะนำให้ดื่มเวลาเดิมทุกๆวันนะคะซึ่งส่วนมากเขาก็จะดื่มในช่วงเช้าก่อนทำงานไม่เกินช่วงบ่ายๆเย็นๆซึ่งช่วงบ่ายๆเย็นๆ เนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มเตรียมตัวเพื่อการนอนหลับพักผ่อนแล้วนะการที่ไปได้รับคาเฟอีนก็จะส่งผลกระทบต่อการนอนในส่วนของความสม่ำเสมอนะอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าร่างกายเนี่ยถ้าหากว่าบริโภคคาเฟอีนในวันธรรมดาวันทำงานเนี่ยก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็เตรียมพร้อมกับการได้รับคาเฟอีนฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการขยายตัวของหลอดเลือดมากกว่าปกตินะคะทำให้ปวดหัวในวันเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องยังคงรับประทานอยู่ในช่วงเวลาเดิมๆกับวันที่ไปทำงานค่ะ
2: นอกจากนี้ก็ต้องจำกัดปริมาณคาเฟอีนในชาและน้ำอัดลมด้วย
3: เนื่องจากว่าคาเฟอีนเนี่ยไม่ได้พบได้แค่ในกาแฟเท่านั้นนะคะก็ยังมีในเครื่องดื่มอื่นๆเช่นพวกน้ำอัดลมแล้วก็ชาต่างๆพวกนี้ก็มีคาเฟอีนเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วก็ตระหนักด้วยนะคะว่ามีคาเฟอีนถ้าหากจะบริโภคก็อาจจะต้องคอยระมัดระวังว่าปริมาณที่บริโภคโดยรวมอย่าให้เกิน400มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
2: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์โรคประหลาดวันหยุดจะปวดหัวจากการหยุดกาแฟนี่เรื่องนี้เป็นยังไงครับ
3: จริงค่ะแล้วก็สามารถแชร์ต่อได้ค่ะ
2: สุขภาพดีเริ่มที่ความพอดีดื่มกาแฟให้พอเหมาะและปรับพฤติกรรมให้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอมแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์
4: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันไทยสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดสัมพันธ์95ปีเปิดโอกาสการค้าการลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีปามแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งนับเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยจัดให้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศลงนามในสมุดเยี่ยมถ่ายภาพร่วมกันและหารือข้อราชการเต็มคณะก่อนจะแถลงข่าวร่วมกันและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เยือนสำหรับการหารือทั้งสองฝ่ายได้มุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมใน4ด้านหลักได้แก่การค้าและการลงทุนที่พร้อมเร่งบังคับใช้ความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาหลังรัฐสภาเห็นชอบเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวต่อยอดความสำเร็จจากโครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมมือพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยดึงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาชีวศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์มาช่วยยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการร่วมมือปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกทม.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรเมื่อเวลา10นาฬิกาเพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องพร้อมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำสามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนรยศท.แถลงบ่าย2วันนี้ปมการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนที่เกิดปัญหาประท้วงราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศท.แจ้งว่าในเวลา 14:00 นาฬิกาวันนี้จะมีการแถลงข่าวชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาร์ยัตปีรายการซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026โดยเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันแม่ชมชอบเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเข้มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เข้มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโคปิโก้แมคเกียโต้ครีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
10: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
11: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

ความยั่งยืน M-COT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง M-COT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market

ความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ุบาราวันเอกนิติหารือประธาน ADB นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับนายมาซาโกแกนดาประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ที่กระทรวงการคลังพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณโดยการหารือมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาผ่านโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนภาคเอกชนตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำดูแลความเรียบร้อยไม่ให้กระทบการประชุม IMF World Bank และประชาชนพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมารวมตัวบริเวณแยกพระรามที่4กรุงเทพมหานครนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนที่กำลังดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายไม่ใช้ความรุนแรงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ชุมนุมและขณะนี้ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่ายังไม่มีการดำเนินคดีแก่ผู้กลุ่มผู้ชุมนุมพลตำรวจตรีศิริวัฒน์กล่าวว่าได้รับข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีใดๆกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรก็ตามในการชุมนุมนั้นผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรบ.การชุมนุมสาธารณะโดยต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะไม่พกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมไม่บุกรุกหรือทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นต้นรวมทั้งไม่ขัดขวางหรือกระทำการใดๆอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในการใช้สาธารณะและการดูแลการชุมนุมสาธารณะไม่กระทบต่อมาตรการต่างๆในการชุมนุมระหว่างประเทศและไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา 18:00 นถึง 6:00 นของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะสิงคโปร์อ่วมมลพิษพุ่งสูงสุดในรอบปีแม้สิงคโปร์จะมีฝนตกเมื่อเช้านี้แต่กลับแทบไม่ช่วยให้มลพิษในอากาศดีขึ้นโดยคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีของอินโดนีเซียลอยข้ามแดนมาทางการสิงคโปร์ได้แจกหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงหลังจากเมื่อวานนี้ระดับมลพิษพุ่งสูงสุดในรอบปีหน้ากากอนามัยที่วางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างถูกซื้อจนแทบหมดเกลี้ยงทางนี้สภาวะแห้งแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเป็นปัจจัยหลักของการเกิดไฟป่าทั่วไปของอินโดนีเซียและทำให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภูมิภาคสูงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล
2: ์พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสว

0: ติดล
1: ้อเอิ่นน่าจะฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

afternoon song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพลาะๆไปด้วยกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ในชั่วโมงนี้รับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างสามารถทักทายพูดคุยและแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางคอมเมนต์ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ผ่านทางเบอร์โทรหน้าไมค์หลังไมค์นะคะโทรกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะเบอร์โทรเบอร์เดิม0774054445ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้พี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยสวัสดีจ้า FC จากกาญจนดิษฐ์นะคะรับฟังกันอยู่ทุกๆวันค่ะคุณผู้ฟังผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์อยากจะพูดคุยในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านนะคะงานข่าวดำหรือว่างานต่างๆก็สามารถคอมเมนต์แนะนำนะคะข่าวที่อยากจะฝากกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างตอนบ่ายแบบนี้ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะก็สามารถพูดคุยและแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงเช้าสายหมอกมีภารกิจนะคะคุณผู้ฟังไปร่วมการประชุมมาค่ะเมื่อเช้านี้นะคะเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ค่ะงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาและ

ำผังแม่บทท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีตำบลหัวเตยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี1แห่งค่ะสายหมอกับพี่อู๊ดนะคะไปฟังการประชุมในครั้งนี้แล้วก็เสนอความคิดเห็นไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเช้านี้นะคะที่โรงแรมเคพาร์คค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีนะคะเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำผังแม่บทท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีค่ะตำบลหัวเตยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งสายหมอกได้ไปร่วมฟังมาแล้วก็เสนอความคิดเห็นนะคะในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนนึงแล้วก็เป็นสื่อมวลชนด้วยนะคะก็เสนอแนะไปตามความคิดเห็นของเราว่าถ้าจะมีการจัดทำท่าอากาศยานขึ้นมาเนี่ยผลกระทบที่จะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแน่นอนแหละมันเกิดผลกระทบอยู่แล้วนะคะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียก็มีกันหลากหลายคนเลยค่ะหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมวันนี้คนเยอะมากแล้วก็ได้เสนอข้อคิดเห็นนะคะในการประชุมในครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะว่าผลกระทบจริงๆของชาวบ้านของคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ทำงานอยู่กับชุมชนอยู่กับประชาชนอยู่กับคนในหมู่บ้านจริงๆเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะก็ได้ฟังความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วก็นำมาพูดคุยกันในที่ประชุมนะคะก็คือหลากหลายคนก็มีหลากหลายความคิดหลากหลายผลกระทบมากๆนะคะทำท่าอากาศยานเนี่ยเขาก็เลยนำข้อมูลต่างๆนะคะข้อคิดเห็นต่างๆไปพิจารณาที่จะทำให้โครงการในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะเราจะได้มีการพัฒนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวท่าอากาศยานของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตค่ะแน่นอนว่านักท่องเที่ยวของเราเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะค่า GDP ของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะนั่นแปลว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีการพัฒนานะคะแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ดีมากๆด้วยนะคะซึ่งการที่จะจัดทำสนามบินในครั้งเนี้ยก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลากหลายหน่วยงานหลากหลายพื้นที่นะคะหลากหลายคนด้วยเพื่อจะทำให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก่อนหน้านี้มีการประชุมไปแล้วนะคะครั้งแรกค่ะสืบเนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะ CAAT ค่ะได้ออกมาประกาศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแผนแม่บทสนามบินค่ะในพ.ศ.2568นะคะที่กำหนดให้มีสนามบินที่เปิดให้บริการอยู่เนี่ยนะคะได้มีการทำผังแม่บทขึ้นมานะคะแต่ที่เปิดบริการดูเนี่ยยังไม่มีแผนแม่บทจึงต้องจัดทำผังแม่บทเพื่อเสนอข้อความเห็นชอบภายในระยะเวลา5ปีค่ะกรมท่าอากาศยานจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานะคะจะประกอบไปด้วยบริษัท DKS Contrastant จำกัดและบริษัท Span Construction จำกัดนะคะได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำผังแม่บทท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีโดยมีระยะเวลาในการศึกษาอยู่ที่300วันค่ะเริ่มต้นตั้งแต่พฤษภาคม2569จนถึงมีนาคม2570นะคะคุณผู้ฟังโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อจัดทำผังแม่บทสนามบินการคาดการณ์ความต้องการด้านการบินการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการยกระดับท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะซึ่งสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะได้มีส่วนร่วมค่ะของประชาชนนะคะเยอะมากเลยในการที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จากชาวบ้านในพื้นที่จริงๆค่ะกรมท่าอากาศยานและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ไปแล้วนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังซึ่งได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเนี่ยอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะก็คือเยอะมากเลยข้อเสนอนะคะที่ประชาชนทั่วๆไปเนี่ยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่จะทำสนามบินกันในครั้งนี้นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วค่ะวันนี้สายหมอก็ไปร่วมมานะคะไปนั่งฟังความคิดเห็นมาเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะการที่เราจะพัฒนาหรือว่าอยากจะเพิ่มอะไรต่างๆให้กับจังหวัดของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มีความพัฒนาหรือว่าให้มันออกมาดีมากขึ้นนะคะเราก็ต้องพิจารณาจากหลายๆฝ่ายนะคะที่สำคัญเลยคือประชาชนสำคัญมากๆนะคะเพื่อจะให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้นำไปบูรณาการแล้วก็ปรับปรุงนะคะเกี่ยวกับแผนแม่บทเนี่ยให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด

0: ต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงบ่ายๆแบบนี้สวัสดีค่ะพี่เดือนทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังโทรมาหน้าไมค์หลังไมค์ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิม 077-405-445 ค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายด้วยค่ะสวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะ FC บ้านนาสารเมื่อวานนี้ซื้อขนมมาฝากยังกินไม่หมดเลยพี่อุ้ยบอกว่าเดี๋ยวเข้ามากินพรุ่งนี้นะคะน้องภูมิซื้อมาฝากเยอะแยะมากขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ฟังคะพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะนำตัวช่วยมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นตัวช่วยดีๆที่ควรจะมีติดบ้านไว้บ้านไหนที่อยู่ตามหนองบ้านติดริมน้ำถ้ามียุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษนะคะ

้องมีตัวช่วยดีๆแบบนี้ติดบ้านไว้เลยค่ะวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านให้วุ่นวายนะคะคุณผู้ฟังกันยุงและกันแมลงครบทุกด้าน360องศาพับเก็บได้ค่ะตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับ1ชิ้นรับไปอีก1ชิ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะตอนนี้ที่เบอร์โทร021143990ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990นะคะใครสนใจเนี่ยมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะจ๊ะสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยสวัสดีพี่จารีมณีรัตน์ด้วยนะคะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: กำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคะตอนนี้อำเภอเมืองของเราจังหวัดสุราษฎร์ธานีมืดฟ้ามัวฝนครึ้มๆมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณสำหรับบทเพลงเพราะๆด้วยนะคะไว้ค่อยมาทักทายใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะคะ FC จากบ้านซ่องนะคะบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณค่ะนะคะทักทายFC ทุกๆคนเลยที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ตอนนี้เนี่ย FC บ้านควรใหม่ด้วยบ้านควรใหม่เนี่ยเป็นบ้านสายหมอกเลยคุณผู้ฟังนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะคะคุณผู้ฟังงานประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์สามารถคอมเมนต์แล้วก็ฝากเข้ามาได้เลยจ้ะพูดคุยกันในชั่วโมงนี้นะจ๊ะพูดถึงการนอนกันหน่อยหลากหลายคนมีปัญหาเรื่องการนอนมากๆเลยนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอบ้างนะคะนอนดึกก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนำรวบรวมวิธีที่ทำให้เราแบบนอนหลับดีขึ้นมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเพราะว่าหลากหลายคนมีปัญหาแบบง่วงระหว่างวันอะมีปัญหาเกี่ยวกับง่วงระหว่างวันมากๆสายหมอก็เป็นนะคะเป็นคนนึงเหมือนกันที่ง่วงระหว่างวันวันนี้นำวิธีดีๆมาฝากกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: วิธีหลากหลายวิธีค่ะคุณผู้ฟังที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะคะหมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องง่วงระหว่างวันแต่เป็นวิธีที่เราทำได้เองโดยเฉพาะเลยนะคะคุณผู้ฟังวิธีแรกเลยก็คือโทรศัพท์ของเราก่อนมือถือของเราก่อนนะคะที่มันอยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละให้เรางดเล่นมือถือก่อนนอนค่ะเขาบอกว่าการงดมือถืองดเล่นอะงดจับเลยก่อนนอนเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงจะดีมากๆเลยนะคะงดเล่นมือถือไปก่อนนอนเนี่ยจะทำให้ดวงตาของเราไม่กระทบกับแสงสีฟ้าที่มันอยู่ในหน้าจอมือถือนะคะข้อ2ค่ะสามารถทำสมาธิก่อนนอนได้นะใครทำสมาธิก่อนนอนบ้างนะใครทำกันบ้างเอ่ยพี่ตาทำสมาธิก่อนนอนไหมก่อนที่จะนอนนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยก็สามารถกำหนดลมหายใจของเราได้ดีค่ะคุณผู้ฟังช่วยนอนหลับสบายขึ้นนะคะข้อที่3เวลาตื่นนอนเนี่ยให้เรารักษาเวลาไว้เป็นประจำนะคะเช่นนอน4ทุ่มตื่น6โมงนะคะนอน4ทุ่มตื่น6โมงเนี่ยอันนี้คือให้เวลามาเป็น

0: ประจำจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้เวลาที่เหมาะสมค่ะเอฟซีบอกว่าไม่ได้นอนก็มีกลางคืนก็ไม่ได้นอนนะสายดีดอะไรอย่างเงี้ยนะต้องระวังเลยอันตรายมากๆต่อไปการเลือกเตียงนอนมีผลมากๆค่ะเลือกเตียงนอนนะคะเลือกเตียงนอนให้มันแบบนุ่มๆหน่อยไม่เอาแบบแข็งๆนะคะปวดหลังปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะใครที่เป็นชาวออฟฟิศนั่งพิมพ์คอมอย่างเงี้ยนั่งพิมพ์คอมนานๆอ่ะมันปวดเมื่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลือกเตียงนอนที่มันทำให้ร่างกายของเรารู้สึกสบายหน่อยและก็การกินอาหารค่ะไม่กินอาหารมื้อดึกนะคะมื้อดึกแล้วมื้อหนักก่อนนอนทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ช้าลงนะคะพี่ตาก็กินบ่อยเนาะ นะคะพี่ตา FC บ้านคนใหม่ของเราก็กินบ่อยนะคะคือทำคลิปบางคนทำคลิปแบบรีวิวอาหารกลางคืนดึกๆอย่างเงี้ยมันไม่ย่อยนะกินบ่อยๆไม่ดีนะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะดื่มหนักเกินไปทำให้ตื่นตัวนะคะทำให้มันตื่นตัวเกินไปแล้วมันหลับไม่ลงบางคนแบบดีดก็มีอาการดีดอะไรเงี้ยดีดกลางคืนไม่ค่อยหลับอะไรแบบนั้นเลยเดี๋ยวนั่งยันเดี๋ยวเดินรอบบ้านเนี่ยอาการแบบนี้เป็นมากนะคะวัยรุ่นในสวนอะเป็นเยอะวัยรุ่นในสวนปาล์มสวนยางอะเป็นเยอะไม่ค่อยนอนกลางคืนนะคะอาการเหล่านี้ก็ทำให้การนอนของเราเนี่ยมันไม่มีสุขภาพนะคะมันผิดปกติได้ค่ะและอีกอย่างนึงคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ได้พูดทะลึ่งนะเขาบอกว่าการไม่ใส่ชุดชั้นในนอนเนี่ยทำให้ร่างกายของเรารู้สึกดีเหมือนกันนะคะรู้สึกสบายไม่อึดอัดนะคะจริงๆใครที่นอนคนเดียวอ่ะหรือไม่นอนคนเดียวก็ได้อ่ะคือลองดูนะคะคือมันสามารถทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันปลอดโปร่งนะมันโล่งสบายเขาบอกว่าวิธีนี้ก็สามารถทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนอนหลับได้ดีขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังและวิธีสุดท้ายนะคะที่อยากจะมาฝากกันในหลากหลายคนอาจจะเป็นก็คือการอาบน้ำก่อนนอนค่ะการอาบน้ำก่อนนอนคุณผู้ฟังช่วยได้ดีมากๆเลยทำความสะอาดของร่างกายของเรานะคะช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับสบายขึ้นสบายขึ้นรู้สึกสบายตัวสบายใจด้วยแต่บางคนก็แอบซักแห้งก็มีเหมือนกันเยอะเหมือนกันเนาะนี่ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยบางใครไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนอ่ะแอบซักแห้งก็มีไม่อาบก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้หน่อยค่ะอาบน้ำก่อนนอนก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะวิธีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนำมาฝากค่ะเป็นวิธีที่ทำให้เราหลับสบายขึ้นนะคะคุณผู้ฟังและก็หมดปัญหาการง่วงระหว่างวันด้วยลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนในช่วงนี้ค่ะช่วงท้ายรายการแบบนี้คุณผู้ฟังคะมีตัวช่วยมาฝากกันเหมือนเดิมเลยใครที่รู้สึกว่าฝุ่นเยอะออกจากบ้านก็มีฝุ่นออกไปข้างนอกก็มีฝุ่นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สายหมอมีเครื่องฟอกอากาศมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นเครื่องฟอกอากาศจากคาชิวานะคะรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยการหายใจของเราสบายขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดที่ไม่พึงประสงค์ค่ะคุณผู้ฟังปรับแรงลมได้ถึง3ระดับเลยนะคะจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยและหน้าจอเนี่ยเป็นแบบสัมผัสแบบ LED ค่ะสามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิได้แบบชัดเจนมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองแบบระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะรับฟังอยู่ตอนนี้อยากสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแผงฟรีแผงกลองก็ฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยได้เลยมีค่าจัดส่งและค่ารับประกันสินค้า100บาทเลยค่ะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการมาฝากตัวช่วยกันค่ะคุณผู้ฟังใกล้สมุดเวลาอีกแล้วนะคะแป๊บเดียวจริงๆค่ะแป๊บเดียวนะคะชั่วโมงหนึ่งผ่านไปไวมากๆตัวช่วยท้ายรายการวันนี้ค่ะนำสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครที่มีปัญหานะคะไฟในบ้านไม่พอความสว่างไม่เพียงพอค่ะเจอปัญหาเหล่านี้เสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุด้วยวันนี้สายหมอบมีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะโดยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดและสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆ 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง12ชั่วโมงเลยติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่นะคะเครื่องใช้งานง่ายมากๆสั่งการด้วยระบบรีโมทค่ะคุณผู้ฟังใครสนใจนะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ซื้อตอนนี้ค่ะรับเพิ่มไปเลยค่ะเมกะสปอตไลท์อีก1อันและโคมไฟ LED อีก2อันนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแว่นกันแดดครับแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ที่พูดมาในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยนะคะเบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลยช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีทักทายด้วยนะคะทักทาย FC ที่ทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้จากอสมท.กทม.ด้วยนะคะโอ้โหกทม.นี่คลื่นอะไรอ่ะคลื่นอะไรเอ่ย FM เท่าไหร่นะเดี๋ยวจำไม่ได้แป๊บนึงเยอะมากนะคะคือมีหลากหลายคลื่นมีหลากหลายที่ด้วยนะคะอสมท.ของเราเนี่ยคือหลากหลายพื้นที่มากๆนะคะมีหลากหลายคลื่นเมื่อกี้ก็เป็นบุรีรัมย์ไปแล้วนะคะที่กรุงเทพคลื่นอะไรเอ่ยสักครู่นะ96มั้ยคะ 96.5 มั้ย 96.5 ใช่มั้ยคลื่น96ใช่มั้ยคะรับฟังอยู่ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่ทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้ค่ะ95มหานครขอบคุณมากสวัสดีผู้ชายรักดีด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงนี้ช่วงท้ายรายการขอบคุณมากๆที่ทักทายเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นกำลังใจให้ในชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะในช่วงคิดถึงวัน

วานผ่านบทเพลงฝากคุณผู้ฟังทุกๆคนย้อนเวลาไปคิดถึงวานๆผ่านบทเพลงเก่าๆในอดีตกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงยุค80 90สตริงเก่าๆสากลเก่าๆชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันค่ะ

ฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกตประชุมคณะกรรมการร่วมอียิปต์ลงนาม MOU 3ฉบับขยายความร่วมมือเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการศึกษานายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและดร.บัตอับเดลดาอีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์แถลงข่าวหลังประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3นายเสีย

0: ศักดิ์กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่าง2ประเทศเว้นว่างมานานถึง20ปีทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยียวยาระดับสูงต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการหารือครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้าปัจจุบันทั้ง2ประเทศมีมูลค่าการค้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องการขยายความร่วมมือตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นซึ่งอียิปต์มีเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณคลองสุเอตและอียิปต์ยังเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีแอฟริกาซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ในการขยายตลาดไปยังทวีปยุโรปและภูมิภาคอื่นได้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนประเทศไทยในรอบ30ปีโดยเห็นว่าทั้ง2ประเทศควรจัดการประชุมและการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันรยศท.เผยผลตรวจรถของพายุเสื้อสูบผิดกติกานายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือรยศท.แถลงผลตรวจเครื่องยนต์โกคาร์ทของน้องพายุลูกแม่ชมอย่างเป็นทางการหลังเกิดดราม่าปอตนุพัฒน์ยื่นประท้วงเรื่องเครื่องยนต์และขอให้มีการตรวจสอบรยศท.ระบุว่ารถคันดังกล่าวเสื้อสูบไม่ตรงตามกติกาที่กำหนดเนื่องจากรุ่นที่แข่งกำหนดให้เครื่องยนต์ของรถทุกคันต้องใช้สเปคเดียวกันอย่างไรก็ตามรยศท.ได้หลีกเลี่ยงการให้ความเห็นว่าการดัดแปลงทำให้เครื่องยนต์แรงกว่ารถคันอื่นหรือไม่และย้ำว่าการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการแข่งขันในการเป็นผู้พิจารณาซึ่งนักแข่งสามารถอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนฝนถล่มน้ำป่าซัดคอสะพานถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองจังหวัดอุทัยธานีขาดฝนถล่มในป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงลำห้วยกระเสียวอย่างรุนแรงกัดเซาะคอสะพานบริเวณถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองกว้าง4เมตรลึกกว่า5เมตรรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้ในอำเภอบ้านไร่ต้องระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครื่องจักรหนักเข้าซ่อมแซมเนื่องจากถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างอำเภอบ้านไร่มุ่งหน้าไปยังโรงน้ำตาลและยังแยกไปอำเภอดัดช้างเมื่อสะพานถูกตัดขาดชาวบ้านต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งอ้อมไปไกลกว่า10กิโลเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่าง

ใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิว

0: เงินติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอดหินกาแฟซอง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดหินกาแฟซอง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

อยากได้ยินว่ารักกันค่ะบทเพลงเพราะๆขอบคุณน้องภูมากๆนะคะที่แนะนำมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะที่เราได้หยุดด้วยกันได้ย้อนวันวานไปคิดถึงบทเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนในอดีตที่เราคิดถึงสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะสตริงเก่าๆสากลเก่าๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพอฟังปุ๊บแล้วก็นึกถึงเมื่อ10ปี20ปีอะไรอย่างเงี้ยเพลงเพราะๆเพลงไหนที่อยากจะแนะนำเข้ามาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะโทรมาหน้าไมค์หลังไมค์ก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิม0774054445ค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ไม่ใช่ผู้พิเศษค่ะเพลงเพราะๆจากสายหลังใหม่เน้นย้ำเบอร์โทรนะคะโทรมาขอเพลงได้ที่เบอร์โทร0774054444ค่ะ

0: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากสายหลังไหมด้วยนะคะไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะเดี๋ยวเมื่อสักครู่เราโทรไปเบอร์ออฟฟิศนะคะคุณผู้ฟังเน้นย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึงเนี่ยใครที่รับฟังอยู่ตอนนี้เบอร์ที่จะโทรมาขอเพลงหน้าไหมหลังไหมเนี่ยเบอร์โทร077-405-445นะคะแต่ถ้าสนใจลงประชาสัมพันธ์โฆษณาค่ะสามารถโทรเบอร์ออฟฟิศได้เลยคือเบอร์โทร077-405-444ค่ะต่างกันแค่ตัวเลขตัวเดียวจาก444เนี่ยเป็น445นะคะถ้าอยากจะโทรขอเพลงหน้าไมหลังไมค่ะคุณผู้ฟังโทรมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโทรผิดไปในเบอร์ออฟฟิศไม่มีคนรับบางทีเจ้าหน้าที่ไม่ได้สแตนบายรอนะคะก็คือสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้ค่ะเป็นเบอร์โทรที่โทรมาขอเพลงโดยตรงเลยค่ะ077-405-445ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: ชั่วโมงนี้พูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หยิบภาวะซึมเศร้าเพราะอากาศมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะซึมเศร้าเพราะอากาศเป็นยังไงตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฝนตกนะคะยังอยู่ในช่วงที่ฝนตกอยู่บ้างอากาศแปรปรวนอยู่ก็มีเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าภาวะซึมเศร้าเพราะอากาศเนี่ยเกิดจากแสงแดดที่ลดลงทำให้อารมณ์ดิ่งแล้วก็ซึมได้นะคะคุณผู้ฟังมีผลต่อจิตใจแล้วก็สภาพอากาศของร่างกายของเราด้วยนะคะมีผลหมดเลยพออากาศเปลี่ยนร่างกายจิตใจอารมณ์ของคนเราก็เปลี่ยนค่ะใครเป็นอยู่บ้างตอนนี้เรารู้สึกว่าช่วงไหนฟ้าครึ้มฝนตกบ่อยแดดไม่ค่อยออกแล้วรู้สึกว่ามันห่อเหี่ยวหัวใจเหลือเกินอ่ะอารมณ์แบบว่าดิ่งไม่มีสาเหตุพอตอนฝนตกแล้วเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะคะถ้าเป็นอยู่เนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลค่ะหรือว่า seasonal affect disorder นะคะหรือตัวย่อก็คือ SAD หรือว่า SAS นั่นเองค่ะ SAS นะคะที่เราใช้คำแบบ SAS จังเลยวันนี้โอ้เศร้าจังเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นคำตัวย่อนะคะ seasonal affective disorder ค่ะนะคะที่เราเรียกกันว่า SAS นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งอาการเหล่านี้มันเกิดจากแสงแดดที่ลดลงอาจจะส่งผลต่อนาฬิกาชีวิตและสารเคมีในสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์ทำให้เรารู้สึกเศร้าซึมเหนื่อยง่ายและไม่ค่อยมีแรงเลยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าอารมณ์ดิ่งทุกครั้งที่จะฝนตกนะคะไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าอารมณ์เนี่ยเราจะดิ่งทุกๆครั้งเลยเวลาฝนจะตกเนี่ยเนี่ยโรคนี้จะเป็นโรคนี้อีกแล้วไม่ใช่นะคะก็คือมันสามารถหายได้มันก็จะเป็นแค่ภาวะนึงค่ะเป็นคนที่เวลาที่แบบเราโดนแดดโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นนะคะใครที่เป็นสายแบบขาดแดดแล้วหมดพลังบ้างค่ะคุณผู้ฟังมีไหม พอไม่โดนแสงแดดแล้วรู้สึกว่าโอ้มันห่อเหี่ยวจังเลยมันซึมมันเศร้าบอกไม่ถูกนะคะเป็นอีกภาวะนึงค่ะที่หลากหลายคนอาจจะเป็นบ่อยกันในช่วงนี้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลมันแค่เป็นภาวะนะคะก็คือแป๊บเดียวมันหายไปนะคะซึมเศร้าเพราะอากาศค่ะคุณผู้ฟังใครเป็นบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันวันหน่อยค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเพลงเพราะๆเก่าๆในอดีตในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีคุณวันชัยด้วย FC ที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะอยากฟังเพลงไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังค่ะในชั่วโมงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆที่เราอยากจะแนะนำบทเพลงเพราะๆให้กับหลากหลายคนที่ฟังอยู่และอยากจะย้อนเวลาผ่านวันวานไปกับเรานะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนสามารถพูดคุยและแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะพูดคุยกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศนะคะว่าปีนี้ลมหนาวจะมาช้าค่ะคุณผู้ฟังมาช้ากว่าปีก่อนๆเลยนะคะซึ่งคาดการว่าจะเริ่มในสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมเดือนนี้ตุลาคมสัปดาห์ที่3คืออาทิตย์หน้าเนาะประมาณอาทิตย์หน้านะคะคุณผู้ฟังซึ่งออกมาประกาศเตือนนะคะว่าจะมาช้านะคะเริ่มแบบว่ารู้สึกหนาวได้เนี่ยในสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมค่ะใครที่ซื้อเสื้อหนาวรอกันเอาไว้เนี่ยเตรียมพร้อมกันแล้วหรือยังคะคุณผู้ฟังอาจจะมาช้าหน่อยแต่มาชัวร์ๆนะคะซึ่งหน้าหนาวในปี2519เนี่ยจะมาช้าลง1สัปดาห์นะคะซึ่งการคาดการณ์เนี่ยจะมีลมหนาวมาในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมโดยกทม.เนี่ยจะหนาวสุดอยู่ที่19ถึง21องศาและจะหนาวสุดๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ2570นะคะคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE @OIC Connect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณบทเพลงเพราะๆด้วยนะคะไม้วิเศษค่ะเพลงจากพี่มอสนะคะแนะนำเข้ามากันในชั่วโมงนี้คุณรัตดาสวัสดีค่ะน้องอ้อยสวัสดีนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยเพลงเพราะๆที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้รอฟังได้เลยค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงเพลงเพราะๆนะคะมีทฤษฎีนึงค่ะที่เขาบอกไว้ว่าเพลงเก่าไม่ได้พาเรากลับไปหาใครนะคะแต่มันพาเรากลับไปหาตัวเราเองในช่วงเวลานั้นค่ะคุณผู้ฟังเป็นทฤษฎีนะคะจากหนังสือที่อ่านเจอแล้วก็ขึ้นมาหน้าฟีดค่ะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันนะคะเขาบอกว่าทันทีที่ทำนองคุ้นเคยดังขึ้นเราอาจจะจำได้ว่าครั้งแรกเราฟังเพลงนี้บนรถคันไหนกำลังรักใครหรือว่ากำลังจะพยายามผ่านเรื่องอะไรอยู่บางครั้งเนี่ยเราเพียงอยากจะบอกตัวเองในตอนนั้นค่ะว่าเรื่องที่คิดว่าจะผ่านไปไม่ได้แต่เราในวันนี้เนี่ยผ่านมันมาได้ไกลมากๆแล้วนะคะเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยจึงอาจจะมีความยาวเพียงไม่กี่วินาทีค่ะคุณผู้ฟังหรือมีเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นถ้าว่าข้างในนั้นเนี่ยมันเก็บความทรงจำของเราเก็บชีวิตของเราไว้เนี่ยได้หลายปีมากๆเลยนะคะทฤษฎีนี้ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งค่ะที่สามารถทำให้เราเนี่ยคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงได้นะคะคุณผู้ฟังเป็นทฤษฎีจากหนังสือ The Race Book of Manifest ค่ะวาจาประกาศสิทธิ์ X คิดมากนะคะก็สามารถไปหาอ่านกันได้ค่ะคุณผู้ฟังมีขายนะคะวางจำหน่ายที่ร้านหนังสือทั่วๆไปนะคะร้านไนอินก็มีเหมือนกันสามารถไปหาอ่านได้ค่ะมีอีกหลายทฤษฎีเลยที่อ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเป็นทฤษฎีที่มันโยงถึงชีวิตของเราได้ดีมากๆค่ะ
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: คุณผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออก

ากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่

ไฮมาร์โคจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเวลาเดิมบ่าย 2-4 โมงเย็นช่วงท้ายรายการวันนี้มีข้อมูลดีๆจากชัวร์ก่อนแชร์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามชัวร์ก่อนแชร์ในช่วงนี้ค่ะในปัจจุบันนี้ที่การสร้างความรู้เท่าทันเป็นเรื่องสำคัญของสังคมชัวร์ก่อนแชร์ซีรีส์โซเชียลกู๊ดจะพาไปพบกับอีกความสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยที่ใช้ความชอบในเสียงเพลงมาร่วมสร้างความรู้เท่าทันติดตามเรื่องนี้กับคุณพีรพลอนุตตรสดกันค่ะ
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร์
3: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
4: ์ตลอดเวลาที่เราร่วมเดินทางเราคุยกันมาหลายอย่างทั้งชีวิตคุณชีวิตผมชีวิตอีกหลายคนที่ถูกเจือปนด้วยรสชาติขม
2: จะเป็นอย่างไรเพื่อการสร้างความ

0: ไลน์ปี
1: นี่คือเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่เลือกใช้สิ่งที่ตัวเองรักเป็นพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย
2: ผมนายครุกระจกชื่อเล่นครุกแล้วทำไมผมถึงทำช่องนี้งั้นเหรอคืองี้ผมเป็นแค่คนธรรมดามีความฝันอยากพันนานาเล่าเรื่องราวให้จำกันนะจากบทเรียนที่มากราคา
3: ตอนแรกคือผมชอบดูคลิปแอนิเมชันแนวเล่าเรื่องครับแล้วผมก็เลยอยากทำบ้านผมก็เลยทำไปประมาณตอน2ตอนครับและทีเนี้ยช่วงนั้นกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับเขาเปิดรับทุนพอดีแม่ผมเขาก็เล็งเห็นโอกาสเอาไปยื่นทุนแล้วได้ทุนมาครับพอได้ทุนมาก็เลยนำมาพัฒนาต่อ
4: กดแชร์
3: ผมเป็นคนชอบแร็ปผมก็เลยเอาวิธีการแร็ปไปใส่ในนั้นด้วย
2: นั่นแหละผมก็เลยตัดสินใจสร้างช่องนี้ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายคือการเล่าเรื่องเพื่อให้พวกคุณใช่พวกคุณนั่นแหละที่กำลังดูหรือกำลังฟังได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี
3: ้ก็คือเล่าถึงปัญหาเรื่องภัยออนไลน์ครับทำให้คนรู้เท่าทันภัยออนไลน์มากขึ้นแล้วก็สามารถ

0: ลดความเสียหายจากภัยออนไลน์ให้มากที่สุดก็อยากจะลดผลกระทบของภัยออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่นครับเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าคนที่ชอบดูคลิปแอนิเมชันหรือชอบฟังแรปอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ครับที่กลุ่มนี้เจอบ่อยน่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เติบโตกับโซเชียลมีเดียมาตั้งแต่เด็กมีโซเชียลมีเดียทุกวันเป็นเรื่องปกติเลย
1: โซเชียลไม่ใช่สนามระบายอารมณ์แต่มันคือพื้นที่สาธารณะที่คำพูดของเราอาจกลับมาในวันที่เราอยากก้าวไปข้างหน้าทุกวันนี้ก่อนเขาจะโพสอะไร

0: ความว่าง
1: คลิปของโครงการนี้นะครับจะเป็นคลิปประมาณ 3-5 นาทีครับรูปแบบจะมีการเล่าเรื่องครับแต่ว่าจะมีการแรปผสมลงไปด้วยอาจจะเป็นแรปตอนที่ตัวละครพูดหรือบ่นอะไรก็จะเป็นการแรปลงไปหรือเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดแล้วก็แรปลงไปไงครับแล้วก็จะมีภาพประกอบผมเป็นคนวาดเองครับตอนแรกผมก็ลงมือดราฟภาพแล้วก็วาดเองครับจากนั้นก็จะให้ส่งให้คุณพ่อเขาไปช่วยแก้ให้มันดีขึ้นครับ
2: เขาเริ่มเบื่อตัวเองที่แค่เล่นผ่านไม่ทำอะไรทางที่ข้างในอยากทำคลิปเพิ่มพลังใจเอาแต่ตั้งคำถามในคลิปดีๆที่เกิดมาได้อย่างไรถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะต้องรอและงานยังไงเริ่มจากการไปถ่ายสิ่งรอบๆสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆที่ใครได้มอบก็อย่างเช่นทั้งสิ่งของและความเคารพและการนอบน้อมหรือก็คือสิ่งที่ใครได้รับก็ตามที่ชอบ
3: ไม่นานมีคอมเมนต์ขอบคุณนะภาพนี้ทำให้วันนี้ดีขึ้นแล้วก็มีคนแชร์ต่อเขาเริ่มเห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่อยากเห็นอะไรดีๆบนฟีดเขาเลยคิดต่อเลยชวนเพื่อนสนิท 3-4 คนตั้งแฮชแท็กวันนี้โลกยังดีอยู่แล้วเริ่มโพสต์มาหลายอย่างแชร์ข่าวดีให้ไวเท่าข่าวดราม่าเช่นวัยรุ่นช่วยกันเก็บขยะหลังชมการแสดงดนตรีนักเรียนเข้าแถวซื้อน้ำหน้าโรงเรียนสนับสนุนศิลปินหรือร้านเล็กๆไม่ต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ช่วยโปรโมทร้านของคนดีๆได้ไม่ถึงเดือนแฮชแท็กนี้เริ่มวิ่งไปทั่วโซเชียลโพสต์เรื่องดีๆที่ตัวเองเจอมีคนบอกว่าขอบคุณที่ทำให้ฟีดไม่มืดมนอีกต่อไปแล้วฟีดที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังก็ค่อยๆมีแสงสว่างขึ้นมาบ้างโลกนี้ยังมีเรื่องน่ารักอยู่เยอะจริงๆแค่เราลองโพสต์ออกมาให้คนเห็นกันบ้าง
4: การสร้างสังคมที่ดีขึ้นไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากผู้คนและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ลุกขึ้นมาลงมือทำในแบบของตัวเองทุกแนวคิดทุกโครงการและทุกความตั้งใจอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดนะครับติดตามอีกหลากหลายเรื่องราวของการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมไทยในชั่วก่อนแชร์โซเชียลฟู้ดจากศูนย์ชั่วก่อนแชร
5: ์คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกกระทรวงเพื่อไทยมีข้อมูลซัพพอร์ตนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงรายงานข่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่นายยศชนันระบุพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเรื่องการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบันอย่างการจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ประสบความสำเร็จด้วยดีต้องชื่นชมที่ทำงานได้อย่างมีระบบมีเสถียรภาพรวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการทำงานตรงนี้ต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันจำเป็นที่จะต้องให้คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าในแต่ละงานเชื่อมโยงกันและพร้อมจะสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องการยกมือโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าในที่ประชุมครม.เป็นลักษณะของการเตรียมข้อมูลซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีการถามในเรื่องไหนและเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหน

0: แต่ละกระทรวงจึงต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมข้อมูลในการทำให้ประชาชนเกิดความกระจ่างจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากไปส่วนเกี่ยวข้องก็จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดวราวุธประชุมลุ่มน้ำท่าจีนเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำเสริมความมั่นคงคันกั้นกำชับแจ้งเตือนประชาชนรวดเร็วนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาทุกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนที่สารกลางจังหวัดนครปฐมนายวราวุธกล่าวว่าเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติและลดผลกระทบต่อประชาชนจึงมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญชุมชนเมืองและสถานพยาบาลให้กรมชลประทานพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเนื่องจากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงพร้อมควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของลำน้ำเพื่อลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมสมุทรสาครในส่วนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าและการสื่อสารให้ปภ.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการข้อมูลสถานการณ์น้ำและการพยากรณ์อากาศพร้อมสื่อสารข้อมูลให้กระชับและเข้าใจง่ายหมอกควันติมอร์เลสเตเริ่มทวีความรุนแรงโรงเรียนในติมอร์เลสเตต้องระงับการเรียนการสอนคาดจะปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วเมืองหลวงของประเทศรัฐบาลติมอร์เลสเตแถลงว่าการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าจะถูกระงับเป็นเวลา3วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรุงดิลีเมืองหลวงของประเทศติมอร์เลสเตถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันมาเป็นเวลากว่า3วันแล้วส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆที่เริ่มมีอาการไอคัดจมูกรวมถึงอาการคล้ายไข้หวัดจากสภาพอากาศที่มีควันหนาแน่นทางการติมอร์เลสเตไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของหมอกควันแต่ทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดอยู่บนเกาะเดียวกันซึ่งทางฝั่งของอินโดนีเซียก็คือจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกที่พบแรงงานจุดความร้อนหลายจุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถม

0: 990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงาน

0: สถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: 10%ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดย DJ หนูสมุย

0: ช่วยก็อยากทำลาย
1: ข่าวสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอ

0: ออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร0979514529

0: ข่าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักโครมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามโศกติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-885-889 0775-885-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
0: ข่าวสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tvสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv

่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

ครับ 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมเปิดเพลงเกี่ยวกับคนสวยๆนะครับไม่ว่าชาวเกาะสมุยหรือว่าชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับของผมก็จะมีทุกวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็

ที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นผลดีกับการท่องเที่ยวเป็นผลดีกับธุรกิจของเรานะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งสมุยทีม

เอาละครับอยากดูสาวสวยๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไม่ว่าอำเภออะไรนะครับตอนนี้ได้ดูแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเริ่มจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับวันที่23เป็นต้นไปนะครับเรามีงานชักพระเขาเรียกว่างานเรือพนมพระนะเรามีกันทั่วทั่วจังหวัดนะครับมารวมกันนะครับโดยเฉพาะที่เกาะสมุยกับเกาะพะงันนะครับเราก็คงไม่ได้เชิญมาร่วมแต่ว่าเขาก็คงลำบากนะครับเอาเรือข้ามทะเลมานะเรือพนมพระเนี่ยมันก็ได้เฉพาะในคลองตามประเพณีเก่าๆนะครับฉะนั้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับท่านพ่อกี้นะครับท่านพี่เบาตู้นะครับก็บอกว่าของเราเริ่มวันที่23นะพี่หนูเนอะนะครับ23แล้วก็เชิญพี่น้องประชาชนทุกอำเภอนะโดยเฉพาะชาวเกาะสมุยก็มาได้นะแล้วโดยเจ้าเกาะสมุยเมื่อกี้พี่โอ๊ตก็แจ้งมาบอกนะครับว่างานชักพระที่เกาะสมุยนะครับงานชักพระที่เกาะสมุยจะเริ่มรู้สึกว่าวันที่3นะวันที่3ถึงวันที่12 10วัน10คืนเหมือนกันนะครับที่อำเภออื่นอำเภอไหนนะครับใครต้องการที่จะให้สถานีของเรานะครับ

ไม่ว่าเป็นช่วงของพี่ตู้ช่วงของน้องน้องกะเพราหรือว่าน้องสายหมอกนะครับหรือว่าช่วงของดีเจหนูโทรกันเข้ามาได้นะครับโทรมาก็มาได้นะครับที่เบอร์ของสถานีหรือว่าเตอเบอร์ผมนะครับ0979514529ก็บอกเลยว่าที่ดอนสักวันที่เท่านั้นที่กาญจนดิษฐ์ที่นาสารที่อะไรต่างๆนะอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับพี่โอ๊ตเขาโทรมานะพี่โอ๊ตบอกว่าที่เกาะสมุยวันที่3ถึงวันที่นะวันที่3ถึงวันที่12อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนนะครับที่ผมอยากจะบอกให้พวกเราพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งจังหวัดนะครับจงภาคภูมิใจนะภาคภูมิใจได้เลยนะครับเพราะว่างานชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะยิ่งใหญ่ระดับประเทศแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากันทั่วโลกทั่วประเทศมาดูงานชักพระมาดูเรือพนมพระนะครับแล้วมาทำบุญทั้ง122วัดนะครับ122วัดก็คือเรือเรามี121ลำที่บนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและอีก1ลำก็มาจากนะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นเรือนะเกี่ยวกับงานเข้าพรรษางานแห่เทียนพรรษานะครับนั่นก็คือของจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นหนึ่งนะในงานที่มีวัฒนธรรมของประเทศไทยเรานะครับอย่างเช่นนะครับงานลอยกระทงนะเรามีอยู่ที่ใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ที่สุโขทัยนะครับแล้วก็ข้าวพรรษาแห่เทียนก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีและออกพรรษานะงานชักพระที่บ้านเราเรียกงานชักพระลากพระนะเรือพนมพระนะครับก็วันที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะวันที่23ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้านะครับลงมาจากสวงสวรรค์นะครับก็เป็นการนะนี่คือประวัตินะครับฉะนั้นก็อย่างไรผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ตรงนี้ต้องให้พี่เบาตู้อธิบายให้ฟังก็แล้วกันเนาะว่าวันออกพรรษาทำไมต้องมีงานชักพระงานชักพระแล้วทำไมต้องมีนางรำต้องมีตีกลองต้องมีข้าวต้มข้าวตอกอะไรต่างๆตรงนี้นะเดี๋ยวเช้าๆนะครับ8โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับก็ลองไปฟังพี่เบาตู้นะครับก็เล่าให้ฟังก็แล้วกันนะนะครับพี่เบาตู้แกเก่งอยู่แล้วแกรู้หมดแหละเนี่ยนะครับแต่ว่าพี่เบาหนูเนี่ยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับมีแต่รักพวกเธอที่สุดก็แล้วกัน

เป็นคนร้องนะครับถ้าใครชอบเพลงในแนวนี้นะครับก็ส่งไปให้คนที่เรารักได้เลยนะครับเพราะว่ารักเธอที่สุดนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็จะอยู่กันอย่างนี้นะจนถึง5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมบอกแล้วว่านะจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราปากใต้บ้านเรานะครับส่วนมากก็จะเป็นมีประเพณีนะครับไม่ว่าออกพรรษาชักพระกฐินนะครับอย่างไรรายละเอียดเดี๋ยวแจ้ง

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร0950979888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัสมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กม.และปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรี First Choice บัตร Lotus Money Plus และบัตร Home Pro เปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับก็ต้องขอบคุณนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณร้านโอมออโต้ไทยด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับร้านโอมออโต้ไทยเนี่ยที่แถวๆฝั่งสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็มีที่สาขากาญจนดิษฐ์นะครับแล้วเรายังมีสาขาที่ทุ่งสงกระทุ่มแบนแล้วก็พระราม2ซึ่งร้านโอมออโต้ไทยเนี่ยนะครับน้องโอมน้องปัดนะบอกว่าทำทุกอย่างนะพี่หนูนะเรื่องรถเนี่ยนะไม่ว่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางทำเครื่องช่วงโล่งช่วงล่างยกสูงโหลดเตี้ยอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะจำไว้เลยว่าเรื่องรถเนี่ยมาที่ร้านโอมออโต้ไทยแต่ที่ไม่ทำก็มีเหมือนกันนะมีอยู่2อย่างที่ไม่ทำนะก็คือทำสีถ้าไปชนมาไปต้องการจะปะผุไปเฉี่ยวเฉอะมานะจะมาให้พวกผมทำก็พวกผมไม่มีช่างนะเรามีช่างด้านอื่นยกเว้นทำสีนะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะล้างอัดฉีดด้วยนะครับก็ไปที่ร้านอัดฉีดที่ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าที่เกาะสมุยนะเพราะว่าตอนนี้ทางสถานีอสมทเราก็ส่งสัญญาณไปที่อำเภอเกาะสมุยด้วยโดยผ่านสถานี 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะครับแล้วฟังได้เฉพาะตำบลมะเร็ดตำบลแม่น้ำและตำบลบ่อผุดนะที่อื่นตำบลฝั่งมะเร็ดตะลิงงงตะลิงงามก็มาฟังทาง 102.0 อสมทก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ที่เกาะสมุยร้านโอมเราก็มี4สาขานะครับไม่ว่าสาขาตรงเฉวงนะทางโรงหาดเฉวงสาขาแม่น้ำตรงโค้งทีพราชสาขาละไมนะอยู่แถวแถวอยู่แถวแถวหินตาหินยายและสาขาหน้าทอนอยู่ตรงโคอยู่ตรงวงเวียนลิปะใหญ่นะครับน้องโอมบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพี่หนูทุกเรื่องมาที่นี้ได้แล้วถ้าใครเปลี่ยนโยงเปลี่ยนยางนะเงินไม่พอก็ผ่อนกับบัตรได้หรือนะถ้าเปลี่ยนที่นี้แล้วนะครับไม่ว่าท่านไปยางรั่วที่ตรงไหนถ้าเข้าร้านโอมออโต้ไทยท่านไม่ต้องมีค่าบริการทั้งสิ้น

นะครับถ้าไปการดิตนะถ้าอยู่ที่เกาะสมุยไปการดิตก็ไปหาน้องตาลไปเออนะครับเพราะว่าน้องตาลน้องพีทช่างบงช่างเบียร์ช่างบางมาศนะก็อยู่

สุดหล่อของเราก็ยังอยู่ที่นั้นนะครับนั่นก็คือร้านโอปออโต้ไทยนะครับแต่ถ้าใครฟังอยู่ที่ฝั่งสุราษฎร์ต้องการที่จะดูดซ่วมก็โทรไปเทศบาลนครสุราษฎร์นะครับแต่ถ้าอยู่บนเกาะสมุยที่ฟัง 101.25 ก็โทรไปที่นะบริษัทมูลทองคำนะครับบริษัทมูลทองคำฉะนั้นได้เลยนะครับก็เราไม่ว่ากันนะครับไม่ว่าร้านโอปออโต้ไทยน้องโอมก็ว่าจดเบอร์ผมอย่างเดียวดีกว่าพี่หนูถ้าใครมีปัญหาเรื่องรถโทรมา0895904109แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนะครับสิ่งปฏิกูลช่วมตรงช่วมเต็มน้องนิติกรเด่นหรือว่าน้องวันลบมีเพียรก็บอกมาโทรมาหาผม0950979888 0950979888

ายหรือว่าเสียงหายไปต้องขอประทานอภัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับทั้งที่สุราษฎร์ที่กาญจนบุรีที่ดอนศักดิ์นะหรือว่าที่

0: ณแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ครับก็ช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับซึ่งโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเนี่ยเราอยู่ที่เมืองตรังแล้วก็อยู่ที่อ่าวนางส่วนที่สุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยไปเปิดที่เกาะสมุยนะครับถ้าใครต้องการที่จะไปใช้บริการนะครับหรือว่าท่านต้องการตรวจสุขภาพอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับที่เกาะสมุยอยู่ที่บริเวณอยู่ที่บริเวณห้างโลตัสไอห้างบิ๊กซีสมุยนะครับซึ่งนะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยเรามีหมอครบทุกสาขาเลยนะนะครับถ้าท่านต้องการที่จะไปพักผ่อนนะไปอยากตรวจสุขภาพที่เกาะสมุยไปนอนสักคืน2คืนนะไม่ต้องไปเช่าโรงแรมเลยไปให้พยาบาลฉีดยาแล้วก็นอนพยาบาลเจาะเลือดไม่ฉีดยาหรอกไปเจาะเลือดนะครับแล้วก็นอนแล้วก็เอาผลไปนะครับส่วนโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยเราดูแลชาวต่างชาติด้วยชาวต่างชาติเนี่ยเขามาแล้วเขาตรวจสุขภาพกันเยอะมากนะเขาตรวจเสร็จแล้วเขากลับไปบ้านผลนั้นแหละนะเขารู้เลยปีหน้าเขามาเที่ยวอีกเขามาตรวจอีกเขาเรียกว่าตรวจสุขภาพประจำปีนะครับก็เชิญได้เลยนะครับที่เกาะสมุยนะที่ที่เมืองตรังในอ่าวนางโดยเฉพาะที่เกาะสมุยเนี่ยนะน้องลิซ่าน้องอันบอกว่าพี่หนูที่นี้นะเรายังรับประกันสังคมด้วยถ้าใครทำงานนะทำงานที่บนเกาะสมุยนะหรือทำงานที่ไหนนะถ้าอยู่ไปย้ายไปอยู่เกาะสมุยเนี่ยก็ไปเปลี่ยนเป็นประกันสังคมกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ได้นะครับแล้วก็นะถ้าบังเอิญใครกินเป็นโรคหัวใจธรรมดาเป็นโรคหัวใจเนี่ยโอ้มันเรื่องใหญ่เลยนะนะครับถ้าเป็นหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าไงต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเราต้องไปกันที่กทม.นะที่สุราษฎร์ก็มีนะผมรู้นะที่สุราษฎร์ก็มีแต่ว่าที่กทม.เนี่ยมีหมอเชี่ยวชาญนะโรคหัวใจนะครับฉะนั้นเหมือนกับที่ผมเคยอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชกับโรงพยาบาลพระราม9นะผมก็อยู่ในห้องสถาบันหัวใจของโรงพยาบาลพระราม9ก็มีเครื่องสวนหัวใจเหมือนกับที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนี่แหละนะครับโรคหัวใจเนี่ยมันเริ่มจากไขมันเริ่มจากเบาหวานเริ่มจากพวกนี้ก่อนนะแล้วทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตันนะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะหรือว่าเป็นอย่างไรเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยมันเป็นบางคนก็เป็นแต่กำเนิดนะกำเนิดว่าบางทีลิ้นหัวใจยาวบ้างบางทีหัวใจเต้นรวนบ้างนะครับบางทีพออายุมากแล้วมีเงินมีทองเยอะกินแต่ของดีๆไขมันไปเกาะเลือดเกาะเส้นเลือดอะไรต่างๆเนี่ยนี่แหละครับเขาเรียกโรคหัวใจนะครับแต่หัวใจนี่ก็เหมือนลูกสูบนะนะถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่แล้วหัวใจไม่บีบตัวหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่นะก็ไปวัดก็แล้วกันนะครับก็ไปไม่ได้หรอกต้องพาคนต้องให้คนพาไปวัดสวนสัก3คืน5คืนหรือว่า7คืนก็แล้วแต่ตรงนั้นนะครับนั่นก็คือโรคหัวใจนะเขาบอกว่าถ้าเป็นโรคหัวใจตายแล้วก็ตายเลยนะไม่ทรมานคนที่ตายด้วยโรคหัวใจคนนั้นคนมีบุญนะเพราะไม่ทรมานไม่ติดเตียงนะแต่ถ้าหายแล้วก็หายเลยนะเพราะผมอยู่หน่วยโรคหัวใจนี่ผมรู้เลยนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยผมไปดูผมก็ไปดูที่เกาะสมุยแล้ววันนั้นผมไปดูมีเครื่องไม้เครื่องมือครบตั้งแต่เครื่องตรวจคลื่นหัวใจเขาเรียก

EKG นะคาร์ดิโออิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมนะเป็นการตรวจหัวใจตรวจคลื่นหัวใจเบื้องต้นว่าหัวใจเป็นอย่างไรนะถ้าสงสัยว่าเอ๊ะหัวใจตีบนะมีไขมันดูไขมันดูเบาหวานเป็นเบาหวานด้วยเป็นไขมันด้วยอะไรด้วยอ่ะลองไปวิ่งบนสายพานดูซินะครับหรือว่าอินดิเคชันเจ็บเคยเจ็บแน่นหน้าอกมึนๆตื้อๆอะไรต่างๆเหมือนกับหลุดไหลย้อนเนี่ยก็ไปวิ่งบนสายพานดูถ้าวิ่งแล้วหัวใจกราฟหัวใจบอกว่าหัวใจขาดเลือดนี่แหละขาดส่วนไหนล่ะส่วนซ้ายส่วนขวาเส้นโน้นเส้นนี้เราไม่รู้ต้องพาไปที่เครื่องสวนหัวใจนะเขาเรียกว่าเครื่องแคทแลบนะครับหรือถ้าเต้นหัวใจเต้นรวนมี PVC เต้นผิดจังหวะหัวใจต้องเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างนี้เป็นต้นนะครับ1นาที1นาทีก็เต้นประมาณสัก 80-90 ครั้งนะแต่ใครเต้นร้อยครั้งก็เขาเรียกว่าหัวใจเต้นเร็วเต้นช้าก็ไม่ได้อะไรต่างๆตรงเนี้ยนะนะครับก็นั้นก็คือไปทำเอ็กโคดูว่าบีบตัวหัวใจบีบตัวเป็นยังไงที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์เรามีหมดเลยนะและที่สำคัญที่ผมบอกนะครับว่าที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ถ้าคุณเป็นโรคหัวใจถ้าคุณสงสัยว่าเส้นเลือดหัวใจคุณตีบนะมีสองทางถ้าเราฉีดสีเข้าไปถ้าตีบจริงนะถ้าไม่ตีบก็จบไปนะครับก็จบไปเลยคุณก็ทำตัวตามสบายรักษาควบคุมเรื่องไขมันอย่าไปก่อเส้นเลือดแต่ถ้าตีบปูมาเนี่ยตีบตรงไหนอ่ะตีบที่แลบเมนตีบมากจนเราทำอะไรไม่ได้มีอย่างเดียวก็ขึ้นเขียงนะครับเข้าเลยใส่เทอร์โบนะครับเข้าห้องผ่าตัดใส่เทอร์โบเลยผ่าหัวใจแล้วก็ทำบายพาสที่เขาเรียกเอาเส้นเลือดที่แขนเอาเส้นเลือดที่ขานะเส้นเลือดดำนะเอาเส้นเลือดแดงไม่ได้เอาเส้นเลือดดำมาใส่แทนและเส้นเลือดธรรมดาเส้นเลือดที่ในหัวใจเป็นเส้นเลือดแดงนะครับแต่ว่าแดงเล็กความหนาความอะไรมันก็แข็งกว่าเส้นเลือดธรรมดาแต่ดีกว่าไม่มีเส้นเลือดเอาเส้นเลือดที่แขนเอาเส้นเลือดที่ขามาใส่แทนหัวใจเขาเรียกว่าทำบายพาสผมก็ตั้งชื่อนะของผมก็ตั้งชื่อว่าหัวใจใส่เทอร์โบนะครับส่วนนะครับส่วนตอนนี้นะครับเรามีนวัตกรรมเยอะแยะไปหมดเลยไม่ต้องผ่าก็ได้ถ้าตีบตรงไหนยกเว้นถ้าตีบที่เล็บเมนถ้าเราโบรแล้วมันหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยหมอก็ต้องรู้อีกนะโบรแรงก็เส้นเลือดหัวใจแตกก็ตายได้อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคแล้วอยู่ที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผมคนหนึ่งก็อยู่ในห้องนั้นแหละเขาเรียกว่าเจ้าที่เทคนิคการแพทย์มีพยาบาลและมีหมอนะครับหมอก็ไม่ใช่หมอธรรมดานะต้องหมอที่เชี่ยวชาญโรคหัวใจด้วยเขาเรียกว่าคาร์ดิโอโลจิสต์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมบอกท่านเลยนะครับไม่ง่ายนะครับเมื่อรู้ว่าตีบแล้ววิ่งบนสะพานโอ้น่าจะตีบเส้นนี้ LAD หรือว่า RCA อะไรต่างๆนั่นคือเขาเรียกเป็นชื่อของเส้นเลือดนะเอ้ย RCA มันอยู่แถวๆพระราม9นี่พี่หนู มันมีแหล่งบันเทิงนี่LAD นี่มันอยู่ตรงนั้นนี่นะคะไม่ใช่นะนั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อของเส้นเลือดนะคะอ่ะถ้าฉีดตุ๊บขึ้นมาตรงเล็บเมนผ่านไปซ้ายขวาด้านซ้ายเขาเรียกว่า LED ด้านขวาเขาเรียก RCA L ก็คือ left R ก็คือ right นะครับอ่ะถ้าตีบพรวดฉีดทีหนึ่งเอ้าด้านขวาก็ตีบเอ้าด้านซ้ายก็ตีบแต่ตีบเล็กๆน้อยๆหมอก็เอาขดลวดใส่แยกสเตนใหญ่ขดลวดโบรเสร็จเอาขดลวดค้ำไว้เขาเรียกว่าหัวใจเสริมใยเหล็กอันนี้ไม่ต้องผ่านะหัวใจเสริมใยเหล็กนะครับแต่ว่าพอเสริมแล้วมันก็ตีบได้นะถ้าคุณไปกินของมงของมันถ้าคุณสูบบุหรี่ถ้าคุณทำอย่างไรนั้นเขาเรียกว่าอินดิเคชันความเสี่ยงนะครับอ่ะแค่นี้พูดแล้วเสียวเลย แต่ว่าถ้าใครเป็นแล้วนะครับคุณสุดสดีบอกว่าสวัสดีครับพี่หนูถ้าใครเป็นแล้วนะก็โชคดีนะถ้ามาเจอกับหมอนะครับถ้ามาที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ขอบคุณมากนะครับน้องดุษฎีเดี๋ยวผมมอบเพลงนี้ให้อีกสักเพลงสุดท้ายนะน้องบอกว่าขอไม่ทันแล้วพี่หนูเสียวๆโทษนะครับก็ไม่ทราบว่าฟังอยู่ที่ตรงไหนและสัญญาณเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทั้งการทางมือถือทางออนไลน์เนี่ยชัดเจนนะไปฟังที่เยอรมันฟังที่สวีเดนฟังที่อเมริกาเพื่อนผมก็ฟังอยู่หลายที่นะอย่างที่นิวยอร์กนะเพื่อนผมชื่อคุณพิชัยนะเขาฟังตลอดเลยนะเขาบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยช่วงเปิด

มานะช่วงตีสามตื่นมาฟังดีเจหนูเลย พอดีมันเวลามันสลับกันนะครับเพราะว่าตรงกัน24ชั่วโมงนะครับก็ฟังกันไปนะแต่ว่าที่นู้นก็ตื่นเช้ากันนะโอเคนะครับนั่นก็คือรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะของผมก็มีอยู่แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก่อนนี้ก็น้องนะก่อนนี้ก็น้องสายหมอกนะเอาเพลงเพราะๆ Afternoon Song ก็มาคุยแล้วเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่ต่อจากผมก็มีน้องเดียนะครับTime Music Time เนาะนะครับแต่ละคนเนี่ยชื่อทันสมัยทั้งนั้นเลยไม่เหมือนของผมลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับแต่น้องสุดสดีบอกว่ามันลูกทุ่งอ่ะมันลูกทุ่งอ่ะพี่หนูมันก็ต้องชื่อให้เป็นลูกทุ่งสินะครับน้องน้องดูสิบอกว่าอยู่คลองโสดสัญญาณชัดเจนนะครับฟังด้วยFM อย่าลืมนะ102นะนะไม่ใช่ไปฟัง 107.5 ของพี่ของใครนะของลุงของลุงอะไรนะ 107.5 อยู่ท่าชนะใช่ไหมอยู่ท่าชนะนะของลุงทศของลุงทศนะครับเขาบอกว่าแถวนั้นนะ 107.5 เสียงเพราะเสียงดังนะวันนั้นดีเจหนูก็เคยไปจัดเหมือนกันนะที่นั้นแต่ว่าจัดไปจัดมานะไม่มีใครฟังอ่ะ เขาบอกดีเจหนูจัดรายการไม่ดีเปิดเพลงไม่เพราะนะครับก็ทำอย่างไรล่ะไม่เป็นไรก็เปิดเพลงเพราะๆก็แล้วกันนะลองดูเพลงนี้เพราะไหมน้องดุษฎีนะครับถ้าเพราะก็ยกหัวแม่โป้งให้หน่อย นะครับก็วันนี้นะผมมองเวลาแล้วนะครับน้องแซมยก5นิ้วกับ2นิ้วบอก7นาทีนะพี่ดู ขอบคุณมากขอบคุณน้องแซมนะครับที่ส่งสัญญาณนะครับไปที่เกาะสมุยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่มูลนิธิรวมพลคนสมุยนะสำนักงานทนายความวิทยาสุดที่นุ่นนะครับซึ่งพี่วิทยาเนี่ยเขาก็อยู่แถวแถวการดิดนี่แหละใครรู้จักก็นะถ้าต้องการที่จะปรึกษาเรื่องอรรถคดีเรื่องกฎหมายก็คุณพี่วิทยานี่แหละน่ารักมากนะครับแล้วช่วยเหลือสังคมที่เกาะสมุยช่วยเหลือที่สุราษฎร์ธานีด้วยกาญจนดิษฐ์ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมดีเจนุ้ยต้องลาไปแล้วแหละแต่ก่อนลานะครับต้องขอบคุณร้านโอมออโต้ไทยนะขอบคุณน้องโอมขอบคุณน้องปัดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องนิติกรเด่นน้องวันลบมีเพียรนะครับขอบคุณบริษัทมูลทองคำแล้วก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะไม่ว่าเรืองตรังอ่าวนางแล้วก็ที่เกาะสมุยนะขอบคุณสมุยทีมคาแคร์ห้างบิ๊กซีสมุยนะนะครับแล้วก็ขอบคุณกาแฟสุขภาพเพชรสยามรวมไปถึงขอบคุณทุกคนนะครับที่ขอบคุณนะครับทุกคนที่ฟังรายการของผมนะครับไม่ว่าขอบคุณคุณพี่ดอกหญ้านะครับที่อยู่ที่หลังสวนนะครับชุมพรฟังชัดเจนเหมือนกันขอบคุณน้องรินนะที่อยู่ที่ขนอมนะขอบคุณคุณพี่ลูกปุ๊กพี่อนุพงศ์นะถ้าจำไม่ผิดพี่อนุพงศ์นะครับอยู่ที่ท่าศาลานะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่สายันนะครับที่อยู่ที่แถวแถวตะกัวป่านะส่วนน้องๆนะครับอย่างพี่ต่างๆนะครับพี่ที่อยู่ที่บริเวณก็สุราษฎร์ธานีของเรานะครับก็สามารถฟังได้เลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณคุณอีทนะครับนะครับอีทอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มอบเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะให้กับทุกๆคนแล้วก็วันนี้ผมต้องลาไปก่อนเนาะขอบคุณท่านผอ.ทุกๆคนนะครับไม่ว่าผอ.กี้คนรอนะผอ.แดงคนสวยแล้วก็น้องๆที่อยู่หลังมิดนะไม่ว่าน้องแซมคนน่ารักนะครับน้องหนุ่มน้องแสนดีนะครับแล้วก็คุณพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมขอทุกคนโชคดีเจอกับผมใหม่ในวันจันทร์นะครับอังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์น้องแคนนอนนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าใครอยู่บนเกาะสมุยฟัง FM 96.75 ได้เลยนะครับเราเอาเรื่องเล่าชาวสมุยเรื่องเล่าชาวสมุยมาพูดให้ฟังนะครับวันนี้ต้องลาก่อนนะขอคุณโชคดีผมขอกล่าวคำว่า

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเอกนิติลงนามอนุสัญญาภาษีซ้อนไทยโนเวฉบับใหม่หนุนการค้าและการลงทุนยกระดับความร่วมมือป้องกันการเลี่ยงภาษีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมลงนามอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการขจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้และการป้องกันการหลบเลี่ยงและการหลีกเลี่ยงรัศดากรกับออสมุนโกลเวอร์อัลครุสรัฐมนตรีด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของนอร์เวย์ซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านภาษีระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยมุ่งลดปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนสร้างความชัดเจนและความแน่นอนทางภาษีให้แก่ภาคธุรกิจและนักลงทุนตลอดจนส่งเสริมการค้าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับนอร์เวย์โดยอนุสัญญาฉบับใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีและการโยกย้ายกำไรข้ามพรมแดนตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และกลุ่ม G20พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจัดเก็บภาษีของทั้งสองประเทศเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมของระบบภาษีโดยไทยพร้อมประสานงานกับนอร์เวย์เพื่อเร่งดำเนินกระบวนการภายในประเทศให้อนุสัญญามีผลบังคับใช้โดยเร็วอันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและขยายโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศในระยะยาวผู้ว่าชัดชาติและผู้ว่าแบงค์ชาติออสเตรีย

0: ร่วมวิ่งออกกำลังกายสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วงเช้าวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมออกกำลังกายและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายมาร์ตินค็อกเกอร์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติออสเตรียซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยจำนวน5คนโดยการพบปะและวิ่งออกกำลังกายร่วมกันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2จากที่เคยจัดขึ้นเมื่อปลายปี2566เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐออสเตรียณสวนเบญจกิติและสวนลุมพินีโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศจำนวน2คนร่วมกิจกรรมดังกล่าวการสนทนาครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพการประชุมประจำปี IMF World Bank ณกรุงเทพแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและยุโรปการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครตลอดจนการพัฒนาเมืองระบบขนส่งสาธารณะความยั่งยืนและการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐออสเตรียรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองโดยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยอย่างยั่งยืนอินโดนีเซียเฝ้าระวังเข้มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหลังเผชิญหมอกควันรุนแรงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียรายงานการเพิ่มความเข้มงวดของการเฝ้าติดตามโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุไฟไหม้ป่าและการเผาที่ดินหลังจากมีผู้ป่วยสะสมกว่า 270,000 คนใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเมื่อนับถึงวันที่12ตุลาคมซึ่งร้อยละ 22.5 หรือ 62,400 คนเป็นเด็กอายุ 0-5 ปีรายงานระบุว่ามีการเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงยกระดับการรับมือทางสาธารณสุขโดยรวมโดยกระทรวงแนะนำสาธารณชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งขณะคุณภาพอากาศย่ำแย่ลงพร้อมสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทางนี้กระทรวงร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นยกระดับการเฝ้าระวังโรคความพร้อมของบริการสาธารณสุขและการแจกจ่ายเวชภัณฑ์โดยมีการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่กว่า 2,100 คนและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยมากกว่า 2,800,000 ชิ้นผ่านช่องทางของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขโมยของวันใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่า

0: โทร02-201-6512 089-499-0909
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึง

0: ไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
1: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了 TD 技术，考考超凡 Play by DJ D。

คุณกำลังฟังมิวสิกทาง Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงา

0: ัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D

0: fun.
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธานก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16:00 น.ถึง 17:00 น.

0: ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้พฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ที่บ้านฝนตกหนักไหมครับพี่ไพศาลครับ
2: ไม่มีตกเลยครับ
1: เอาเหรอฮะแสดงว่าฝนตกไปทั่วฟ้าสิครับ
2: อ๋อแสดงว่าห้วยขวางตก
1: โอ้โหหนักมากๆนะฮะ
2: ตกไล่ม็อบหรือเปล่าว่าม็อบอยู่แถวนั้นน่ะ
1: ครับครับห่างไปอีกไม่เท่าไหร่เองฮะโอ้แต่ค่ารถแพงนะพี่ไพศาลถ้าย่านเนี้ยเราไปถึงสุขุมวิทแถวๆตรงนู้นนะฮะตรงนี้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รัชดาครับ
2: ครับ
1: อู้ข่าวคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาวันก่อนไงฮะซอฟต์พาวเวอร์ไทยเราคนมาเห็นรถตุ๊กๆอ่ะพี่ไพศาลจอดอยู่หน้ามังคลาราชมังคลาครับฝรั่งต่างชาติขอโดยสารไปก็ไม่แน่ใจว่าตกลงราคาอะไรกันยังไงฝรั่งบอกว่าผมตกลงกับคุณเนี่ย400นะฮะไปถึงสุขุมวิทโรงแรมฮะระยะทาง15กิโลเขาคิด 4,000 บาทโอ้โห
2: มันเกินไปแล้ว 4,000 ก็เกิน
1: ไปครับอู๋หลักพันนี่ยังพอทำเนานะเพราะว่าไอ้ช่วงคอนเสิร์ตเลิกอะพี่เบสารผมกลับบ้านตรงนั้นพอดีฮะต้องวิ่งผ่านตรงนั้นมันติดจริงๆแล้วมันไม่มีรถสาธารณะแค่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็พาไป2เลนแล้วฮะโหมระดมขนคนออกจากราชมังคลาฮะพอตอนนั้นมันไม่มีรถใช่ไหมฮะคิดยังไงก็ขอออกไปย่านพระราม9ไปย่านห้วยขวางก่อนแล้วก็ไปต่อรถแท็กซี่รถอะไรก็ว่ากันไปขอออกจากราชมังคลาก่อนซึ่งหนึ่งในนั้นนอกเหนือจากแท็กซี่มันก็มีตุ๊กๆด้วยฮะ
2: แล้วจะเป็นไงท้ายที่สุดแล้วไงรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษขอโพยหรือเปล่า
1: ก็ผลออกมาเนี่ยนะฮะลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือ 2,000 ต่างชาติก็ไม่ยอมผมให้คุณไปแล้ว400บาทจบครับเพียงเท่านี้ฮะ
2: แล้วแยกย้ายกันหรือว่ามีเรื่องไหม
1: เขาเอาโพสต์ประจานครับ
2: ฝรั่งไปโพสต์ประจานด้วย
1: รถตุ๊กตุ๊กฮะ
2: เขาโพสต์ไปโพสต์ประจานฝรั่ง
1: ประจานตัวเองฮะคาดว่าจะประจานฝรั่งดูเขาโกงค่าโดยสารผมตกลงกัน 4,000 บาทดูสิเขาไม่ให้เลยเขาให้ผม400บาทเนี่ยประจานตัวเอง
2: ยิ่งไม่รู้จะคิดยังไงนะ
1: ครับโอ้โหจริงๆเนี่ยราคาถ้าเป็นแท็กซี่มิเตอร์หรือว่ารถผ่านแอปพลิเคชันมันจะมีขึ้นมาบอกเลยนะว่าจะไปตรงไหนราคามันเท่าไหร่เนี่ยคนจึงนิยมมากขึ้นไงครับพี่เบสาร
2: ์อันนี้เรียกว่าเป็นฉวยโอกาสอะดูลักษณะใช่ไหม
1: ครับ
2: คอนเสิร์ตเพิ่งเริ่มก็ฉวยโอกาส
1: ครับ
2: ทำอย่างนี้เสียหาย
1: ครับใช่ฮะเสียหายเวลาเขาไปพูดปากต่อปากเนี่ยโอ้โหระวังนะรถสาธารณะแล้วยิ่งเรื่องของผู้ประกอบการแท็กซี่เนี่ยผู้โดยสารน้อยลงไปสู้รถแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งมีปัญหานี้เข้าไปก็ยิ่งน้อยกันไปใหญ่เลยฮะใครจะกล้าขึ้นล่ะครับใช่ไหมฮะ
2: วันนี้เครือข่ายต่อต้าน IMF World Bank ชุมนุมประกาศค้างคืนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์ครับ
2: ก็คงเข้ามาไม่ถึงหรอก
1: ครับ
2: เอากันไว้น่าจะแถวๆทางฝั่งในแยกพระราม4ใช่ไหม
1: ก็ใช่ฮะรัชดาตัดพระราม4
2: เลยทางด่วนมานิดนึงอ่ะ
1: ใช่ครับเขาบล็อกไปเลยฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจบล็อกไปเลยฮะแล้วแถวอโศกรัชดาอโศกตรงนั้นก็บล็อกตรงนั้นด้วยให้ตรงสวนออกกำลังกายเบญจกิติเนี่ยพี่ไปด่านตรงนั้นน่ะเขาก็บล็อกตรงนั้นไว้ด้วยทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะครับสองฝั่งเลย
2: ครับก็คนจะไปก็ต้องใช้เส้นสุขุมวิทไปอ้อมเอา
1: อ้อมเอาครับใช่ครับ
2: หรือว่าใช้เส้นพระรามสี่แล้วไปอ้อมเอา
1: ครับ
2: นะถ้าผ่านตรงไปเส้นรัชดาพิเศษช่วงนั้นไม่ได้แล้วปิดเลย
1: โอ้โหถ้าอโศกเนี่ยคุณก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปอ้อมนู่นแหละใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
1: ต้องไปอ้อมเข้าทางไหนครับประตูน้ำอย่างนี้แหละ
2: ก็แต่ผู้นี้รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดเนี่ยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: คือขอความร่วมมือ work from home เมื่อวันจ

0: จันทร์กับวันพุธ
1: ครับ
0: วันอังคารวันหยุด
1: ครับ
0: แล้ววันเนี้ยวันพฤหัสนี่ก็ work from home
1: พรุ่งนี้เป็นวันหยุด
0: พรุ่งนี้หยุดเลยธนาคารก็หยุดด้วยตลาดหุ้นปิดด้วย
1: ครับ
0: นะฮะก็คราวนี้ม็อบเนี่ยเขาไปรวมตัวกันที่แยกพระราม4นะก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็น NGO ที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไอ้สิ่งแวดล้อมต
1: ่
0: างต่างเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีเครือข่ายกันอยู
1: ่
0: แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็น NGO เหล่านี้เนี่ยสมัยก่อนเขาจะเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์นะ
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังโลกาภิวัตน์มันก็ดูจะกระแสมันก็ตกไปเยอะ
1: ครับ
0: มันกลายเป็นยุคที่โลกาภิวัตน์ถดถอย
1: อ่ะ
0: เขาก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการต่อต้านในทุนนิยมผูกขาดทุนนิยมที่ไปเบียดเบียนธรรมชาติอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งก็การประชุมของกลุ่ม World Bank IMF อะไรต่างๆนี้ก็เป็นการที่กลุ่มเรา NGO เหล่านี้ก็ต่อต้านด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ World Bank เนี่ยชอบให้เงินสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยไปสร้างเขื่อนบ้างไปทำไม่ไอโครงสร้างพื้นฐานนั่นต่างซึ่ง
1: ก็เวนคืนโดนไล่ลื้ออะไรประมาณนั้นใช่ไหม
0: มันจะยิ่งไปทำลายสภาพแวดล้อม
1: ครับ
0: แล้วไปกระทบสิทธิ์คนยากคนจน
1: ใช่เป้าหมายหลักของเขาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินปัญหาหนี้สินปัญหาเรื่องของระบบทุนการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแบบไอ้ที่เขาคุยกันนะเป็นแบบเคเชฟน่ะลุ่งก็ลุ่งไปเลยแต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็คือเนี่ยฮะเคหัวปักลงฮะหัวปักหัวปั๊มแล้วก็ไม่ได้โง่หัวขึ้นมาเลยอ่ะครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นที่รู้ยังไงเขาต้องมีการรวมตัวชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าตำรวจเขาก็กะไม่ให้ไปใกล้เลยก็บล็อกเอาไว้ที่ตรงเลยใต้ทางด่วนมานิดนึงอ่ะผมเห็น
1: ครับ
0: ดูจากภาพข่าวนะ
1: อ่าฮะ
0: ก็แสดงว่าเขาบล็อกเอาไว้ตรงนั้นน่ะทางเส้นพระราม4ที่จะไปตรงแยกไอ้ตรงนั้นเขาเรียกแยกอะไรแยกณระนองหรืออะไร
1: โอ้ไกลเลยสิครับถ้าอย่างนั้นนะฮะยังไม่ถึง4แยกจุดตัดรัชดาเลยนะครับนะใช่ไหมพี่ไพศาล
0: ก็ซ้ายมันก็เลยเรียบด่วนถนนเรียบด่วนมานิดนึงอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีถนนเรียบด่วนอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้ถนนที่สมัยก่อนก็เรียบไอ้โรงงานยาสูบเดี๋ยวนี้ก็เป็นสวนสาธารณะไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยก็เขาก็บล็อกไว้ตรงนั้นเลยคราวนี้ระหว่างที่บล็อกไว้เนี่ยมันมีสะพานลอย
1: ข้ามแยก
0: ผู้ชุมนุมเขาก็พยายามขึ้นไปบนสะพานลอยเพื่อแขวนป้าย
1: ครับ
0: ป้ายผ้าแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ก็ no IMF no World Bank อะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: แต่ก็เกิดการเผชิญหน้ากับตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าที่ก็ห้ามผู้ชุมนุมขึ้นไปบนสะพานโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยคือเห็นว่าเป็นจุดสูงข่ม
1: ครับ
0: ขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวปาเปิดลงมาข้างล่างอันตรายเนี่ยตำรวจเขาก็ถือในทางยุทธวิธีเขาไม่ยอม
1: ครับ
0: นะก็ทำให้มีการดันกันไปดันกันมาแล้วก็อยู่ชุลมุนกันอยู่ประมาณสัก15นาทีคล้ายๆกับตอนที่ NGO เขาทำไอ้เรื่องไอ้ที่ไปหน้าสถานทูตสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: นะจนแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาไม่ให้เข้าไปไม่ให้ไปรวมกันอยู่หน้าสถานกงสุลเนี่ยเขาก็ต้องมาผลักกันไปผลักกันมาแล้วก็เห็นว่าทางฝ่าย NGO เขาบอกมีคนเขาได้รับบาดเจ็บเลย
1: คร
0: ับเที่ยวนี้ก็คล้ายๆกันบรรยากาศก็จะคล้ายๆกันจะมีการผลักกันไปผลักกันมาอะไรเงี้ยนะ
1: ก็ล่าสุดออกแถลงการประณามแล้วประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะโดยทีมกฎหมายของเครือข่ายคุณอมรินทร์บอกว่าแถลงการของเขาขอประณามเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมช่วงเช้าและก็อ้างว่าจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าสกัดการจัดกิจกรรมปล่อยป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์ หน้าที่หลักของตำรวจตามพรบการชุมนุมก็คือการอำนวยความสะดวกและดูแลจราจรไม่ใช่การใช้ความรุนแรงหรือว่าสกัดกั้นเสรี

0: ภาพในการแสดงออกการกระทําของเจ้าหน้าที่เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุละเมิดสิทธิประชาชนชัดเจนทางเครือข่ายเขายืนยันนะครับพี่เพศาลว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือว่าคำขอโทษจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอเรียกร้องให้สตช.ชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าการเข้าสกัดกั้นยึดป้ายผ้าและก็การจับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อไหนเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของรัฐแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอยขึ้นมาอีกครับ
1: ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ประกาศว่าจะปักหลักค้างคืนโดยสงบบริเวณแยกพระราม4ไปจนถึงพรุ่งนี้นะ
0: ครับ
1: ตามรายงานข่าวก็บอกว่าผู้ชุมนุมก็มีประมาณสักครึ่งพันนะ
0: ครับก็อยู่กลางถนนเลยผมเห็นภาพแวบๆเนี่ยพี่ไพศาลใช่ไหม
1: เขามีรถเขามีรถติดเครื่องส่งเครื่องเสียงมาสำหรับการปราศัยอะไรอยู
0: ่ครับ
1: แล้วเลยรถเขาก็ติดป้ายผ้าคัดค้านการชุมนุม World Bank IMF อยู
0: ่ครับโอ้โหตำรวจที่เอารถควบคุมผู้ต้องขังนี่มาจอดเรียงแถวปิดถนนเลยนะแล้วก็ยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานเฝ้าเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะคงเข้ายากครับคงเข้ายากฮะแต่อย่างไรก็ตามจนถึงณเวลานี้เนี่ยทางตำรวจเองก็บอกว่าก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับผู้ชุมนุมนะครับยืนยันผู้ชุมนุมเองต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรบการชุมนุมสาธารณะโดยต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะต้องไม่พกพาอาวุธหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมต้องไม่บุกรุกหรือว่าไปทำลายอะไรให้มันเสียหายโดยเฉพาะทรัพย์สินของผู้อื่นนะฮะแล้วก็เรื่องของระเบียบการชุมนุมเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณสัก9ข้อต้องทำตามอย่างเคร่งครัดด้วยห้ามละเมิดฮะซึ่งตอนนี้เองก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกฎหมายยังไม่ได้แจ้งความอะไรครับ
1: ครับก็ไม่ต้องไปทำให้มันดูก็เลยใหญ่โตเขาก็ไม่มีเจตนาที่อยากจะไปบุกไปถึงไอ้
0: หน้า
1: ที่ประชุมอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: เพราะเขารู้มันคงยาก
0: ครับ
1: แต่ว่าก็พอมีพื้นที่ข่าวมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆตามสูตรครบถ้วนกระบวนความแล้วก็โอเค
0: ครับ
1: นะเพราะว่าเรื่องกระแสต่อต้านไอ้การประชุม World Bank IMF เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการประชุม
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่ต่างประเทศหรือประชุมที่วอชิงตันกลุ่มอย่างที่ผมเรียนอ่ะ
0: ครับ
1: เดิมเนี่ยเขาเมื่อ10-20ปีที่แล้วก็คือกลุ่มต่อต้านโลกาภิวัตน
0: ์ครับ
1: ก็รวมตัวกันมันเป็นเครือข่ายระดับโลก
0: เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องแสดงความคิดเห็นแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วอย่างนี้นะ
1: ใช่มีกลุ่มที่เขารณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคนยากคนจนการอนุรักษ์ไอการรักษาไอสภาพตามเดิมของธรรมชาติไม่อยากให้การพัฒนามันเข้ามาในนามของการพัฒนานำความเจริญเข้ามาเนี่ยไปไล่คนยากคนจนออกไปจากพื้นที่ไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมพอมันเกิดเป็นเมืองเกิดความเจริญขึ้นมาคนเหล่านี้อยู่ไม่ได
0: ้ก็ถูกหลงลืมฮะจากภาคกลางไป
1: มันต้องถูกถอยร่นไปอยู่ไอ้ตรงชายขอบ
0: ครับ
1: ของสังคมใช่ไหม
0: ฮะ
1: ไอ้เป็นสลัมไปเป็นชุมชนแออัดอะไรกันไป
0: โอ้เป็นงั้นมันไม่
1: ทำให้เขาก็ต่อต้าน
0: มันไม่มีเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาแล้วครับพี่เบสานนะฮะคนหลังเขาเห็นไหมลองฟังรายละเอียดไหมครับพี่เบสานใช่ไหมก็โอ้คุณจะชีวิตดีขึ้นเลยนู่นตอนนี้เขาจะสร้างเขื่อนเอาความเจริญเข้ามาใส่นู่นไปอยู่นู่นหลังเขานะฮะชาวบ้านก็ย้ายไปอยู่สรุปสุดท้ายถูกหลงถูกลืมฮะนั่นแหละ
1: คร
0: ับ ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกดึก
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็

0: ช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มพอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา18 นาทีครับพี่ไพศาลครับมีคุณวิชัยพี่วิชัยคงทองถามมาเนี่ยบอกหน่อยเถอะครับ IMF ที่เขามาประชุมเนี่ย IMF World Bank เนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันเขาประชุมเรื่องอะไรกันครับพี่ไพศาล
4: เขาก็มีจะมีวาระไอ้ที่เขาประชุมกันอยู
3: ่ครับ
4: ตามรอบของเขาอยู่ละ
3: ฮะ
4: ผมไม่แน่ใจว่าทุกปีหรือว่าทุก2ปีหรืออะไรเงี้ย
3: ครับ
4: แต่ว่าเขาจะหมุนเวียนกันระหว่างในสหรัฐ
3: ครับ
4: แล้วก็จะออกไปประชุมที่ต่างประเทศสลับกัน
3: เราดีก็ได้รับเกียรติ2รอบแล้วใช่มั้ยฮะรอบแรกเมื่อ35ปีที่แล้วนะก็อีกรอบนึงนะฮะก
4: ็ผู้บริหารทั้ง World Bank แล้วก็ IMF เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2
3: ครับ
4: เดิมทีเนี่ยเป็นองค์กรเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูไอ้ความเสียหายของประเทศในยุโรป
3: ครับ
4: เพราะยุโรปเนี่ยเป็นสมรภูมิสงคราม
3: ครับ
4: หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
3: มันต้องฟื้นฟูเมืองใช
4: ่
3: ไหม
4: ฟื้นฟูบ้างมาก
3: ครับ
4: ธนาคารก็ไม่สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจให้ประชาชนได้ World Bank ก็มาทำหน้าที
3: ่
4: มาทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของธนาคารอีกทีหนึ่ง
3: ครับครับ
4: ก็มาให้ธนาคารของแต่ละประเทศเนี่ยกู้ยืมแต่คราวนี้เมื่อจะกู้ยืมไปทำอะไรเนี่ยเขาก็เลยทำพวกนักเศรษฐศาสตร์นักคิดของเขามาว่าประเทศนี้ควรจะทำโน่นประเทศนี้ควรจะทำนี่อย่างเงี้ย
3: มีเงื่อนไขยุคต้มยำกุ้งเราก็เคยใช้บริการของเขาแต่เงื่อนไขของเราเนี่ยโอ้โหกดเราหน้าดำหน้าแดงเลยนะ
4: ไอเว็บนี่ก็มาช่วยในเรื่องของระบบการเงินของประเทศมาช่วยดูแลเรื่องระบบ
3: คุณจะเอาเงินเราไปใช้คุณจะกู้เงินเราคุณต้องทำตามเงื่อนไขของเรา1 2 3 4อย่างนั้นใช่ไหม
4: ใช่บางประเทศที่รับความช่วยเหลือจาก World Bank และ IMF เนี่ยมันก็ครอบคลุมอยู่ทั่วโลกบางคนก็หลุดพ้นไม่ต้องช่วยเหลือละ
3: ครับ
4: ไม่ช่วยเหลือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็เป็นประเทศที่จ่ายเงิน
3: ครับ
4: เข้ามาใน World Bank กับ IMF เพื่อเอาไปช่วย
3: ประเทศอื่น
4: ก็จัดเป็นประเทศที่โดเนท
3: ครับ
4: มันมีทั้งประเทศที่รับและประเทศที่ให
3: ้ครับ
4: ไทยเนี่ยอยู่ในฐานะที่ตอนนี้เป็นประเทศที่ให้ละ
3: เมื่อก่อนเราเคยรับเมื่อต้มยำกุ้ง
4: เรารับมาไอ้ World Bank นี่เราก็รับอยู่เยอะ
3: ครับ
4: เราก็รับเอามาทำนู่นทำนี่ทับสร้างเขื่อนสร้างถนนอะไรก็ต่าง
3: ครับ
4: หลายอย่าง
3: ครับ
4: กรณีเขาทุกปีเขาก็จะเหมือนกับประชุมเหมือนกับมาอัปเดตดู
3: ทิศทางโลกทิศทางสังคมเป็นยังไง
4: ว่าแต่ละประเทศเป็นยังไงการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยังไง
3: ครับ
4: มาระดมความคิดร่วมกันว่าควรจะมีทิศทางอะไรยังไงต้องระวังเรื่องอะไรมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ย
3: อย่างปีนี้
4: ก็จะเอาประเด็นร้อนๆของแต่ละช่วงเวลามาคุยกัน
3: ปีนี้คุยเน้นเรื่องของ AI เรื่องของตลาดแรงงาน
4: เรื่องใหญ่ก็จะมาคุยกัน
3: ใช่มั้ยฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่มันมีผลกระทบต่อโอกาสตลาดแรงงานนะฮะมีการคุยเรื่องของแผนแม่บทสากลผนึกกำลังสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็อาชญากรรมการเงินข้ามชาติโอ้โหกำลังดังเลยฮะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ย
4: พวกนี้มันก็มาใช้ไอ้เทคโนโลยีมาปล้นเงินไปจากกระเป๋าผู้คนนะ
3: โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้เอา AI ไปทำนะเมื่อก่อนยังเอาเครื่องแบบตำรวจมาใส่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างหลังๆมาคนจับได้ครับพี่ไพศาลต่อพบเปลี่ยนเป็น AI ปุ๊บนะโอ้โหรูปลักษณ์ทุกอย่างเหมือนหมดนะเนี่ยหลอกง่ายหลอกง่ายหลอกได้เลยครับเนี่ยเนี่ยก็ต้องมาป้องกันกันเนี่ยการประชุมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับครับ

0: เรื่องสำหรับเมื่อคืนนี้ก็เป็นประเด็นที่โอ้โหนายกรัฐมนตรีได้อธิบายเอาซอฟต์พาวเวอร์ของเรามาจับนะมีน้องเนเน่มีอาหารเลิศรสมีอัตลักษณ์ของไทยเราเป็นที่ชื่นชมมาเพื่อพิพากษาแต่มันก็ยังมีประเด็นดราม่าเรื่องของโอเลี้ยงอยู่ดีอ่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้น
1: โอเลี้ยงไปพูดตั้งแต่ตอนนั่งยี่อะไรประชุมของ CNN เนี่ย
0: ครับครับ
1: เวทีของ CNN
0: ครับถ้าคุณได้ชิมแล้วคุณจะลืมอะไรนะอเมริกาโน่ของคุณไปเลยเนี่ยประมาณนี
1: ้อเมริกาโน่เย็น
0: ครับ
1: ไอซ์อเมริกาโน
0: ่ครับ
1: คนเขาพูดว่าไงเขาบอกมันคนละรสนิยมนะ
0: เขาบอกว่ามันไม่ใช่ของเราโอเลี้ยง มันของเราหรือเปล่าพี่เพศานแต่มันก็อยู่กับเรามาเป็นร้อยปีแล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ก็ประเทศอื่นมีกินแบบนี้ไหมก็มันก็น่าจะมีอะไรที่พิเศษเฉพาะคนไทยอยู่นะ
0: ปรับปรุงรสชาติให้มันเข้ากับลิ้นคนไทยใช่ไหม
1: มีอะไรเป็นคนไทยอยู
0: ่ครับ
1: เพราะว่าคนมาเลย์คนอะไรพวกนี้ก็กาแฟก็กาแฟใส่นมเติมหวาน
0: ครับ
1: กินตอนเช้าก็ไข่ลวกอะไรเงี้ยเขาจะมีร้านของเขาใช่ไหมร้านโกปี้อะไรนั้นแต่ว่าเขาเพราะไม่เห็นไอโอเลี้ยงก็ไม่ค่อยไม่น่าจะมีนะ
0: ครับ
1: กาแฟดำใส่น้ำตาลแล้วใส่น้ำแข็งผมว่าน่าจะมีที่ประเทศไทยนี่แหละ
0: ครับแล้วพี่ไพศาลเคยเห็นมีคุณป้าคนหนึ่งไหมที่ก็ใส่แต่งหน้าจัดๆอ่ะหุ่นดีๆหน่อยอ่ะแล้วทำโอเลี้ยงอ่ะครับโอ้โห
1: ไม่ขายโอเลี้ยงด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่ชื่อโอเลี้ยงเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะ
0: เออฮะ
1: เพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าดั้งเดิมเนี่ยน่าจะเป็นพ่อค้าคนจีนเป็นคนขายซะส่วนใหญ
0: ่ที่เข้ามาบ้านเราอย่างเงี้ยนะตอนสมัยก่อนนู้นแหละ
1: ก็คนจีนที่มาอยู่ในบ้านเราเนี่ยทำขาย
0: ครับ
1: ทั้งไอ้ครัวเมล็ดกระฟงกาแฟอะไรต่างเนี่ยเอาไอเม็ดมะขามบ้างข้าวโพดบ้างผสมแล้วก็เติมน้ำตาล
0: ค
1: ั่วเข้าไปอะไรเงี้ยให้มันมีกลิ่นหอมเขาไม่ใช่เม็ดกาแฟ
0: ตัวล้วนใช่ไหมฮะ
1: เขาผสมนะมีเมล็ดกาแฟมีเม็ดมะขาม
0: ครับ
1: เอามาคั่วรวมกันแล้วก็บด
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะเห็นเขาบอกว่าเขามีเติมน้ำตาลเติมเนยอะไรต่างๆด้วย
0: ครับ
1: มันทำให้มัน
0: มี
1: เวลาไปชงแล้วมันจะมีทั้งกลิ่นทั้งรสอะไรต่างออกไป
0: หอมฮะหอมครับ
1: แล้วก็ใช้ถุงผ้าใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ถุงผ้าฝ้ายเย็บเป็นถุงแล้วก็มีไอ้ของทองเหลืองวงทองเหลืองเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีเทคนิคกันแล้วน้ำเทแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็กดกับเอ
0: มันก็เป็นศิลปะนะเพลินดีฮะดูแล้วเขาจะเป็นถุงกาแฟนะครับเพลินเพลินอยู่ครับ
1: คนทำเก่งเขาจะทำฟุบฟับฟุบฟับ
0: ใช่ใช่ใช่ครับแล้วผมก็กลัวกูไปจะล้นแก้วเลยก็ไม่ล้นเขาพอดุยเป๊ะเลยนะพี่ไพศาล
1: ใช่
0: เ
1: นี่ยมันก็เป็นแต่ว่าชื่อโอเลี้ยงเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะโอเนี่ยภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่าดำ
0: ครับ
1: เลี้ยงแปลว่าเย็น
0: ครับ
1: ถ้าแปลตรงตัวก็คือดำเย็น
0: ถ้าร้อนเนี่ยเป็นโอยัว
1: ถ้าร้อนก็โอยัวยัวก็ร้อนใช่
0: แบบที่ผมจะบอกเนี่ยโลกโซเชียลมีคุณที่มีคุณพี่เอาละคุณพี่แล้วกันนะฮะเขาชงอ่ะพี่ไพศาลน้ำตาลไปคอดแก้วฮะ
1: คนไทยถ้าบางคนบางเจ้าทำจะติดหวานเลยก็หวานจัดเลย
0: ครับ
1: อย่างผมติดโตโตแล้วกินไม่ได้ละ
0: ครับ
1: เด็กๆก็ตอนเป็นวัยรุ่นยังร่างกายรับน้ำตาลได้ก็ทานชอบทานโอเลี้ยงแต่ว่าพอสูงอายุแล้วไม่พยายามกินหวานไม่ชอบกินหวานมากอยู่แล้วด้วยก็เลยไม่กินโอเลี้ยงหันมากินกาแฟดำแทน
0: ครับไม่ใส่น้ำตาลเป็นอเมริกาโน่อย่างเงี้ย
1: ใช่ก็รับประทานคุณสุทธิชัยหยุ่นมาโดยตลอดไปหลัง
0: แต่ถ้าลิ้นเรามันจะชินนะพี่เบสารพอกลับไปกินที่ใส่นมน้ำตาลกินไม่ได้เลยครับ
1: ใช่ผมกลับไปตอนนี้ผมไปกินไอ้โอ้โหกาแฟแล้วไปใส่น้ำตาลหรือว่าใส่อะไรผมแปะทานที่นิดเดียวมันไม่น่าแล้วไม่มีประรสชาติที่จะรู้สึกมันน่าลิ้มลอง
0: ใช่ฮะมันจะไม่สดชื่นเลยนะเพราะบางวันเนี่ยของผมมาเช้าใช่ไหมผมมาตีสามครึ่งเนี่ยผมต้องกินกาแฟดำก่อนเนี่ย

0: ปรากฏว่ามันหมดเอาเหลือแต่3 in 1เอาลอง3 in 1ก็ได้กินไม่ได้เลยฮะ
1: ใช่ไหมตอนหลังก็เดี๋ยวก็กาแฟแบบอินสแตนต์ก็จะไม่ต้อง3 in 1อินสแตนต์แล้วก็ชงขมๆก
0: ็
1: จะกินไม่ได้นะ
0: คร
1: ับ เพราะกินกาแฟสดเป็นเคยชินไง
0: ใช่ครับ
1: เพราะกาแฟสดมันเนี่ยไอ้ที่เขาทำเนี่ย
0: มัน
1: ใช้ไอ้เครื่องอัดใช่ไหม
0: ครับ
1: มันใช้ความร้อนที่มันอัด
0: อัดผงกาแฟ
1: เป็นละอองน้ำผ่าน
0: นั่นแหละ
1: ฮะเป็นไอ้กาแฟที่บดละเอียด
0: ครับ
1: ให้เป็นน้ำลงมาที่แก้ว
0: ครับโหแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรครับอัตราลดในการดื่มกาแฟนอกเหนือจากบดอัดอย่างนี้แล้วนะพี่ไพศาลมันจะมีที่บดคั่วสดๆนะฮะแล้วก็น้ำร้อนชงราดผ่านถุงกรองออกมาอันนั้นก็มันก็กลิ่นหอมไปอีกแบบฟุ้งกระจายเต็มห้องเลย
1: ชาไทยอ่ะชาไทยอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะ
0: ครับ
1: ชาใส่นมแล้วเป็นชากลิ่นแบบไทยเลยนะ
0: ฮะ
1: ไอ้ที่ชาตรามืออันนั้นเป็นไทยละ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนหลังก็พอเป็นที่นิยมมากเขาไปตรวจดูก็ใส่พวกสารอะไรต่างๆเยอะเขาก็ต้องไปแก้นะต้องไปปรับสูตรปรับอะไรที่มันจะลดไอ้พวกสารที่เป็นสีไอ้สีผสมอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้ครับ
1: เพราะมันจะออกเป็นสีส้มๆไงเหลืองส้มเลย
0: ไป
1: ก็ต้องไปดูเรื่องต้องอย่าให้มันมีไอ้พวกวัตถุอันตรสารอะไรต่างๆที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกาย
0: ไปดื่มไปกินที่เบตงนะพี่เบสารจะเป็นร้านชื่อดังของเขาเนี่ยต้องจองก่อนนะฮะถ้า walk in เข้าไปไม่มีโต๊ะนั่งนะครับที่กินกระติ่มซำตอนเช้าๆมีซาลาเปามีติ่มซำมีอะไรประมาณเนี้ยกินน้ำชาเขาจะมันจะติดลิ้นหวานลิ้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับเขาใส่อะไรไอ้ดอกสีเหลืองๆอะไรนะพี่เบสาร
1: ไอ้แก้ควย
0: แก้ควยด้วยใช่ฮะใช่ฮะมันจะออกหวานนิดๆปลาแรมปลาแรมแต่ว่าโอ้หอมหอมมากครับคนติดใจมันมีอยู่ประมาณสัก 2-3 ล้านร้านชื่อดังของที่เบตงนะฮะปรากฏว่าเขาบอกเลยนะฮะถ้าไม่โทรมาจองเนี่ยคุณจะไม่มีโต๊ะนั่งเลยนะครับทุกเช้า
1: เนี่ยต้อง
0: โอ้ขายดีมากล้นออกไปนอกถนนตอนเช้าๆเลยครับ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันอีก
0: สักครู่นึงครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา31นาทีครับพี่เบสารฮะตอนที่เราคุยกันเนี่ยคุณผู้ฟังคุณซันต้าฮะบอกว่าร้านที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ที่ก็ดังในโลกโซเชียลชื่อร้านแม่ป้าครับเป็นร้านชงกาแฟเจ้าดังฉายาของแกก็คือหวานตัดขา
1: เป็นเบาหวานเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: โอ้โหคอดแก้ว
1: หวานตัดขานี่ก็หวานเป็นเบาหวานเลย
0: ครับแต่ดังจริงฮะคนซื้อของเขาถุงเฉพาะถุงโอเลี้ยงของเขาพี่เบสารยาวเป็นศอกฮะ
1: โอ้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ใช้ถุงยาวเลย
0: ใช้ถุงยาวเป็นศอกเลยครับ
1: โอ้ดูดกันกว่าจะหมดก็ยาวนานเลยนะ
0: ก็เฉพาะหลอดก็เกือบเมตรนะฮะความยาวของหลอดนะครับถึงที่ต้องแบกใส่หลังไปเลยครับกินตั้งแต่8โมงเช้า5โมงเย็นยังไม่หมดอ่ะประมาณนั้นนะ
1: โอเค
0: ครับอ่ะเรื่องอื่นๆนะครับพี่ไพศาลครับ
1: มีประเด็นเรื่องที่ทางเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะ
0: ครับ

0: มันค่อนข้างจะเป็นศัพท์ที่เราไม่เคยได้ยิน
1: นะฮะ
0: IMF เตือนโลกเสี่ยงเกรดเขาใช้คำว่า repression ผมเนี่ยเคยได้ยินแต่เกรด depression
1: ครับ
0: เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่นะ
1: ครับ
0: เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะมันมีช่วงเวลาที่มันเกิดเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของโลกเลยเขาเรียกว่า the great depression แต่คราวนี้เว็บเตือนโลกเสี่ยง great repression
1: ครับ
0: เงินออมประชาชนแบกหนี้ประเทศไอเว็บเตือนถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลทั่วโลกอาจหวนกลับไปใช้นโยบาย financial repression เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมและจัดการปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นนโยบายดังกล่าวเป็นการผลักภาระหนี้ของประเทศไปให้ประชาชนผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับทางอ้อมผ่านผลตอบแทนเงินฝากและการลงทุนที่ต่ำกว่ากลไกตลาดความเสี่ยงนี้กลับมาอีกครั้งเนื่องจากหลายประเทศเผชิญภาวะหนี้สาธารณะสูงและเศรษฐกิจเติบโตต่ำซึ่งเป็นเงื่อนไขคล้ายกับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
1: ของเราก็เกือบเข้าองค์ประกอบทั้งหมดแล้วไหม
0: เขาบอกท่ามกลางหนี้สาธารณะที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศกำลังส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลประเทศพัฒนาแล้วอาจหวนกลับไปใช้นโยบายเดิมที่เคยมีบทบาทสำคัญในการลดหนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองนั่นคือ financial repression หรือการใช้นโยบายและกฎระเบียบทางการเงินเพื่อกดดันต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลให้ต่ำกว่าระดับตลาดโดยที่ประชาชนผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับภาระทางอ้
1: อม
0: การลดหนี้ในลักษณะนี้ไม่ได้มาจากการประกาศขึ้นภาษีหรือมาตรการรัดเข็มขัดที่ชัดเจนแต่ดำเนินการทางอ้อมผ่านระบบการเงินโดยใช้กฎระเบียบทั้งจูงใจและกดดันให้ธนาคารและสถาบันการเงินถือครองพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าที่ควรจะเป็นตามกลไกตลาดส่งผลให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้ในต้นทุนที่ต่ำแต่ผู้ที่ต้องแบกรับภาระทางอ้อมก็คือเงินฝากของทั้งเงินฝากและเงินลงทุนของประชาชนที่ได้รับผลตอบแทนน้อยลง
1: ครับ
0: นะฮะโดยนิวเซนายนักเศรษฐศาสตร์จากฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและการประเมินของ IMF เสนอผลการศึกษาเรื่อง The Coming Great Repression New Mature and Century of Evidence ในการประชุมประจำปี IMF รัฐธรรมนูญโลก2026ที่กรุงเทพโดยชี้ว่าแม้จะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคfinancial repression ครั้งใหม่แต่เงื่อนไขหลายอย่างที่เคยผลักดันให้รัฐบาลหันมาใช้นโยบายนี้กำลังกลับมาปรากฏให้เห็นอีกครั้งเหตุผลที่ผมหยิบยก financial repression มาพูดในปี2026ก็เพราะเงื่อนไขต่างๆที่ในอดีตเคยนำไปสู่การใช้นโยบายนี้กำลังค่อยๆกลับมาปรากฏอีกครั้งแล้วนะโดยเขาบอกว่าการจะเข้าใจเรื่อง The Great Repression ต้องมองย้อนกลับไปในปี1945ก็คือ2488
1: ครับ
0: หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วมีภาระหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปัจจุบันแต่ในช่วง10ปีต่อมาประเทศเหล่านี้สามารถลดภาระหนี้ลงได้ประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาจากขนาดหนี้ที่สะสมมาตลอดช่วงสงครามโดยทั่วไปแล้วการลดหนี้สาธารณะอาจเกิดขึ้นได้จากเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วขึ้นการเพิ่มรายได้ภาษีหรือการควบคุมรายจ่ายของภาครัฐแต่ผลการศึกษาซึ่งครอบคลุมประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว17ประเทศย้อนหลัง100ปีพบว่าการลดหนี้ครั้งใหญ่หลังสงครามโลกไม่ได้เกิดจากมาตรการเหล่านี้เป็นหลักหากแต่มีเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญผ่านระบบการเงินโดยไม่ปรากฏเป็นรายการรายได้หรือรายจ่ายในงบประมาณรัฐบาลเครื่องมือดังกล่าวก็คือ financial repression ซึ่งหมายถึงการใช้นโยบายและกฎระเบียบที่ทำให้สถาบันการเงิน

0: ้องถือครองพันธบัตรรัฐบาลในอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรจะเป็นตามกลไกตลาดส่งผลให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงผลการศึกษาประเมินว่าในช่วงปี1945ถึง1955 10ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุตินะ
1: ครับ
0: Financial Repression มีส่วนช่วยลดภาระหนี้สาธารณะ

0: เท่านั้นขณะที่เงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดก็ช่วยลดหนี้มากสุดราว 70% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการลดหนี้ของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2พึ่งพากลไกอื่นนอกเหนือจากการปฏิรูปภาษีและการควบคุมรายจ่ายของรัฐบาลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ช่วยลดมูลค่าที่แท้จริงของหนี้และมาตรการทางการเงินที่ทำให้รัฐบาลสามารถกู้ยืมเงินในต้นทุนที่ต่ำเมื่อประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเผชิญภาระหนี้สูงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบร้อยปีสิ่งที่ช่วยลดหนี้ไม่ใช่มาตรการปรับลดการขาดดุลการคลังและไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็น financial repression ซึ่งผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับต้นทุนนี่เป็นความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กับนักเซนา
1: ก็รัฐบาลประหยัดต้นทุนแต่คนที่แบกก็คือเนี่ยฮะประชาชนคนธรรมดาเนี่ยนะ
0: ก็จะต้องก็ประชาชนแล้วก็บรรดาพวกธุรกิจโดยเฉพาะพวก SME ซึ่งไม่มีอำนาจต่อรอง
1: ครับ
0: ในตลาดการเงินเป็นผู้ที่แบกรับไอ้ส่วนที่ควรจะเป็นกำไรปกติของสถาบันการเงิน
1: กับผลตอบแทนน้อยมากว่าอย่างนั้นนะ
0: คือเขาไปขาดทุนกับการที่ต้องไปถือพันธบัตร
1: ครับ
0: ของรัฐบาล
1: ครับ
0: เขาขาดทุนตรงนั้น
1: uh-huh.
0: แต่ว่าเขาเอาส่วนที่เขาขาดทุนชดเชยจากภาคเอกชนและประชาชน คือธนาคารก็ยังไงเขาต้องเอาอยู่ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝากเงินของประชาชนเนี่ยก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่ควรจะได
1: ้ก็โหตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยดอกเบี้ยมันหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอะที่ว่าผมมีเงินเก็บเป็นล้านๆเนี่ยกินดอกเบี้ยรายเดือนก็อยู่ได้แล้วปัจจุบันมันไม่ได้ใช่ไหมพี่พิสารมันแค่หนึ่งกว่าควายเง
0: ี้ยใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเวลาคุณกู้ไปลงทุนอะไรต่างเนี่ยคุณจะต้องเสียดอกที่สูง
1: ถูกมากใช่ครับใช่ครับ
0: มันจะเป็นสภาพเนี่ยเป็นอย่างนั้น
1: ปัจจุบันก็เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะ6% 7%ประมาณนี้ใช่ไหม
0: ก็จะผลักหนี้ทั้งหมดมากองไว้ที่ภาคประชาชนเป็นผู้รับภาระไปทำให้แต่ว่าในส่วนของหนี้สาธารณะของภาครัฐเนี่ยก็จะลดลงไป
1: บางประเทศเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราเสียค่าฝากด้วยไหมเหรอไม่ได้ดอกเบี้ยเนี่ย
0: ในที่เรียกว่าดอกเบี้ยติดลบใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: มันคงไม่ได้ปฏิบัติจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นดอกเบี้ยชี้นำอ่ะให้รู้ว่าดอกเบี้ยอยู่ในสถานะที่ติดลบดอกเบี้ยนโยบาย
1: ครับ
0: ก็คือไม่สนับสนุนให้คุณเอาเงิน
1: ไปฝาก
0: ธนาคารเลย
1: เอาไปทำเงินมันงอกเงินแล้ว
0: คุณไปหาทางทำอย่างอื่นซะเพราะว่าดอกเบี้ยที่เขาชี้เป็นดอกเบี้ยนโยบายเน
1: ี่
0: ยดอกเบี้ยติดลบ
1: ครับครับส่วนของเรานี่สาธารณะของไทยนะฮะไปดูข้อมูลณเดือนสิงหาคม69นะครับอยู่ที่ 13.19 ล้านล้านบาทครับคิดเป็น 67.94% ของ GDP ใกล้แตะเพดานวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% นะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะฮะ 67.94 นะครับประเด็นที่น่ากังวลก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าภาระดอกเบี้ยหนี้เก่าเริ่มเบียดบังงบประมาณแผ่นดินทำให้ภาษีที่ประชาชนจ่ายส่วนหนึ่งต้องถูกนำไปจ่ายดอกเบี้ยก่อนนำไปพัฒนาประเทศมีข้อเสนอและกระแสข่าวเรื่องของการเตรียมพิจารณาขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นไปเป็น 75% ของ GDP เพื่อเปิดทางให้รัฐนะฮะมีพื้นที่ทางการคลังเหลือสำหรับการกู้เงินพยุงเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามฮะนักวิชาการมองว่าปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่ตัวเลขหนี้ที่สูงขึ้นแต่คืออัตราการเติบโตของ GDP ที่ช้าทำให้การหารายได้มาลดสัดส่วนหนี้มันทำได้ยากครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ปัญหาของเราก็คือเนี่ยแหละมันใกล้จะเต็มเพดานแล้ว 67.94 นี่คืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองชนเพดาน 70% พอดีครับ
0: ครับ
1: ครับไปเรื่องอื่นๆบ้างนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าเอาบรรยากาศนะพี่เพศานเราโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของมวยไทยวันแรกในการประชุมเนี่ยเราโชว
0: ์เอาอะไรไทยไฟมา
1: ไทยไฟมาครับแล้วก็ให้ผู้เข้าที่มาร่วมสังเกตการผู้ประชุมคนติดตามอะไรประมาณนี้คุณอยากจะออกใช่ไหมเตะแบบเนี้ยคือเขาเคยมีการวัดกันนะพี่เพศานคิกเนี่ยการเตะเนี่ยจะเตะตรงๆหรือจะเตะเฉพาะยกเข่าขึ้นมาแล้วเอาหน้าแข้งฟาดไปอย่างเงี้ยใครแรงสุดฮะมันก็มีอยู่2ประเภทคือคาราเต้กับมวยไทยปรากฏว่ามวยไทยแรงสุดพี่เวสานเพราะว่าเราใช้เอวเนี่ยบิดเข้าไปนี่แหละฮะก ็จะสอนเทคนิคเรื่องของการออกหมัด

0: พวกเรื่องของการซ้อมเป้าเรื่องของการเตะมวยไทยเขาต่อยอย่างนี้เขาเตะแบบนี้นะที่ฝรั่งต่างชาติเขาชื่นชมแล้วก็หันมาเรียนกันเยอะวันนี้เอาไปโชว์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันแรกนะฮะในการประชุมเนี่ยฮือฮากันโนราเอาโนราของทางใต้มาตัวอ่อนโอ้โหแบบต่อตัวกันแล้วก็เล็บในการรำชุดของโนราที่มันแปลกแตกต่างจากสบายภาคกลางแล้วก็ล้านนาภาคเหนือเขาไม่ค่อยได้เห็นศิลปะแบบนี้ตามเข้าไปถึงห้องแต่งตัวเลยนะครับเขาแต่งตัวกันยังไงเนี่ยพี่เบสาร
1: อ
0: ีกวันหนึ่งตะลึงกว่านั้นอีกเอาโขนมาครับเอาโขนมาแสดงเลยนะฮะก็พอถอดหัวโขนออกมาปรากฏว่าเป็นฝรั่งจากสเปนครับพี่เบสาร
1: อ้าวเหรอ
0: มาติดอกติดใจบอกว่าพอมาถึงเมืองไทย
1: มาเต้นมาฝึกเต้นเลย
0: มาฝึกเต้นกลายเป็นระดับอาจารย์ไปแล้วครับ อยู่มา12ปี15ปีพูดไทยคล่องปลอเลยฮะถอดหัวโขนออกมาเอ้าเป็นฝรั่งโอ้ยิ่งทำให้คนที่อยู่ในฮอเนี่ยชมการแสดงยิ่งชอบอกชอบใจไปกันใหญ่เลยอันนี้ฮะก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ในการโปรโมทประชาสัมพันธ์บ้านเรานอกเหนือจากงานเมื่อคืนนี้ที่ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีที่ทำเนียบรัฐบาลตึกสันติไมตรีนะ VVIP เมื่อวานนี้400คนน้องเนเน่ร้องไป2เพลง Black Hole Sun 1เพลงกับ Zombie นะฮะ2เพลงเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่ก็เดินสายเหนื่อยเลยนะ
0: ก็เพิ่งกลับ
1: จากส
0: ิ
1: งคโปร์
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าน้องเขากลายเป็นศิลปินคือตอนร้องเนี่ยมีก็คนวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเอาไปโชว์เอาไปประกวดแบบเนี้ยตัวน้องเองเอกลักษณ์ของน้องเองเขาเป็นศิลปินไปแล้วไงพี่ไพศาล มีคนเหมือนกับน้องเนี่ยเป็นสองบุคลิกนะตอนยังไม่ได้ถือกีตาร์ตอนเนี้ยนำตัวตอนพูดจาเนี่ยเรียบร้อยนะพอเริ่มปึ้งกีตาร์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหวิญญาณของศิลปินเข้าสิงเลย
1: ครับ อายุเพิ่ง16
0: นะฮะใช่ครับ
1: ยังไงเราก็ต้องคิดว่าอายุเพิ่ง16นะยังอยู่ในวัยที่ยังต้องเรียนยังต้องทำอะไรเยอะ
0: เอาแต่คุณพ่อก็ตอบดีอย่างน้อยก็ไม่ให้ทิ้งการเรียนครับการเรียนต้องมาก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออาจจะนี่แหละเป็นเสริมไปแต่ว
1: ่
0: า
1: ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอาจจะมีงานโชว์ตัวงานอะไรต่างๆเยอะหน่อย
0: แบบได้ไปเขาเล่นอะไรนะโชว์เปิดฉากก่อนศิลปินระดับโลกของที่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ขึ้นต่อจากน้องเนเน่เนี่ยแล้วก็ได้ไปร้องเพลงร่วมกันเนี่ยโอ้โหผมก็ว่า
1: Avenged Sevenfold อะไรนี่
0: ใช่ไหมฮะโอ้โหผม
1: Avenged Sevenfold
0: ครับ
1: เป็นวงผมก็ไม่รู้จักเขาอะแต่ว่าก็น่าจะดัง
0: ครับโอ้โหแล้วคนไทยขึ้นไปแบบนั้นเนี่ยภูมิใจครับภูมิใจจริงๆ
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือสิงคโปร์เดิมไม่เรื่องเกี่ยวกับดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมตะวันตกจ๋าๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาจะเซ็นเซอร์ในเรื่องการเผยแพร่ทางสื่ออื
0: ม
1: สมัย20 30ปีนู่นสมัยลีกวนยูยังอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อน
0: เดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิภาคนิดหนึ่งครับมาคุยกันต่อครับพี่ไพศาล
1: ครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48 นาทีครับคุยกันต่อครับเมื่อสักครู่ที่พี่เปสานทิ้งท้ายไว้

0: คโปร์เขากลัวคนขาดวินัยหรือว่าหลุดกรอบแหละครับ
1: เขาระมัดระวังเรื่องเขาเป็นพหุวัฒนธรรมใช่ไหม
0: ครับ
1: เรามีทั้งวัฒนธรรมแบบคนจีนวัฒนธรรมแบบคนอินเดียทามิน
0: ครับ
1: วัฒนธรรมแบบมาเลย์คนมาลายูวัฒนธรรมแบบมันมีความหลากหลายมาก
0: ครับ
1: นะเขาก็เลยพยายามที่จะไม่ให้มันมีกระแสอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบสวิงสวายอ่ะนะเขาก็จะควบคุมการเผยแพร่คือเขาไม่ได้ห้ามเรื่องการจัดกิจกรรมนะ
0: ครับ
1: ว่าคุณจะจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรแต่ว่าคุณจะไปโปรโมทไปกรีการ์ดอะไรเงี้ยนะลงในสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเซ็นเซอร
0: ์ครับ
1: เท่าที่รู้เลยก็ที่รู้แน่ๆเลยก็เพราะว่าตอนที่ไมเคิลแจ็คสันมาเดินสายแล้วมาจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ประเทศไทยที่สนามสุขอ่
0: ะ
1: เขาก็จัดที่สิงคโปร์ด้วย
0: ครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่ามาที่ไทยก่อนแล้วไปสิงคโปร์หรือเปล่าแต่ว่าผมอยู่สิงคโปร์ช่วงที่ไมเคิลแจ็คสันก็อยู่ที่สิงคโปร
0: ์
1: ไม่มีข่าวในโทรทัศน์ไม่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เลย
0: ครับ
1: ผมก็มีเพื่อนๆผู้สื่อข่าวไปอยู่สิงคโปร์กันประมาณสัก 3-4 คืน
0: อ่ะ
1: เราก็สงสัยแต่ว่ามันมีสื่อเนี่ยพยายามจะนำเสนอแบบไกลๆนะไปถ่ายภาพคนที่หน้าโรงแรมลัฟโซ
0: ่ครับ
1: ไปรวมตัวกันแล้วมองไปที่หน้าต่างบานหนึ่งทวดยายเนี่ยนะก็คือไมเคิลแจ็คสันมาพักที่โรงแรมลัฟโซ่แล้วแฟนคลับก็ไปนั่งรอแล้วก็จ้องดูว่าเขาจะโผล่มาทักทาย
0: มา
1: ที่โรงแรมลัฟโซ่ก็ตั้งโรงแรมลัฟโซ่
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยก็หนังสือพิมพ์ก็พยายามจะเขียนแต่ไม่บรรยายว่าอะไร
0: ตามถนนหนทางไม่มีคัทเอาท์ขึ้นไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีป้ายไม่มีอะไรแสดงอะไรทั้งสิ้นเลย
0: ครับ
1: ซึ่งต่างกับประเทศไทยที่โอ้โหโปรโมทกันทั้งผ่านทั้งวิทยุโทรทัศน์คัทเอาท์เลยใหญ่โตมากออกมาเลย
0: ครับ
1: เรามีเสรีภาพในเรื่องบันเทิงนี่แบบเต็มเหยียดเลย
0: ออกจากสุวรรณภูมิมาป้ายแรกก็เห็นแล้วฮะเป็นอย่างนั้นนะ
1: แต่สิงคโปร์ไม่ได้เลยสิงคโปร์ยุคนั้นน่าจะยังรีวอนยูอยู่นะ
0: ครับ
1: ตอนที่ไมเคิลแจ็คสันมาเนี่ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมดูอย่างเน่ๆอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เขายอมให้สัมภาษณ์สดทางวิทยุ อะไรต่างๆเนี่ยตามรายงานข่าวนะ
0: ครับ
1: ผมก็คิดว่าสิงคโปร์น่าจะผ่อนคลายขึ้นเยอะละผ่อนคลายให้บรรดาพวกศิลปินต่างชาติหรือศิลปินเพลงร็อกศิลปินอะไรพวกนี้สามารถที่จะอยู่บนหน้าสื่อได้เอาใจพวกแฟนพงแฟนเพลงอะไรก็น่าจะเปิดเสรีภาพตรงนี้มากขึ้น
0: ก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตอะไรนะที่บอกว่าจะไปเล่นในสิงคโปร์กับภูมิภาคเนี้ยแล้วนักลงทุนที่สิงคโปร์บอกว่าผมซื้อคุณเลยคุณไม่ต้องไปที่อื่นคุณเล่นที่นี่ที่เดียวอ่ะเพื่อให้คนอื่นเขามาหาเราที่สิงคโปร์
1: คนมีตังค์อ่ะ
0: ครับเพื่อให้คนเนี่ยมาสิงคโปร์มาดูคุณตรงนี้คุณไม่ต้องไปเล่นที่อื่นแล้วนี่เขาจ้างกันอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ความหลากหลายของสิงคโปร์เนี่ยก็คือวันสำคัญของศาสนาทุกศาสนาเขาเป็นวันหยุดด้วยพี่วิสาร
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: วันวิสาขะเขาเป็นวันหยุดวันคริสต์มาสเขาก็เป็นวันหยุด
0: ครับ
1: ตรุษอีดิทฟิตตี้อะไรเนี่ย
0: หยุดหมด
1: อย่าฮารีรายอเลยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้คนเขาหลากหลายขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: ใช่ใช่คนเขามีความหลากหลายมากมีความหลากหลายมาก
0: ครับ
1: ตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยมันจะโดยกฎหมายก็คงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าธรรมเนียมปฏิบัติเขาเนี่ย
0: ครับ
1: ตำแหน่งเนี้ยคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเนี่ยจะเป็นคนเชื้อสายทมินที่จะมาเป็นประธานาธิบดีของสิงคโปร
0: ์อันนี้ท่านมาอยู่เมืองไทยด้วยนะ
1: ที่มาเมืองไทยนี่แหละท่านก็เป็นเชื้อสายทมิน
0: ครับ
1: เชื้อสายมาเป็นผู้ที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศอินเดียนะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นทมินผู้ที่อยู่ในรัฐทมินนาดูแล้วก็เกระอะไรพวกนี้เป็นชาวทมิน
0: ครับ
1: คนทมินเนี่ยจะมาอยู่ที่สิงคโปร์มาเลย์เยอะก็เนี่ยจนกระทั่งเป็นประชากรระดับน่าจะชั้น3
0: ครับ
1: ลำดับ3เขาก็จะให้เป็นเขาก็จะเป็นประธานดีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็

0: ผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเชื้อสายจีน
1: นายก
0: ฮะนายกนายกจะเป็นเชื้อสายจีน
1: ครับ
0: แต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยหรือรองนายกเนี่ยจะต้องเป็นมาเลย
1: ์โอ้ยแยกกันอย่างนั้นเลยเหรอฮะ
0: มันเกือบอาจจะไม่เขียนในรัฐธรรมนูญแต่โดย
1: เป็น
0: วิถีการปฏิบัติ
1: เน
0: ี่ย
1: อ๋อเป็นวัฒนธรรม
0: เขาจะเป็นลักษณะวางกันไว้แบบอย่างเงี้ยอ๋อ
1: เหมือนกับประเด็นของเยเมนนะพี่เพศานใช่ไหมที่นายกแล้วก็อะไรเนี่ยกลุ่มฮูตีแล้วก็ใครประธานสภาคนละกลุ่มคนละเชื้อชาติคนละสัญชาติที่มารวมกันเป็นเยเมนอย่างนั้นนะลักษณะคล้ายๆกันไหม
0: เยเมนเข้าใจว่ามันจะมีอิสลามที่มันต่างนิกายกัน
1: ครับ
0: มันจะมีชีอะกับทางซ
1: ุนีครับ
0: มันเป็นสองสายใหญ่ๆที่อยู่ในนั้นแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้หลายๆประเทศในอิรักในหลายๆประเทศที่ตกลงกันไม่ได้มันก็จะลบกันอ่ะ
1: ครับก็เลยต้อง
0: ต่างฝ่ายต่างก็อยากจะเป็นฝ่ายที่มีอำนาจนำอยู่ในประเทศของตัวเอง
1: ก็เลยต้องจัดสรรอำนาจกัน
0: ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องลบกัน
1: นะฮะ
0: ก็เหมือนเลบานอนก็ลบกัน
1: ครับ
0: จนกระทั่งในท้ายที่สุดก็ต้องตกลงกันว่าคริสผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์จะเป็นประธานดี
1: อ๋อไม่ใช่เยเมนเลบานอนครับผมจำประเทศ
0: ใช่ไหม
1: เลบานอน
0: ใช่แล้วก็ที่เป็นอิสลามสายชีอะจะเป็นประธานสภาแล้วถ้าสายซุนีจะเป็นนายกอะไรเง
1: ี้
0: ยเขาจะมีแบ่งกัน
1: จัดสรรอำนาจกันแบบนั้น
0: จัดสรรอำนาจกันตามกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆในเลบานอน
1: นี่ก็โอ้โหเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะที่โอ้โหหลายคนเพิ่งทราบเหมือนกันว่าอ๋อสิงคโปร์เขา
0: แต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยน้องเนเน่ดังมากที่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: แล้วสื่อเขาก็ให้ก็สื่อก็รายงานข่าวกันอย่างคึกโครมนะมีทั้งสื่อโซเชียลมีทั้งสื่อทางการต่างๆรายงาน
1: กรรมการAGT อ่ะพี่เบสารเขาบอกว่าเขาตั้งแต่ตั้งแล้วก็ประกวดการแข่งขันมาเนี่ยก็มีปีนี้ฮะที่บูมสุดแล้วก็ดูว่าคนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจการประกวดครั้งที่21มากที่สุดเลยมันเป็นประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ที่เกาะน้องเนเน่แล้วก็โปรโมทน้องเนเน่มาก่อนหน้านี้แล้วครับประจวบเหมาะกันกับพอน้องเข้าไปประกวดเนี่ยโอ้โหทางเวทีประกวดเขาก็เลยเอาบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่นชมน้องนะฮะแล้วก็วิเคราะห์เสียงของน้องการเล่นดนตรีความสามารถต่างๆขึ้นไปอัพเลยบนเวทีว่าเนี่ยทั่วโลกของอินฟลูต่างๆเนี่ยเขาพูดถึงน้องยังไงก็กลายเป็นคนที่เป็น FC ของบรรดาอินฟลูต่างๆตามน้องเนเน่มาด้วยฮะก็เลยกระฉ่อนกันเข้าไปใหญ่เลยครับแค่เฉพาะได้โกลบอลบัสเซอร์เชื่อไหมว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผมตามดูนะพี่เพศานร้องห่มร้องไห้กันหมดเลยฮะแล้ว FC เขาจะเป็นยังไงอ่ะพี่เพศาน
0: ดีอกดีใจกันใหญ่เลย
1: ใช่ฮะคนที่เราเชียร์คนที่เราบอกว่าคนนี้เหมาะสมที่สุดแล้วน้องเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วเนี่ยนะจริงๆเขาบอกว่าไม่อยากได้ที่หนึ่งด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวกูจะไปติดล็อกสัญญาทำอะไรไม่ได้ฮะ
0: ฝรั่งจะจับเซ็นสัญญาหมดเลย
1: ใช่ครับใช่ฮะกลัวทำอะไรไม่ได้ฮะโอ้แต่ว่าแม่ใครเข้าไปประกวดมันก็ต้องหวังที่หนึ่งใช่ไหมครับ
0: อันนี้เป็นอะไรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของสิงคโปร์เลยใช่ไหม
1: ทั้งสิงคโปร์ทั้งทั่วโลกเลยฮะทุกประเทศเลยมีไปสารคือตอนที่น้องจะขึ้นรอบก่อนรองก่อนชนะเลิศเนี่ยก็รอบรองเนี่ยบนเวทีก่อนน้องที่จะขึ้นมานะครับเขาเปิดเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์ใครพูดถึงน้องเนเน่อะไรบ้างปูพื้นมาอย่างนั้นเลยนะครับก็ทำให้กระชอนไปใหญ่เลยนะฮะ
0: คร
1: ับแล้วก็เราก็ทราบมาแล้วว่าน้องเขาตัดสินใจแล้วนะเงินรางวัลที่ได้มา1ล้านเหรียญเนี่ย30ล้าน
0: รับเลยใช่ไหม
1: เขาจะรับเลยฮะอู้รับเลยมันหักไปเยอะเหมือนกันนะพี่ไพศาลเหลือ 3-4 แสนเองฮะ
0: จริงๆผมคำนวณได้นะแต่ว่าวิชานี้คืนอาจารย์ไปหมดละ
1: ครับ
0: เขาเรียกทำ present value
1: ยังไงฮะ
0: คือ1ล้านใน40ปีเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะทยอยจ่ายไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ในเวลา40ปีแต่ว่าถ้าคุณต้องการรับเลยเนี่ย

0: จะคิดมูลค่าณปัจจุบันในทางการคำนวณเนี่ยเขาเรียกการทำ present value ออกมา
1: อ่าม
0: ันจะมีหลักมันจะมีไอ้เรื่องวิธีคิดในทางคณิตศาสตร์เนี่ย
1: ครับ
0: ท่านคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์จะต้องเรียนวิชานี
1: ้ต้องอ๋อ
0: การคำนวณ present value เนี่ย
1: ครับ
0: ทำให้มันเป็นค่าปัจจุบัน
1: ครับ
0: นะฮะสิ่งที่มันมีมูลค่าแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปในอนาคตเนี่ยเราอยากจะรู้เลยว่าแล้วถ้าอย่างนั้นปัจจุบันเลยเนี่ยถ้าจะให้มันจบในปัจจุบันปิดกันในปัจจุบันเลยเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมมัน1ล้านณอีกรวมแล้วอีก40ปีเนี่ย
1: ครับ
0: กับณก้อนเดียวณปัจจุบันเลยมันเขาเรียกการทำ present value กลับมา
1: ก็ได้ 3-4 แสน
0: มันจะบอกมาตัวเลขมันจะเป๊ะๆกันประมาณนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มันก็ไหลน่าจะไหลหมื่นเหรียญอยู่กันใช่ไหม
1: ก็แต
0: ่รวมๆแล้วเห็นว่า89ล้านบาท
1: 89ล้านบาทประมาณ9ล้านบาท
0: ประมาณใช่ไหม
1: โอ้แต่น้องได้คอนโดมิเนียมไอ้ผืนใหญ่ๆไปนะตรงบางนาเนี่ยมันก็มูลค่าเยอะนะที่เจ้าสัวเขาให้มีรถไฟฟ้าแล้วก็โอ้โหไปออกรายการอะไรก็น่าจะก็น่าจะ
0: โอ้ยเป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องเป็น10ตัวแล้วมั้งสินค้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็มีเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็เยอะหนะมีไม่น่าห่วงเลย
1: ดังอีกนาน
0: มีนะยังมีธุรกิจ
1: อนาคตสดใสนะฮะ
0: ครับ
1: ยิ่งเรียนไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยโอ้ลุ่งแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนฮะถ้าเดินตามรอยมีความมุ่งมั่นประสบความสำเร็จได้ครับครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2มาคุยกันอีกหลายเรื่องเลยครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: วันนี้เรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาสนใจกันเยอะนะ
1: ครับ
2: ไอเรื่องเด็กแข่งรถกันเนี่ย
1: โกคาร์ทโอ้โหก็มีบทสรุปมาพี่ไพศาลว่าจบไหม
2: ก็ต้องจบแต่ว่าจะหาทางลงกันยังไงนั่นแหละ
1: ครับ
2: มันสุดแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ใช่ไหมทุกคนไม่ยอมรับก็คงไม่ได
1: ้ครับ
2: เพราะทุกคนก็ไปรอว่าให้เขาเป็นคนชี้ขาดรอยสอท
1: อผิดกติกาไหมประมาณ
2: รอยสอทอแถลงชี้แจงโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาเด็ดบีศึกซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ระบุผลตรวจสอบพบเครื่องยนต์รถน้องพายุไม่ตรงตามสเปคที่กติกากำหนด
1: ครับ
2: ย้ำการแข่งขันรุ่นนี้ต้องใช้เครื่องยนต์ตามมาตรฐานเดียวกันทุกคันส่วนบทสรุปเรื่องผลการแข่งขันให้ผู้จัดเป็นผู้พิจารณาพร้อมเผยผู้จัดเผชิญความเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาล
1: เอาวันนี้นัดมาแถลงด้วย

0: ไม่มาบอกอยู่โรงพยาบาล
1: บอกว่าเครียด
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเครียดจริงๆหรือว่าเครียดตามข่าว
0: ครับ
1: นะฮะก็อันนี้ก็เป็นการแถลงของนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่ารยศทเองเลยนะ
0: ครับ
1: คุณพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีระลิศนะ
0: ก็
1: วันนี้ถามว่าผิดไหมผิดแต่เราไม่ได้เป็นผู้จัดเมื่อผิดเราก็จะส่งผลแบบผู้จัด
0: ครับ
1: โดยเป็นเรื่องของการแข่งขันเราดูในเรื่องกติกาเท่านั้นแต่ก็ตำหนินะว่าจริงๆเรื่องอย่างนี้ถ้ามันจะไม่ทำให้ทุกอย่างมันลุกลามบานปลายเนี่ยผู้จัดและกรรมการในที่อยู่ร่วมในการจัดเนี่ยต้องตัดสินนะหน้างาน
0: มันจบในสนามไปแล้วไม่ยอมตัดสินครับ
1: ต้องจบไปเลยตกลงว่าผิดไม่ผิดอะไรไงต้องตัดสินไป
0: ครับ
1: คือถ้าจะมาถึงรยศทเนี่ยหมายถึงว่ามีการอุทธรณ
0: ์ครับ
1: คนที่คิดว่าเห็นต่างเนี่ยมาอุทธรณ
0: ์ครับ
1: เช่นเขาเห็นว่าไม่ควรไม่ผิดถ้าสมมติว่าตัดสินว่าผิดแล้วก็เห็นว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยเขามาอุทธรณ์ได้ไอ้อย่างเงี้ยแต่ก็นี่พอโยนมาต้องให้เขาตัดสินแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่ามันไม่เขาพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผลนะมันไม่ได้เกี่ยวกับผลใครแพ้ใครชนะอันนั้นเขาปิดตาไม่ไปรับรู้เลยนะ
0: เอาเรื่องของกติกาก่อน
1: เอาเรื่องว่าเครื่องยนต์ที่ส่งมาให้เขาดูเนี่ย
0: ครับ
1: เมื่อเทียบกับมาตรฐานของการแข่งรถรุ่นเนี้ย
0: ครับ
1: ไอ้ที่มีรถคันหนึ่งใช้เครื่องอันเนี้ยมันถูกหรือผิดเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าผิดถามวันนี้ก็คือผิดไหมก็ตอบว่าผิด
0: ครับ
1: ชัดนะ
0: มีผู้ที่ไปแต่งรถนะฮะทีมรถโกคาร์ทของผู้ได้รับชนะเลิศอ่ะแต่ยังไม่ได้ประกาศรางวัล
1: ของน้องพายุนี่เขาเป็นทีม DT
0: Motorsport
1: ชื่อทีม DT Motorsport
0: เขาโพสต์อย่างนี้นะฮะพี่ไพศาลหลังแถลงของรยศทขอน้อมรับคำตัดสินนะของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยไม่มีข้อโต้แย้งครับขอโทษทุกฝ่ายสำหรับการตีความใบรับรองมาตรฐานที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของโรงงานความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดครับไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งเป็นเด็กที่ขับรถตามทีมเตรียมรถไว้ให้ครับทั้งนี้ข้อความในเอกสารของโรงงานได้สร้างความสับสนแก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงานซึ่งมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกับทีมเช่นกันก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดนับจากนี้ทีมจะใช้ความระมัดระวังในการตีความกฎกติกามากยิ่งขึ้นโดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมกติกาและโรงงานผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับทีมขอใช้พื้นที่ขอโทษครอบครัวน้องพายุขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีต่อทีมเสมอมาขอโทษน้องๆผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านและครอบครัวขอโทษผู้ติดตามและให้กำลังใจน้องพายุทุกท่านที่ทำให้ผิดหวังและขอโทษรยศทผู้จัดการแข่งขันและก็นักกรรมการทุกครอบครัวในรุ่นไอ้เครดิตบีนะที่ทำให้เกิดความสับสนและวุ่นวายเขามีถามนอกรอบเนี่ยเอาทำไมไปปรับแต่งไอ้เสื้อสูบให้มันเหนือกว่าคนอื่นเขาบอกว่าไอ้เสื้อสูบเดิมเนี่ยไอ้ตอนไปซ้อมวันรอบซ้อมอ่ะพี่ไพศาลเร่งไม่ขึ้นพอไปถอดเครื่องออกมาดูปรากฏว่าเสื้อสูบมันมีรอยฮะเหมือนรอยร้าวประมาณนี้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนก็เข้าใจว่ามันกติกาอนุญาตให
1: ้
0: ปรากฏว่ามันผิดกติกาตามที่รยศทเขาออกมาอธิบายก็เลยต้องมาขอโทษขอโพยแต่ว่าโอ้โหแต่ละฝ่ายไปกันค่อนข้างแรงเลย
1: ก็ช่างเครื่องประจำทีม DT Motorsport ชื่อเชษ
0: ครับ
1: ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดกรณีการเปลี่ยนเสื้อสูบเครื่องยนต์ของรถหมายเลข69ที่คว้าอันดับ1ในรุ่นคาเดตบี
0: ครับ
1: โดยยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและทั้งหมดเนี่ยผ่านการตรวจสภาพจากคณะกรรมการกลางของโรงงาน IAME ทั้งก่อนและหลังการแข่งเรียบร้อยแล้วเชษช่างเครื่อง DT Motorsport บอกว่าเครื่องยนต์หมายเลข027632ที่ได้รับ

0: จากโครงการได้ผ่านการแข่งขันมาแล้ว2สนามรวมถึงใช้ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในช่วงวันซ้อมก่อนแข่งจริงพบว่าเครื่องยนต์มีอาการวิ่งไม่ออกและทำเวลาต่อรอบช้าลงมาเปิดเช็คดูพบว่าเสื้อสูงเกิดรอยหลังไอเสียซึ่งพิจารณาแล้วไม่สามารถใช้แข่งขันทันในวันเสาร์อาทิตย์อย่างแน่นอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้รถสามารถลงแข่งได้จึงได้สอบถามไปยังเฮียตีผู้จัดงานซึ่งได้รับคำตอบให้เช็คดูตามกฎกติกาเมื่อตรวจสอบในคู่มือพบคำว่าอแปลว่าหรืออยู่ข้างรูปเสื้อสูบรุ่นเก่าทำให้เข้าใจว่าสามารถเลือกใช้เสื้อสูบสเปคเดิมของทีมที่เคยแข่งในโครงการทรูได
1: ้อ๋อคือแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อย่างนี้แหละ
0: จึงได้นำมาใส่และลงซ้อมเปรียบเทียบเวลาซึ่งพบว่าเวลาสูสีกับคู่แข่งเป็นปกติไม่ได้มีการได้เปรียบเสียเปรียบแยกแต่แปลกแยกแต่อย่างใดแล้วเชษคนนี้ช่างเครื่องคนนี้ระบุเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการตรวจสภาพอย่างเข้มงวดว่าการแข่งทางผู้ตรวจสภาพของรายการซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงจากโรงงาน IAME ได้ทำการตรวจเช็คและติดซีลเครื่องยนต์ให้อย่างถูกต้องเรียบร้อยหลังแข่งรอบไฟนอลรถหมายเลข69เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1จึงต้องรับการตรวจสอบสภาพอย่างละเอียดร่วมกับรถอันดับ1ถึง3โดยตนได้ลื้อเครื่องยนต์ต่อหน้ากรรมการซึ่งผลการตรวจไม่พบปัญหาหรือความผิดปกติใดๆกรรมการกลางจาก IAME จึงยืนยันว่าผ่านและให้เก็บอุปกรณ์กลับได้โดยไม่มีการแจ้งความผิดหรือให้เซ็นเอกสารรับทราบความผิดใดๆทั้งสิ้นเรื่องการตีความในกฎหน้า20ความเข้าใจของผมอาจจะมีความผิดพลาดในการแปลแต่ผมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความได้เปรียบเพียงต้องการให้รถกลับมาแข่งขันได้เท่านั้นหากเสื้อสูบรุ่นเก่าเร็วกว่าจริงสามารถตรวจสอบความเร็วสูงสุดเช่นท็อปสปีดและเวลาต่อรอบหรือว่าเบสแลปของแต่ละฮีทเปรียบเทียบได้ช่างเครื่องดีทีสปอร์ตคนนี้กล่าวก็พยายามยังก็พยายามจะชี้แจงรายละเอียดอะไรอยู
1: ่เขา
0: ถึงแม้ว่าจะคงจะต้องเปิดฉากก็ต้องบอกว่ายอมรับ
1: ครับ
0: ตามที่ราชยานยนต์ระยะสทเขา
1: สรุปมา
0: ฟันธงมาละ
1: ใช่ครับแต่ก็ยังมีอยังมีแต่อย่างเงี้ยเราเข้าใจเราสำคัญในกติกาผิดยังไม่ตรงกันเดี๋ยวรอบหน้าจะถามให้ชัดเจนไปและลักอักษรไปเลยนะแต่เรื่องการเถียงกันแบบนี้เรื่องการโอ้โหออกมาใส่กันลักษณะนี้นะคุณต๊อดปิติพิรมภักดีครับนักแข่งโกคาร์ทที่เคยสร้างชื่อให้กับไทยเราแล้วก็คล่ำวอดในวงการนี้มา35ปีเนี่ยนะออกมาบอกว่าควรจะหยุดกันได้แล้วนะครับพี่เพศานนะฮะควรจะพอได้แล้วถ้ารักเด็กจริงช่วยสร้างความทรงจำให้ดีๆนะฮะสำหรับน้องๆที่เป็นนักแข่งรุ่นใหม่ด้วยนะครับเนี่ยคุณต๊อดออกมาบอกว่าเนี่ยนะสำหรับในประเด็นดังกล่าวนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมันไปจะไปติดในความทรงจำของเด็กๆครับพี่เบสารเพราะว่าเด็กๆ เขาไม่รู้เรื่องนะฮะให้ขับรถคันนี้เขาก็ขับครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ข้างในเครื่องยนต์มันเหนือคนอื่นหรือว่ามันผิดกติกาอย่างไรเขาก็ซัดฝีมือเขาเต็มที่ตามที่เขาฝึกซ้อมมาอย่างน้องพายุเนี่ยนะปิดเทอมปิดเรียนเขาจะไปที่ไหนเขาจะไปเที่ยวกันไม่ฮะขอมาฝึกซ้อมขอมาฝึกซ้อมมีตั้งใจมากพี่เบสารแต่พอเจอลักษณะนี้ไปเนี่ยกลัวมันจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีคุณต๊อดบอกว่าในฐานะของลูกที่ยังไม่มีโอกาสเป็นพ่อของเด็กๆเนี่ยต้องบอกเลยน้องๆเยาวชนคนกลุ่มเนี้ยเก่งมากสู้ต่อไปนั่นหลานๆเนี่ยผมแข่งรถมา35ปีในไทยแล้วก็ต่างประเทศเปิดโรงเรียนสอนแข่งรถมีนักเรียนนับร้อยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แค่อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจมากกว่าชนะหรือแพ้มันคือความผูกพันของครอบครัวอยากให้เด็กไทยได้ไปไกลกว่าผมอยู่ต่างแดนมันไม่ง่ายหรอกเราต้องมีลมใต้ปีกแล้วก็สุดท้ายฮะสมาคมรอยสทมีคำตัดสินโกคาร์ททีมพายุนะฮะทำผิดกติกาเพราะแข่งรุ่นนี้ต้องใช้เครื่องแบบเดียวกันต๊อดปิติก็เลยออกมาโพสต์อีกครั้งบอกว่าพอได้แล้วถ้าคุณรักเด็กจริงๆความทรงจำของเขาช่วยสร้างกันให้ดีๆผมว่าสื่อสารเนี่ยไอการสื่อเนี่ยควรจะเลิกลงเรื่องเด็กๆได้แล้วครับก็เหมือนคุณหมอฮะวันนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์สุโรจน์สุภเวก

0: ขินเป็นหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ของสิริราชพยาบาลพูดถึงผลกระทบของจิตใจเด็กเลยนะพี่เบสารสิ่งที่น่ากังวลก็คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังทั้งจากการพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็การนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดต่อในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กวัยเพียง9ขวบเนี่ยนะครับยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากสังคมได้อย่างเต็มที่อีกทั้งนะฮะข้อความหรือว่าเนื้อหาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันยังอยู่แล้วก็ถูกนำกลับมาแพร่ซ้ำแพร่ซ้ำแพร่ซ้ำได้อีกอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกและก็ความมั่นใจของเด็กในระยะยาวได้ครับ
1: อืม
0: นั่นแหละ
2: ครับ
0: ควรจะจบได้แล้วนะครับ
1: อืม
2: ก็บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ไปโหนเรื่องนี้ก็หยุดกันนะ
0: ครับ
2: นะ
0: ครับ
2: เพราะว่าประเด็นก็คือมันก็มีผู้ที่เขาชี้ขาดเขาก็ชี้ขาดไปแล้วไปเปลี่ยนแปลงหรือจะไปพยายามจะทำให้มันเป็นอย่างอื่นอะไรมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องไปอย่างนี้แหละ
0: ครับครับก็ดูกรรมการฮะเขาจะชี้ยังไงจะให้ที่สองขึ้นมาที่หนึ่งที่หนึ่งถูกปรับแพ้ฟาวไปหรืออะไรยังไงรอดูตรงนั้นดีกว่าเด็กๆก็คือมีหน้าที่ซ้อมมีหน้าที่แข่งแต่การเตรียมรบเด็กๆก็ไม่ได้ซ้อมเองมาเปลี่ยนเองที่ไหนแล้วเสื้อสูบใช่ไหมฮะ
2: ใช่เขามีทีมที่ซัพพอร์ตให้อย
0: ู่ผู้ทีมทำให้อยู่แล้วนะฮะหลังจากนี้ไปก็ไปฝึกซ้อมกันเอากติกงกติกาให้มันชัดเจนหรือก่อนจะลงแข่งขันมันน่าจะมีการตรวจเครื่องยนต์กันก่อนไหมพี่ไพศาล
2: มีอยู่แล้วมี
0: ใช่ไหมฮะแล้วมันไปพลาดตรงไหนเนี่ย
2: แล้วแสดงว่ามันก็มีความหละหลวมอยู
0: ่ครับ
2: แต่เขาบอกว่าเรื่องการประท้วงเรื่องอะไรต่างเป็นเรื่องปกตินะ
0: ครับ
2: การแข่งก็มีเห็นแต่ว่าอย่างที่นายกสมาคมเขาบอกว่าถึงประท้วงอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ควรจะไป
0: uh-huh.
2: ไม่ควรจะต้องไปหยุดรอให้มีการตัดสินควรจะตัดสินอะไรกันเฉพาะหน้าตรงนั้นให้ได้ก่อน
0: ในฐานะ yeah. แฟนแมนยูนะบางแมตช์ที่VAR ออกมาบอกมันล้ำหน้ากรรมการเป่าให้เข้าไปแล้วช้ำใจขนาดไหนมันต้องทำใจได้ฮะ ใช่ไหมฮะ
2: มันก็ตลอดประวัติศาสตร์ของการใช้ไอ้ VAR ใช้อันนี้มันก็จะมีได้เปรียบบ้างเสียเปรียบบ้าง
0: ใช่ครับใช่ไหมกีฬา
2: เขียนว่าได้ส่วนใหญ่มักจะเสียเปรียบอาจจะว่าได
0: ้ครับ
2: หรือส่วนใหญ่จะได้เปรียบก็เงียบเงียบเลย
0: นะคือกีฬามันก็เป็นแบบนี้นะเราแพ้วันนี้พรุ่งนี้ก็คิดว่าเราจะแพ้อีกแล้วก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันนะใช่ไหมครับ
2: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นึงนะ
0: ครับครับ
2: เดี๋ยวกลับมาครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: วันนี้ทางฝ่ายค้านมีคุณจากประชาธิปัตย์นะ
0: คุณสาธิต
2: วงศ์น้องเตย
0: ครับ
2: นะ
0: มีคุณกรณ์แล้วก็มีดร.การดีวันนี้ที่ออกมา อธิบายเรื่องอภิปรายครับ
2: ครับคุณสาธิตออกโรงปะทะเดือดปัดข้อเสนอซักฟอก3วัน4วันของรัฐบาลยืนยันฝ่ายค้านขอเวลา5วันเต็มเพื่อชำระผลงานอย่างละเอียดไม่มีรัฐบาลไหนในโลกขีดเส้นเวลาตรวจสอบตัวเองอุตสาหที่วงหนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังมีรายงานว่ารัฐบาลเสนอจัดเวลาพิปรายไม่วางใจรายบุคคลระหว่าง 27-30 โดยบอกว่าเมื่อเกือบ2เดือนก่อนในการประชุมวิปร่วมฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเคยมีการเตรียมกรอบเวลาพิปรายไว้เบื้องต้นประมาณ1สัปดาห์หรือ5วันและอย่างไรก็ตามหลังจากฝ่ายค้านได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเป็นทางการแล้วกลับยังไม่มีการจัดวิปประชุมวิปร่วมทั้ง2ฝ่ายเลยแม้แต่ครั้งเดียว

0: ซึ่งมองว่าควรจัดประชุมขึ้นภายในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือกรอบเวลาและวันอภิปรายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่จะมาขีดเส้นว่าจะให้อภิปรายกี่วันรัฐบาลอยู่ในฐานะผู้ถูกอภิปรายไม่ใช่ผู้อภิปรายจะมารู้ได้อย่างไรว่าฝ่ายค้านมีผู้อภิปรายกี่คน
1: ครับ
0: และต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงมาบอกว่า2หรือ3วันก็เพียงพอไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่มานั่งกะเกณฑ์เวลาตรวจสอบตัวเองแล้วก็ยังบอกว่าฝ่ายค้านยังยืนยันจุดยืนเดิมว่าฝ่ายค้านต้องการเวลาอภิปรายเต็มที่5วันเพื่อลงรายละเอียดเนื้อหาสาระได้อย่างครบถ้วนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยที่คุณจะมาบอกว่า2วัน3วันหรือ5นาที1ชั่วโมงและนี่คือตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่จังหวัดบุรีรัมย์ มีเน็ตด้วยครับ
1: ครับก็อภิปรายคุณชัยชนกเนี่ยดูข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยนะฮะไม่เหมาะสมไม่ควรไม่มีความสามารถเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโอ้เชื่อฮะว่าอภิปรายหลังบ้านคุณชัยชนกแน่นอนแล้วก็ประเด็นที่จะอภิปรายนายกรัฐมนตรีมันมีประเด็นอ่อนไหวด้วยไงนะฮะเรื่องของโหนอะไรประมาณเนี้ยนะฮะวันก่อนผมมีโอกาสได้คุยนักวิชาการนะพี่ไพศาลคือเขาก็ห่วงประเด็นละเอียดอ่อนนะประเด็นเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์พวกพ้องมีใบเสร็จแน่นอนอันเนี้ยนักวิชาการที่เขาวิเคราะห์กันบอกไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้คุณเอื้อยังไงเอาหลักฐานมาซิเอาใบเสร็จมาหน่อยคุณประมูลงานของรัฐเอาพวกพ้องอย่างเดียวเลยเนี่ยเอาตัวเลขมาดูนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์แต่ประเด็นความเชื่อว่าไปโหนเนี่ยนะจินตนาการล้วนๆครับคุณอภิปรายมาเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่สุดเลยนี่นะฮะอาจจะหอกนั้นย้อนกลับมาตัวเองก็ได้อันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่นักวิชาการฝากไว้อะฮะส่วนวันอภิปรายนะฮะระยะเวลาจะเป็นแค่ไหนเนี่ยนะฮะแม้ว่าคร่าวๆที่มันมีแพรมๆออกมาเนี่ย 2-3 วันเนี่ยพี่ไพศาลแต่ว่าเมื่อเย็นเนี้ยผู้สื่อข่าวไปถามประธานโสพลนะฮะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเนี่ยได้รับรองญัตติว่าเป็นญัตติที่มีการแก้ไขคือปรับถ้อยคำเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่ได้ปรับเนื้อหาสาระนะฮะยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้อยคำให้มันสละสลวยขึ้นนะครับแล้วก็ส่งไปที่ครม.แล้วครับโดยตามหลักแล้วเนี่ยต้องมีการนำเข้าครม.เพื่อให้ครม.แจ้งกลับมาที่สภาว่าจะเริ่มต้นวันไหนซึ่งหากได้รับแจ้งว่าจะเริ่มวันไหนเนี่ยก็จะได้นัดประชุมกับคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ฝ่ายฮะคือวิปฝ่ายค้านและก็รัฐบาลนี่นะครับว่าจะมีการอภิปรายกันกี่วันคุณโสพลบอกว่าที่พูดกันทั่วไปว่าอภิปราย3วันบ้าง4วันบ้าง5วันบ้างเนี่ยจริงๆครับยังไม่มีการพูดคุยกันโดยเป็นเรื่องที่วิปทั้ง2ฝ่ายต้องตกลงกันตนอยากให้อภิปรายโดยเร็วหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยรัฐบาลจะได้มีเวลาในการทุ่มเทกับการแก้ไขปัญหากับประชาชนต่อไปหากเป็นไปได้คาดว่าปลายเดือนตุลาคมนี้นะจะได้อภิปรายหากไม่ติดขัดอะไรครับเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่คุณโสพลบอกว่าตนไม่หนักใจการพูดจาอะไรในสภาไม่ใช่เฉพาะพูดในสภาเป็นการพูดให้ประชาชนฟังดังนั้นฝ่ายไหนที่พูดแล้วมีความน่าเชื่อถือก็จะได้ประโยชน์การอภิปรายเรียกว่าการกล่าวหารัฐบาลมีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาใครจะฟังขึ้นไม่ฟังขึ้นเนี่ยใครจะมีหลักฐานหรือว่าไม่มีหลักฐานคอยดูวันอภิปรายครับตนเองเนี่ยไม่หนักใจเพราะทำตามข้อบังคับหากทุกฝ่ายเคารพข้อบังคับการประชุมก็จะราบรื่นไม่เป็นที่รำคาญของประชาชนบางครั้งประชาชนมองเห็นการพูดจาที่ขาดสาระพูดจาแล้วมีการโต้เถียงกันมันไม่เป็นเรื่องนี่นะฮะประชาชนก็เบื่อหน่ายแล้วอยากให้การเมืองมันสร้างสรรค์ครับโอ้แต่ยากครับประธานโสพลครับหลังๆมาเนี่ยผมขอประท้วงผู้อภิปรายผมขอประท้วงผู้ที่กำลังประท้วงผู้อภิปรายอยู่อย่างเงี้ยเพื่อจะสกัดไม่ให้อภิปรายราบรื่นนะครับเอามันก็เป็นเทคนิคของบรรดานักการเมืองเขาอะนะฮะซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายซึ่งนี่ฮะเจตนาอารมณ์ของเขาก็คือให้เบื่อแล้วไม่ต้องฟังพอไม่ฟังแล้วก็จะไม่รู้ว่ากล่าวหาหรือว่าแจงข้อกล่าวหากันยังไงไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่เขาประท้วงกันด้วยนะพี่พิสาร
0: ครับขณะที่วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
1: อาจารย์เชนอาจารย์เชน
0: อาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์
1: ครับ
0: ในฐานะแกนนำ

0: เพื่อไทยก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าในที่ประชุมครม.เมื่อวันพุธเนี่ยทางตัวคุณยศชนันได้พูดในที่ประชุมว่าพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะ
1: ครับ
0: นะคุณยศชนันก็บอกว่าสื่อถามว่าได้พูดอย่างนั้นจริงไหมคุณยศชนันบอกว่าเรื่องการทำงานรัฐบาลปัจจุบันอย่างการจัดประชุม IMF World Bankประสบความสำเร็จด้วยดีต้องชื่นชมที่ทำงานได้อย่างมีระบบและมีเสถียรภาพรวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการทำงานตรงนี้ต้องใช้ความไว้วางใจเชื่อกันจำเป็นที่จะต้องให้คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าในแต่ละงานเราเชื่อมโยงกันและพร้อมสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะถามย้ำว่าแสดงว่าในการประชุมครม.นายกเน้นย้ำเรื่องการยกมือโหวตในการอภิปรายไม่วางใจหรือเปล่าคุณยศชนันบอกว่าในที่ประชุมครม.เป็นลักษณะของการเตรียมข้อมูลที่ยังไม่ทราบว่าจะมีการถามในเรื่องไหนและเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนแต่ละกระทรวงจึงต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมข้อมูลในการทำให้ประชาชนเกิดความกระจ่างจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกับดูแลของตนหากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราก็จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ดีที่สุดก็เป็นไปตามที่นายกให้สัมภาษณ์นะ
1: คร
0: ับ ในวันที่เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยมาร่วมทานอาหารกลางวันที่ทำเนีย
1: บ
0: ว่าการอภิปรายเนี่ยแม้ว่าเขาจะระบุตัวบุคคลมาแค่18แต่ต้องถือว่าเป็นการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะ
1: พาดพิงไปกระทรวงไหนก็ต้องช่วยลูกชี้แจงด้วย
0: พาดพิงไปถึงนโยบายเรื่องอะไรที่อาจจะไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีใน18คนที่ถูกระบุชื่อน
1: ะ
0: รัฐมนตรีท่านนั้นเนี่ยที่กำกับดูแลอยู่ต้องช่วยชี้แจงด้วย
1: ครับก็
0: ถ้ามันพาดพิงไปถ้าเกิดการอภิปรายพาดพิงไปถึงนะ
1: ครับครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีวันนั้นก็ได้อวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับอาจารย์เชนด้วยนะพี่ไพศาลฮะ
0: อ
1: าจารย์เชนอายุ47เองครับ
0: เป็นศาสตราจารย์น่าจะยังหนุ่มๆอยู่นะ
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้โหแสดงว่าเรียนเก่งมากนะฮะก็บอกว่าได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเนื่องจากอาจารย์เชนกับท่านนายกเนี่ยบอกว่าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยที่ท่านนายกดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขฮะตอนนั้นอาจารย์เชนยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดูนะฮะก็เป็นการพูดคุยหลากหลายเรื่องราวแล้วก็เรื่องของการทำงานร่วมกันนี่แหละครับประสานการกันนะฮะคืออาจารย์เชนบอกว่านายกเนี่ยนะฮะอวยพรว่าอย่างไรกันบ้างนะครับท่านก็อวยพรขอให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ขอให้จับมือร่วมรัฐบาลครบเทอมนะฮะอยู่กันไปนานๆประมาณเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเสียงเพื่อไทยมีต้องกังวลนะฮะอาจจะพร้อมสับในการยกมือแต่ว่ามันก็มีประเด็นอีกครับพี่ไพศาลไอ้พร้อมที่จะยกมือเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าพอกำลังใกล้ถึงอภิปรายมันมีโครงการใหม่มาจากพรรคเพื่อไทยโดยกระทรวงเกษตร
0: ใ
1: ช่ไหมฮะก็โอ้โหไหนๆก็จะมีงบเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วเนี่ยขอสัก 8,000 ล้านได้ไหมซื้อรถเกี่ยวข้าวอ
0: ่
1: ะรถเกี่ยวข้าว EV
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับมันจะได้เข้าเงื่อนไขงบ 200,000 ล้านหลังไงฮะเพราะมันต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะฮะเอารถ
0: ใช้เท่าไหร่ 8,000 เหรอ
1: ใช่ครับใช่ไหมฮะ500คัน
0: อ
1: ่ะราคาคันละ16ล้านนะครับก็จะใช้เงินกู้ประมาณสัก 8,000 ล้านจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวไฟฟ้าน ั่นแหละครับเอ๊ะตรงนี้ทำไมมาขอมายื่นมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะฮะมือจะพร้อมสับแต่ขอ EV สักหน่อยได้ไหมสัก500คันก็เป็นคำถามไงจนคุณหมอว่าลงวันนี้ต้องมาโพสต์ตั้งคำถามไปถึงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไงพี่เบสาน
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมมาขอช่วงนี้มันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดให้มาแล้วมือจะครบหรือยังไงหรือนะก็เลยถามคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหลายข้อเลยนะครับเรื่องกรมการข้าวมีหลักฐานหรือไม่รถรุ่นที่จะซื้อเคยใช้งานจริงในนาข้าวประเทศไทยหรือเปล่านะฮะประเด็นที่ควรจะถามไอ้ควรจะตอบเนี่ยสำหรับคุณสุริยะนะครับก็คือ1รถเกี่ยวข้าว EV ที่จะจัดซื้อ500คันเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรและผลิตในประเทศใด 2. เคยนำรถรุ่นนี้มาทดลองเกี่ยวข้าวใน

0: ศไทยหรือไม่ทดลองที่จังหวัดไหนเมื่อไหร่3เมื่อรายงานผลทดสอบการทำงานต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมงเกี่ยวข้าวได้กี่ไร่และต้นทุนต่อไร่หรือไม่นะครับ4มีผู้ผลิตกี่รายที่สามารถเสนอรถตามคุณลักษณะเฉพาะได้นะ5มีแรงงานการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือไม่ว่ารถเกี่ยวข้าว EV จะประหยัดและถูกกว่ารถเกี่ยวข้าวที่ใช้เครื่องดีเซลโดยทั่วไป6การบำรุงรักษาค่าคนขับค่าขนย้ายรถเกี่ยวข้าว EV ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่การดูแลสถานีชาร์จท่านจะบริหารยังไงข้อ7ที่ถามนะฮะและให้คุณสุริยะตอบก็คืออาจจะเป็นคำถามที่ดูเสียมารยาทท่านทำเพื่อชาวนาหรือต้องการเงินทอนนะเป็นเรื่องที่คุณหมอวรงค์อยากจะให้รัฐมนตรีสุริยะตอบเรื่องนี้ครับพี่ไพศาลแล้วก็มาทำอะไรในช่วงที่เขาจะอภิปรายกันแล้วก็ต้องการมือจากพรรคร่วมรัฐบาลให้พร้อมสับในการชนะหรือว่าผ่านโหวตไปครั้งนี
1: ้ในวันนี้นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าว EV คันละ16ล้าน
0: ครับ
1: บอกว่าต้องขอย้อนไปถึงนโยบายของกรมการข้าวที่ต้องการขับเคลื่อนโครงการข้าวคาร์บอนต่ำ1ล้านไร่1ในแนวทางการปลูกข้าวแบบคาร์บอนต่ำคือการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลถ่านหินเปลี่ยนมาเป็นการใช้พลังงานสะอาดทั้งจากพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวมทั้งพลังงานชีวมวลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: 19:31 น.ครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง20:00 น.วันนี้กับเรา2คนนะครับดีเจ2จอนะครับพี่กวยจันแรมนะด้งจามอนครับผม
3: ฉันน่ะขำเสียงแกด้ง
2: เหรอแต่ไม่มีเสียงนะเนี่ยพยายามบิ้วสด
3: ๆดีเจดีเจ
2: พี่เมื่อคืนนะ
3: ว่า
2: ท้องเสียแล้วก็ไข้ขึ้นเมื่อเช้าถ้าเกิดว่าใครฟังนะผมหายไปเบรกแรก
3: แล้วมันนี่อ๋อเบรกแรก
2: ผมบอกแม่ว่าผมขอพักอีกแป๊บนึงเพราะว่าผมไม่ไหว
3: ขอไปเกาะขอบซ่วม
2: ผมไม่เปิดพัดลมแต่ผมนอนห่มผ้านะเมื่อคืน
3: อ
2: ่ะเออหนาวมันหนาว
3: แล้วกินยาดักไว้ไหมอ่ะ
2: ถ่ายเนี่ยประมาณ7รอบทั้งหมดนะเขาก็ตอนเช้าถึงจะฝากเขาซื้อยามาแต่ตอนนี้ก็กินแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอพักแล้วก็ฝากพี่กวยตอนเช้าอยู่คุณผู้ฟังนะ
3: ค่ะ
2: พี่กวยจะร้องเพลงตอนเช้าเพราะมากคุณผู้ฟังขอมาได้เลยนะครับตอนเช้าเนี่ยนะฮะ
3: หรอเพลงอะไรดีอ่ะ
2: เราอาจจะไม่เปิด2เพลงตอนเข้ารายการนะเราจะให้พี่กวยร้อง2เพลง
3: เมียพี่มีชู้ชาวบ้านดูกันทั่ว
2: เออก็ดีสนุกดี
3: สนุกดี
2: สนุกดี
3: พี่เป็นผู้หญิงพี่เราบอกผัวพี่มีชู้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตลกตลกโอ้ยขอร้องขอร้องซิว่ามีอะไรใครทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่รอบทิศกับเราบ้างในช่วงนี้ก่อนจะเข้าข่าว
2: พี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับพี่เคคึกคืนสุดสุดพี่เสกสิทธิ์บอกรับฟังอยู่โคราชช่วงนี้ฝนไม่มีตกแล้วเออนะครับพี่ลำพึงนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันขึ้นไปต่อพี่ทองริน

0: พี่ศาสิมานะครับนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับพี่นันอสังหาบ้านสวนพี่นิรมิตสวัสดีทุกท่านมาด้วยนะครับเช่นเคยพี่ชุดสนุพงศ์บอกไปนอนอีกแล้วนะครับพี่โจรำยองสองดีเจทั้งสวยสุดและหล่อมากพ
1: ี่
0: น
1: ้
0: ำพรบอกอาจารย์ดงจะเอาอวัยวะส่วนใดของพี่คะ
1: บอกมาเลยเดี๋ยวพี่ก็จะถ่ายส่งมาให้
0: อาจารย์ดงใหญ่จะทำวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งนะ
1: เรื่องอะไรล่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่อง
1: เอากับเขาเซ
0: ่ใต้สะดือ
1: ใต
0: ้
1: สะด
0: ือไม่ได้ได้ฉายาใหม่นี่อาจเป็นแล้วนะพี่ว่า
1: ศาสตราจารย์ดงดง
0: ศาสตราจารย์ดงนะ
1: จ้
0: าอ่ะมาเดี๋ยวลุยกันต่อพี่นาสวัสดีครับพี่ทองคำจากบางเขนพี่จิตจากภูเก็ตพี่จิตวิพลชัยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวค่อยๆลุยกันต่อนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: มีเด็กเส้นบอกร้องตอนนี้เลยไม่ต้องรอตีห้าเลยร้องเลย
1: โอ้ยไม่ค่ะรอต้องรอสิเราต้องมีอะไรให้แบบเป็นให
0: ้
1: คนไปตามไปฟังพรุ่งนี้เวลาเข้าข่าวปุ๊บร้องโชว์ก่อนเลยเพลงแรกนะคะคนที่กำลังกรีดยางคนที่กำลังไปกรีดยางเนี่ยน้ำยางก็
0: ได
1: ้บ้าน้ำยางก็ไหลแบบไหลท่วมท้นเลยใครเอาเท่าไหร่
0: ตีห้างลังกีอยู่วิ่งกวยร้องดีเฮ้ยเสียงอะไรวะวิ่ง
1: มาน้ำยางไหลย้อยไปเลยแล้วอย่ามาเมื่อกี้พูดถึงไฮโซปอแล้วมาด
0: ู
1: ความเคลื่อนไหวของครอบครัวของคุณชมพู่และคุณน็อตกันบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าครอบครัวนี้เขาเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นอาทิตย์แล้วแต่วันนี้คนที่ออกมาโพสต์ถึงความเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่มีบ้านอยู่ญี่ปุ่นก็คือคุณหน่อยบุษกรค่ะ
0: ในไอจี
1: ใช่เขามีซื้อบ้านปู่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วคุณหน่อยบุษกรกับแฟนเขาอ่ะสามีเขาอ่ะ
0: คุณเคน
1: พีระเดชเนี่ยไปนำร่องแล้วหลังจากนั้นก็มีหลายละคนนะดาราเนี่ยไปซื้อที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ในไอจีของคุณหน่อยบุษกรเนี่ยก็ลงรูปนะคะโดยเป็นรูปของครอบครัวชมพู่นะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณหน่อยเองเนี่ยไปเจอกันที่ญี่ปุ่นมีสีหน้าสดใสเลยแล้วก็มีการใส่อีโมจินะคะอีโมติคอนหัวใจให้ด้วยพร้อมแท็กหาสาวชมพู่นะคะเวลาแฟนๆที่มาเห็นรูปนี้ก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจน้องพายุนะคะจากดราม่าเนี้ยแล้วก็บอกว่าจะเคียงข้างอยู่ข้างยุตลอดไปนะคะแล้วขอให้โอบกอดยุให้ด้วยนะคะนี่ก็น่ารักยังสดใสอยู่นะคะก็ไม่มีอะไรกลับมาขอเรื่องราวมันผ่านพ้นไปนะคะเด็กก
0: ็จะเที่ยวแล้วป่ะเนี่ยนะ
1: เขาไปเที่ยวเนี่ยหน้าตาสดใสหมดเลยดูดิน้องเกลก็น่ารักโดยมีลูกของคุณหน่อยอ่ะเขาจูงมือน้องเกลเที่ยวอยากเจอน้องเกลสักครั้งหนึ่งนั้นเนี่ย
0: น้องต้องไปตามงานพี่ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: GPS อีกแล้วพี่นะฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: พาคุณยายวัย83
1: ไปไหน
0: ขึ้น
1: คุณยายไปไหน
0: ขึ้นสะพานกับรถแต่มันเป็นสะพานของมอเตอร์ไซค์อ่ะที่แบบมันจะช่องเล็กกว่ารถเก๋งหน่อยอ่ะสะพานเกือกม้าแต่เป็นแต่เป็นของมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่ไอ้ GPS บอกไปได้นะฮะคุณยายก็ขับไปเรื่อยๆทางมันก็เล็กลงเรื่อยๆสุดท้ายกึ้งติดอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะติดอยู่ตรงสะพานเกือกม้าอยู่เทินตรงนั้นเลยนะครับคุณยายบอกไม่รู้จริงๆว่ามันขึ้นไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นสะพานกลับรถของมอเตอร์ไซค์ GPS มันพามาทางนั้นนะครับโอ้โหใช้เวลาอยู่20นาทีนะครับในการนำรถของคุณยายเนี่ยลงมาต้องค่อยๆถอยลงมาสภาพรถคือยางแตก3ล้อเลยพี่นะครับส่วนสะพานก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะฮะก็จากการสอบถามคุณยายบอกไปทำบุญที่โรงเจมาที่ท่าฉลอมนะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงทางเข้าวัดช่องลมฝั่งขาออกนะฮะตัวเมืองสมุทรสาครนะ
1: เวลากลับบ้านพี่จะเห็นอยู
0: ่เน
1: ี่ย
0: คุณยายกำลังจะกลับพุทธมณฑลสาย3นะเปิด GPS มานะก็ไม่รู้นี่ GPS มันบอกว่าเมกะยูเทิร์นเมกะยูเทิร์นนะครับนะปกติมีสติดีนะครับแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เลิก

เห็นความผิดปกติละนะแต่มันก็ขึ้นไปเนี่ยเกือบครึ่งนึงแล้วอ่ะนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็นี่แหละนะค่อยๆถอยลงมารถก็พังราวสะพานก็พัง

0: ระเบิดอะแต่ไม่ซ่อมใช้โซ่เครนเนี่ยยกล้อขึ้นให้พ้นพื้นแล้วก็ขับต่อไปขับไปได้ไงต้องในที่สุดก็เสียหลักจนได้แล้วก็ไปชนเข้ากับรถที่จอดอยู่ไม่รู้อีโนอีเน่เลยแล้วมีเด็กอะอยู่ในรถอะดงมีเด็กกับแม่นอนอยู่รถเพราะว่าพ่อซ่อมรถอยู่ข้างๆอันนี้เหตุเกิดที่บนทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ทางมุ่งหน้าพระราม2นะคะก่อนลงด่านช้างสามเสียนอะในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะเจ้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถปิกอัพสีดำนะคะที่ถูกรถพ่วง18ล้อเนี่ยพุ่งชนท้ายคนข้างในเนี่ยบาดเจ็บติดอยู่2คนเป็นแม่แล้วก็เด็ก6ขวบนะคะในที่สุดแล้วก็ช่วยออกมาได้แม่ออกมาได้แต่ว่าลูกชายเนี่ย6ขวบใช้เวลา20กว่านาทีออกมาได้แต่เสียชีวิตแล้วนะคะโอ้โหเสียใจมากเลยซึ่งคนเป็นพ่อเองเนี่ยก็บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะลูกชายเนี่ยแล้วกับแม่เนี่ยเป็นนอนอยู่ในรถกระบะรถปิกอัพนี่แหละนะคะและตัวเองนะคะกำลังซ่อมรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่จอดเสียอยู่บนทางด่วนแต่ก็ได้เปิดไฟขอทางเอาไว้นะแล้วก็วางกลวยไว้แล้วด้วยแต่กลับมีรถบรรทุกพ่วง18ล้ออีกคันหนึ่งเนี่ยมีนายวิษณุฤทธิ์ตานนท์เป็นคนขับพุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่แรงกระแทกนี่ก็เลยทำให้ลูกชายตายคนขับรถที่เป็นคู่กรณีเนี่ยบอกว่าตัวเองขับรถมาจากระยองขับมาตามปกติเลยรถได้เกิดยางระเบิดก็เลยใช้สลิงติดกับเครนยกล้อที่ยางระเบิดให้พ้นพื้นแล้วพยายามขับแบบประคองรถอ่ะเพื่อให้มันลงทางด่วนให้ได้ระหว่างที่ขับต่อเนี่ยล้อที่ยางระเบิดเกิดไหลลงมาแตะพื้นก็เลยเสียหลักพุ่งชนรถกระบะสีดำที่จอดอยู่นะคะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการก็เลยเชิญตัวคนขับรถไปสอบปากคำนะคะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโหโดงถ้าเราเป็นพ่อเนี่ยแม่เราเสียใจมากเลยอยู่เนี่ยลูกนอนรออยู่ตัวเองกำลังซ่อมรถอีกคันหนึ่งอ่ะแล้วดูสิรถมันโหแล้วมันก็เลยมักง่ายเนาะมันเสียก็ต้องจอดแล้วก็บนทางด่วนดงสามารถที่จะติดต่อให้เขามาช่วยลากลงไปได้อ่ะไม่ใช่ทำเองอ่ะ
1: ก็จริง
0: ทำเองจนขับออกมาแล้วเสียหลักแล้วไปชนคนอื่นเขาอ่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ที่ราชบุรีนะครับในช่วงกินเจแบบนี้หนึ่งอาชีพที่เขาบอกว่าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำก็คือไปหาเห็ดโคนมาขายให้ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะก็ตอนนี้กิโลนึงเนี่ยพุ่งไป550บาทนะโอ้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกเห็ดว่าบานหรือไม่บานด้วยนะครับนะ
0: เห็ดคนอร่อยดงแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วยสมัยตอนที่พี่อยู่ท่ายางอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีเห็ดคนก็มีคนเขาก็จะถือหม้อมาขายเดินตามบ้านสมัยก่อนนั่นเด็กๆอ่ะ
1: ครับผมเนี่ยเคยไปกินบ้านเพื่อนคุณแม่จำได้เลยนะเขายำเขาทำยำมาให้แล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเห็ดคนนะ
0: แม้กระทั่งน้ำมันยังอร่อยเลยดงอร่อย
1: แล้วพอกินครั้งแรกทุกวันนี้ยังจำรสชาติได้โอ้โหเห็ดโคนมันอร่อย
0: เราไม่เคยได้กินอีกเลยหรอ
1: ก็กินแต่มาดูดูน่าสงสารเนาะ
0: คุณ
1: เรื่องน่าสงสารเนาะ
0: สงสารดง
1: ฟังแล้วแบบว่า
0: พูดไปก็บอกเงี้ยเคยกินอยู่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยได้กินอีกเลย
1: หมายถึงว่าจำรสชาติครั้งแรกได
0: ้
1: แล้วก็ชอบ
0: ติดอกติดใจมาตั้งแต่นั้นเลย
1: แต่จริงก็ไม่ค่อยได้กินนะพี่เหมือนมันก็หายากเหมือนกันนะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเห็ด
0: คุณแม่จิตสุจิตรา
1: เออ
0: กรุณาทำเห็ด
1: ทำด้วยแม่ไปหามาให้ลูก
0: อะไรต้มให้ลูกด้องกินด้วย
1: ไปหามาให้ลูกบังเกิดเก้ากินเดี๋ยวนี
0: ้นี่เขาอุตส่าห์ประกาศออกทาง FM 95แล้วเดี๋ยวเขา
1: แม่ออก
0: เดี๋ยวเขาเกิดอะไรขึ้นมานะ
1: แม่วันนี้ทอดไข่ขี้เกียจเลยให้ไปซื้อเอาเออครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ดองพูดถึงหาเห็ดโคลนใช่ไหมนี่ชาวคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยก็หาเหมือนกันหาปลา
1: น้ำน้ำท่วมบางท
0: ีน้ำท่วมไงก็เลย
1: เป็นโอกาส
0: อุปกรณ์ไปจับสัตว์น้ำนานาชนิดเนี่ยไปจับปลาที่คลองส่งน้ำที่2หมู่ที่7ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยหลังจากน้ำในคลองเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นทำให้สัตว์น้ำลอยขึ้นมาสุดอากาศเหนือผิวน้ำอันนี้พี่เห็นกับตาเลยวันก่อนเนี่ยที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ไปว่าแจ้งลำหินอยู่ลำลูกกาคลอง5อยู่คลอง6วาสายล่างดงที่พี่เล่าอ่ะ ปลาดุกอ่ะมันลอยหาอากาศเนอะบางตัวก็ตายอ่ะแล้วบางตัวไม่ตาย

0: มันก็จะขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกันชาวบ้านแถวคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยนะก็เลยใช้โอกาสนี้แหละไปจับปลาเลยนะแม้ว่าในคลองส่งน้ำเนี่ยมีสีดำกลิ่นเหม็นด้วยเพราะน้ำไม่ถ่ายเทนะคะเพราะมีการปิดประตูระบายน้ำแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่สามารถเปิดประตูน้ำได้นะคะเพราะว่าน้ำด้านนอกเนี่ยสูงกว่าภายในคลองถ้ามีการเปิดประตูน้ำในคลองจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนที่รับผลกระทบค่ะดังนั้นประชาชนก็เลยทำไงล่ะมีอุปกรณ์ทั้งใช้ปืนยิงปลาฉมวกสวิงหรือแม้แต่ตะกร้าไว้ช้อนอ่ะเน
1: า
0: ะก็ช้อนปลากลับไปประกอบอาหารโดยเฉพาะมีปลานิลน่ะดงม
1: ี
0: ปลานิลด้วย
1: ครับ
0: เข้าไปส่วนปลาที่แบบไม่รอดนะตายไปก็คงเดี๋ยวเขาเอาที่รอดก็ได้พอสมควรนะน
1: ี
0: ่ปลานิลเยอะเลยดง
1: ได้
0: พอ
1: เนาะ
0: พี่ว่าคงพอ
1: ได้หลายมื้อเลยนะ
0: พอไปกินน่ะเนาะ
1: นี่ไง
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
11: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: ก่อนไปอันดับ5ก็ทักทายพี่ๆกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับในเฟซนะฮะไปเก็บเห็ดโคนสนุกนะคุณจามอนเก็บมาแต่ไม่กินนะให้น้าสาวกินโอ้โหใจดีจังพี่สัตติมา
0: เอามาฝากน้องโดมังสีน้องโดบ
1: อ
0: กเขาเคยเขาอาจจะลืมไปแล้วยังลืมรสชาตินั้นไปแล้วยัง
1: ไม่ลืมเพราะมันกรุบกรุบ
0: เป็นแบบ

0: คุณแม่ด้วยนะ
1: ส
0: ุ
1: จ
0: ิ
1: ตราใช่ไหมค
0: ุ
1: ณแม่สุจิตรา
0: น่าฟังนะพี่สุวิมลตื่นมาฟังได้เลย
1: ไหน
0: ตีห้าตื่นมาเลย
1: ตีห้าพรุ่งนี้นะคะ
0: ครับ
1: อยากขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้าพี่นั้นมีละค่ะแต่ของตัวน้องรับรองเหมือนเดิมพี่ทาของคุณนะคะพี่ทาพี่ทา
0: เออนะฮะอ่ะใครเจอนกเขาตัวหนึ่งที่บินหายไป
1: โอ้มีรางวัลด้วย
0: นะฮะแกให้ 5,000 บาทนะครับเป็นรางวัลที่
1: ไม่ใช่นกเขาจุกครูใช่ไหม
0: ไม่ใช่เกิดที่นนทบุรีนี่เองนะครับ
1: นนทบุรี
0: เออคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของคุณพี่อายุ51นะครับประกาศตามหาเจ้าขนุนนะฮะนี่นี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบเป็นนกเขาสีออกเทาดำนะสีออกเทาดำ
1: อายุเท่าไหร่อ่ะ
0: อายุไม่ได้บอก
1: คือพี่ดูแล้วแบบยังไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะยังขนก็ยังไม่เต็มที่
0: ใช่เพราะว่า
1: ใช่ไหม
0: เขาบอกนกตัวนี้มันตกลงมาจากที่สูงแล้วแกก็เอามาอนุบาลเลี้ยงดูไว้นะครับแล้วก็คอยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะก็เราก็เลยผูกพันก็เลี้ยงไว้เรื่อยมา
1: อ
0: นะเลี้ยงแบบไม่ขังกรงอะนกตัวนี้เชื่องมากเขาบอกสามารถเกาะตามร่างกายใบหน้าได้นะครับแต่จู่ๆเมื่อ11ตุลาคม4วันที่แล้วนะฮะหายออกจากบ้านไป4วันผ่านมายังไร้วี่แววครับก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศจะให้รางวัลสินน้ำใจกับคนแจ้งนะครับ 3,000 ตอนนี้เพิ่มให้เป็น 5,000 เพราะว่า อยากจะได้คืนจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะครับตอนนี้เธอทั้งบนบานศาลพระภูมิที่คอนโดไว้เธอบอกว่าเดี๋ยวจะขอบวชชีพราหมณ์เป็นเวลา1เดือน
1: โอ้
0: เออถ้าขนุนเนี่ยกลับคืนมาหาแม่นะลูก
1: นกเขาเขาชื่อขนุนเนาะขนุนเหรอ
0: ขนุนเออแม่เขารักนะกลับมาที่บ้านแม่เขาเธอไปบินอยู่ข้างนอกไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะ
1: ใช่
0: โอ้ครับผม
1: ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นก็ติดต่อไปได้ที่ไหนอ่ะ
0: เออนั่นสิฮะ
1: เออนั่นสิฮะ
0: เขา
1: ใครเจอเขาจะให้ 5,000 บาทเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เออเจ้าของเขาก็คือที่ไหนล่ะ
0: เดี๋ยวต้องหาเพจพี่เขาก่อนเพราะว่าอันนี้เพจข่าวเอามาลงนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นี่เราเนี่ยไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยมีเป็นมหากัปในเรื่องของการดูดาวนะตามดูดาวดูฝนดาวตกนงอยู่ในช่วงของการดูฝนดาวตกเจมินิสอะไรแบบพวกอะไรพวกนี้ไหมตอนนั้นพี่ทำข่าวอ่ะแล้วฝนดาวตกที่เป็นเยอะๆพี่ต้องตามไปที่เขาใหญ่อ๋อ
0: เหรอไม
1: ่นงไม่ผ่านการทำข่าวนี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ทัน
1: โอ้เจมินิสโอ้มันดีมากแล้วมันโอ้บรรยากาศอะไรเงี้ยได้เนี่ยจะมีละสมาคมดาราศาสตร์เนี่ยเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรมสตาร์ปาร์ตี้นะคะดูดาวกลางกรุงเทพในวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่17ตุลาคม2569ตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มนะคะโดยเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ย6โมงถึง3ทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์สว่างที่สุดบนท้องฟ้า มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเอาไม่มีฝนแล้วหรอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดทั้งคืนเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวเสาร์โคจรผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะคะก็ถือว่าดาวเสาร์จะใกล้โลกที่สุดนะ เขาบอกว่าจะมีขนาดนะ 19.70 อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไร 19.70 นะแล้วก็บอกว่านั่นหมายถึงเมื่อดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกแล้วเนี่ยดาวเสาร์ก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกเวลาหัวค่ำจะอยู่บนท้องฟ้าตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ของทุกวันดาวเสาร์จะสว่างที่สุดแล้วก็ใกล้โลกที่สุดในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาแล้วตรงกับเวลาเที่ยงวันนะคะหรือประมาณเอ้ยตรงกับเวลา19นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะคะดาวเสาร์เนี่ยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยจะปรากฏคล้ายจุดสว่างสีเหลืองนะคะก็เนี่ยวันเสาร์นี้ค่ะมีกิจกรรมที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยเชิญชวนร่วมกิจกรรมได้นะคะดูดาวกลางกรุงเทพจัดกันที่สมาคมนะคะจัดกันที่สมาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง3ทุ่มนะคะเขาบอกว่าจะมีการพูดคุยกับนักดาราศาสตร์ด้วยนะเขาจะมีการจัดกันที่ให้ไปพร้อมกันที่ ลานสนามฟุตซอลนะคะหน้าอาคารสระว่ายน้ำข้างอาคาร4

0: ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าที่ท้องฟ้าจำลองที่เอกมัยนะคะสอบถามได้ที่023817409ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยถ้าเกิดจะเป็นเด็กอยากไปเนาะโดเขาบอกว่าชวนเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็มาให้มาเป็นครอบครัวหรือจะมาเป็นคู่รักได้นะ
1: ดูฝนดาวตกหรือพี่เหรอ
0: มาดูดาวเสาร์ที่ไกลโลเขาบอกว่าดวงใหญ่เลยสุขสว่างเลยเออไปเนาะหรือว่ามันหมดอารมณ์โรแมนติกแล้ว
1: กลัวเข้าไปหลับ
0: พี่ชอบเด็กๆถ้าเกิดพี่ลูกพี่เด็กๆพี่ชอบพาไปดูนะ
1: วันนั้นพาลูกไปท้องฟ้าจำลองลูกดูแต่เราหลับ
0: ไม่เด็กจะถึงเต้นระดงขนาดวันก่อนมันก่อนเนี่ยเขามีการไปจัดกันที่วัดแบงคอกอ่ะพี่เข้าไปแบบนอนเพลินไปเลยดอแบบเดินดูแบบเหมือนเราไม่ได้เข้าไปท้องฟ้าจำลองนานแล้วอ่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อันดับ3อ้าวน้องลินลูกผมฟังอยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่ก็ฟังข่าวนี้รวมถึงเด็กๆเดี๋ยวนี้ที่ชอบสั่งของออนไลน์สั่งขนมออนไลน
0: ์น้องลินสั่งไปแล้วหรอ
1: เขาจะมาให้เราสั่งแต่ว่าเขาจะดูแล้วเขาก็จะเอามาให้เราดูแล้วก็ฝากเราสั่งล่าสุดเนี่ยนะครับมีเด็กกินเข้าไปแล้วถูกส่งโรงพยาบาล
0: ถูกหามส่งโรงพยาบาล
1: ใช่หนึ่งในนั้นมีเด็ก2ขวบอยู่ด้วยนะครับเหตุเกิดที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะฮะสั่งขนมเยลลี่ซึ่งคาดว่าเนี่ยพี่กวยน่าจะผสมกัญชามา
0: อุ้ย
1: คือดูจากซองดูแล้วก็ไม่รู้แต่มันเพียงแค่ซองเนี่ยมันแปลกตรงที่มันไม่มีลวดลายอะไรเลยนะมันเป็นซองทึบนะครับสีแดงซองหนึ่งสีดำซองหนึ่ง
0: มันคล้ายกับซองใส่พวกชากาแฟเม็ดอะไรพวกนี้
1: กา
0: แฟบดอะไรเงี้ย
1: ขนมปกติมันต้องเป็นสีสันมีการ์ตูนมีตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นซองแบบเรียบๆเลยนะครับนั่นแหละก็ผู้ป่วยมีทั้งหมด3คนคนแรกอายุ26คนนี้อาการหนักเลยไม่รู้สึกตัวคนที่2อายุ19คนนี้ก็หนักเหมือนกันและคนที่3เด็กวัย2ขวบซึมยังพอที่จะรู้เรื่องสงสัยยังกินไปน้อยอยู
0: ่
1: นะฮะเบื้องต้นคาดว่าครอบครัวนี้สั่งขนมนี้นะครับจากโซเชียลมีส่วนผสมของกัญชาแล้วกินเข้าไปโดยไม่รู
0: ้
1: ว่ามันมีกัญชาโอ้โหแล้วใจคอคนทำนี่ทำด้วยอะไรนะผสมกัญชามาเพื่ออะไรนะฮะ
0: เพื่อให้เด็กติดหร
1: อตอนนี้ถูกส่งตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนะฮะอันนี้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีขอบคุณข้อมูลจากกู้ชีพขลุงมูลนิธิพงไลท์เกาะ2นะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: เอาอันดับ2นะคะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมไปกันที่พังงาไปเที่ยวทะเลใต้อยู่นะก็ได้ช่วงนี้นะที่พังงาเนี่ยที่ซิมิลันเขาเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหมู่เกาะซีมิลันแล้วว
1: ันที่15ตุลา
0: วันที่15ตุลาเขาเปิดเป็นวันแรกเลยนะเขาบอกมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยทยอยกันลงเรืออย่างต่อเนื่องเลยไปสัมผัสความงดงามของทะเลซีมิลันนะคะท้องทะเลอันดามันเลยวันนี้ทางอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยประกาศเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะซีมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่นู่นยาวไปถึงปีหน้าเลยดง15พฤษภาคมปี70เลยนะคะนักข่าวก็ไปดูบรรยากาศหน่อยสิไปดูที่ท่าเรือบ้านทับละมุอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเวลาพูดถึงท้ายเหมืองพี่นึกถึงสึนามิ ดงอำเภอเนาะท้ายเหมืองไปแล้วแบบโอ้มันเวิร์กว้าแล้วมีแต่กลิ่นเน่าศพอะไรเงี้ย เนี่ยก็เน้นตอนนี้ไม่แล้วก็สวยงามไปที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะก็จะมีท่าเรือของผู้ประกอบการเนี่ยนำเที่ยวนะคะนำเรือมารอนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปเที่ยวหมู่เกาะซีมิลันนะคะโอ้โหมีนักท่องเที่ยวไปเยอะเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางนะคึกคักเลยเขาบอกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าหมู่เกาะซีมิลันมีความโดดเด่นทั้งเป็นน้ำทะเลสีฟ้าใสหาดทรายขาวพี่เคยไปโดเคยไปยังที่พังงาซีมิลันเนี่ย
1: ซีมิลันยังไม่ได้ไปพี
0: ่ไปภูเก็ตอ่ะสิ
1: หินผ้าใบใช่ไหมหินที่เป็นแบบหิน
0: เห็นฟ้า
1: ลูกผ้าใบ
0: ใช่สายเราก็เห็นปะการังอะไรเงี้ยสดใสมาก
1: ครับผมโอ้น่าไปที่สุดนะฮะวันนี้อาจจะได้เท่านี้นะครับขาดเป็นหนึ่งขาดต้องขออภัยด้วย
0: ดงคุณนันอาร์ตพรุ่งนี้พี่กวดพี่ดงมาจัดรายการอีกไหมครับเดี๋ยวจะสั่งคาบักให้พี่สองแก้วเก็บตังค์ปลายทางนะครับไม่ต้องเลยค่ะ
1: เขียนทางปลายทางด้วย
0: ไม่ต้องเลยค่ะ
1: พรุ่งนี้หวยออกครับเดี๋ยวรวยเองเดี๋ยวสี่โมงเดี๋ยวซื้อเลี้ยงทั้งสถานีรางวัลที่หนึ่ง
0: เฮ้ยพี่รู้สึกว่ามีรางสังหรณ์ว่าจะถูกอะดง
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกัน
0: ครับ
1: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้น

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระมหาวิชระคุณดีลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุชิวราชรังสิตวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรุงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกกยารามกรุงเทพมหานครวัดปลือขันธ์จังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปอพิษพิมุกกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กเปิร์สเวลจำกัดโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานนับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29เริ่มขึ้นแล้วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นที่เจริญนครฮอลล์ชั้น M ไอคอนสยามโดยบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัตรกรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และอีกหลายหน่วยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกิจกรรมในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากนี้มีหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบัน ในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิดCircular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใหญ่หรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบโครงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใยแมงมุม

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
6: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
5: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
6: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: 3เพลงค่ะเริ่มต้นชั่วโมงกันนะคะเห็นแฟนฉันไหมจากสโมสรชิมินะคะแล้วก็ตามมาด้วยจริงครึ่งเดียวค่ะน้องมินตราอินทิราค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเพราะฉันเจ็บนะคะจากกอกี้กฤษรานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Card Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะอยู่กับพิมดาอีกหนึ่งช่วงค่ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงนะคะใครอยากพูดคุยเม้ามอยอะไรนะคะอยากแซวอยากอะไรอยากระบายอะไรก็พูดคุยมาได้นะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ก่อนนะแล้วก็รายงานตัวพูดคุยเม้ามอยมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นนะคะทางหลังไมค์ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะโทรมาจองสายได้ขอเพลงหลังไมค์กันได้หรือว่าโทรมาพูดคุยกับแป้งโกะคนสวยได้นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยน้องแป้งโกะเหงานะโทรมาได้เลยนะคะ SMS ก็ได้ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้นะคะก็เชียร์เพลงที่คุณชอบนะคะขอเพลงที่ศิลปินที่คุณชื่นชอบกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง SMS เนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีลูกแชมป์สีสุขลูกชายแม่พี่สาวคำเจ้ามารายงานตัวรอบสองนะคะพี่สันทัศน์คุณแม่ประนอมตามสั่งลูกคิตตี้วังว่านะคะคุณแม่เกลทันพิชาสวัสดีรอบสองด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาน้องแวนแวนว้าวพี่นูเด็กเส้นเส้นสดนะคะพี่สายชนจรัสกุลค่ะนะคะคุณตรีนกฤตค่ะเขาบอกว่าฤดูหนาวเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์ที่สามค่ะเตรียมตัวกันให้ดีนะคะคุณผู้ฟังรับลมหนาวขยักปะทะแล้วค่ะแล้วก็มีเยออสสามยานพี่เกรียงไกรนะคะมีพี่สุภวัฒน์ค่ะพี่เอสุดหล่อนะคะคุณเอนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่บุญเรือนนะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะพี่รักประพันธ์ผาลบพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักนะคะสงสัยช่วงนี้พี่รัฐว่างแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าพี่รัฐมาตั้งแต่เช้าและกลางคืนก็มาอีกรอบนึงช่วงไหนไม่ว่างก็จะหายไปเลยนะพี่รัฐนะพี่วิจิตสวนโรจน์นะคะจากพี่จิตด้วยค่ะนะคะแล้วก็จะมีพี่หญิงศรีนะคะพี่รันสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สำรวยนะคะมีใครอีกไหมพี่เรดมี่นะคะบอกว่า

มารอขึ้นรถไฟครับป๋ารองลาดกระบังมาแล้วบอกว่าคืนนี้ยาวๆไปถึงเช้าครับผมป๋ารองเข้าเวรแน่ๆเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างครับบ้านป๋าตอนนี้แห้งหรือยังนะมาเรียลัยเนี่ยนะไม่รู้เป็นยังไงเนาะแล้วก็ยังมีใครอีกนะน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณนี้พี่หญิงสีทักทายกันแล้วนะคะพี่พานินีด้วยนะคะเนาะแล้วก็มีใครอีกไหมดูซิแป๊บนึงขออนุญาตสแกนก่อนใช้สายตาสแกนนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะรู้ฟังรถไฟออกก่อนนะพี่สมยศแก้วเปงพี่สุชาดาด้วยนะคะกลางคืนเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันแบบอบอุ่นนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆสมาชิกเล็กๆนะคะที่อยู่ในที่อยู่ใน Facebook Live เนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรได้เลยตอนนี้นะหลายๆคนบอกว่าอยากคุยแต่โทรไม่เคยติดเลยนะคะวันนี้อาจจะเป็นจังหวะของคุณแล้วก็ได้นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่เดี๋ยวหลังเพลงนี้นะคะเรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ไม่เคยไม่คิดถึงนะคะจากน้องยิ้มสุทธิดาค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
2: พ่อพองครับ
0: พ่อพองพ่อพองโทรมาจากที่ไหนคะ
2: จังหวัดน่านครับท่าวังผา
0: ท่าวังผาพ่อพองเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเนี่ย
2: ยังครับโอ้โหโทรมาตั้งหลายสายแล้วโทรฟังมาแรมเดือนแรมปีโทรไม่เคยติดวันนี้โชคดีจังเลย
0: โอ้ยวันนี้เป็นวันที่ดีของพ่อพองนะคะ
2: ครับ
0: ขอให้เป็นวันที่ดีแบบนี้เนาะทุกวันเลยนะคะ
2: คร
0: ับ พ่อพองทำอะไรอยู่
2: ตอนนี้นั่งพักผ่อนก็ฟังเพลงทุกวันนะทุกวันแหละ
0: เหรอคะแล้วตอนกลางวันพ่อผ่องทำอะไร
2: กลางวันเหรอไปให้ได้ย่าและยาง
0: ได้ย่าเหรอคะ
2: ครับ
0: อ๋อพ่อผ่องอยู่น่านใช่ไหมตอนนี้ที่น่านอากาศเป็นยังไงบ้างคะเย็นหรือยัง
2: อากาศกำลังเริ่มเย็นกำลังดีอะ
0: นะกำลังดีเลยยิ่งตอนกลางคืนแบบนี้เนาะพ่อผ่องเนาะ
2: โอ้ยดมเชยสบายสบายเลยเนี่ย
0: อุ้ยฉ่าพ่อจังเลยพ่ออยู่อำเภออะไรคะ
2: ท่าวังผาครับ
0: ท่าวังผาเออใช่พ่อบอกแล้วความจำสั้นพ่อพองเนาะแล้ววันนี้พ่อพองอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: แรงก้อนสุดท้ายครับ
0: แรงก้อนสุดท้ายนะคะได้เลยพ่อพองมอบให้ใครไหมคะ
2: ขอมอบให้อะไร95
0: ค่ะ
2: AM AM 95
0: ค่ะ
2: ทุกคนเลยครับ
0: ได้เลยนะคะคืนนี้ขอให้พ่อป่องนอนหลับฝันดีนะพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะคะถูกเบอร์นะ
2: ครับ
0: เล่นกับเขาปะเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ปะ
2: นี่หน่อยครับไม่มากหรอก
0: เนอะมีบ้าง
2: หอมปากหอมคอ
0: เออและขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่โชคดีของพ่อป่องอีกวันนึงนะคะ
2: ครับผมก็ขอให้โชคดีเช่นกันนะครับ
0: เช่นกันนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับย่ำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ฝนตกในทะเลค่ะเสียงร้องจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์ในเวอร์ชั่นที่พี่นกน่าจะป่วยนะคะ ใช่ไหมจำได้เลยนะวันนั้นนะคะในงานมหานครตะลอนฮิตติดตลาดค่ะเมื่อวันเสาร์ที่22มีนาคม2568นะคะที่เคหะชุมชนคลองจันนะคะหยิบมาฝากกันเนาะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะอยากให้ฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะคะข่าวดีค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสินQR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนะคะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำชิโนโมโตะ
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
6: หอม
8: เฮ้ยพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำชิโนโมโตะ
12: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปร็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
13: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกของพิมดาแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วชั่วโมงหน้าจะขอรับหนึ่งสายหน้าไมค์ใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์โทรมาได้เลยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะรีบๆโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ
2: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้จากคาราบาวค่ะคนล่าฝันพี่มนัสนะก่อนสิข้อเข้ามาได้ไหมทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 9ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังมีการจัดเวทีนโยบายภาคประชาสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศต่างๆนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเวที CSPF ในปีนี้มีการเสวนารวม33หัวข้อหนึ่งในหัวข้อเสวนาวันนี้คือการปรับระบบคุ้มครองทางสังคมรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวประเด็นสำคัญของการหารือคือแม้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานใหม่แต่ขณะเดียวกันอาจทำให้แรงงานบางกลุ่มสูญเสียงานต้องเปลี่ยนอาชีพหรือเผชิญความไม่มั่นคงด้านรายได้โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบแรงงานแพลตฟอร์มและผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงองค์กรภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับคำถามว่าใครควรเป็นผู้แบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานการเปลี่ยนอาชีพและผลกระทบต่อค่าครองชีพโดยไม่ควรปล่อยให้ภาระดังกล่าวตกอยู่กับแรงงานและครัวเรือนเปราะบางเพียงฝ่ายเดียวขณะเดียวกันยังมีข้อกังวลว่าหากรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับที่เพียงพอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอาจยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำปิดการจราจรบางเส้นทางบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพรุ่งนี้การจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการประชุม IMF World Bank Group 2026จะมีการจัดการจราจรดังนี้ปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตถึงแยกนานาเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.รถประจำทางสาย2สาย40สาย48สาย501สาย508และสายอื่นๆอาจมีการปรับเส้นทางสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดทาง Facebook หรือ X 1197สายด่วนจราจรการเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้เข้าร่วมประชุมที่มีป้ายและรถที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามจุดที่กำหนดรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถรับส่งผู้ร่วมประชุมได้ณจุดรับส่งผู้โดยสารที่กำหนดนอกแนวรักษาความปลอดภัยหมอเด็กห่วงผลกระทบทางจิตใจเด็กประเด็นแข่งขันโกคาร์ดย้ำเด็กวัย 8-9 ขวบยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอรับมือกระแสสังคมศาสตราจารย์ในแพทย์สุโรจน์สุภเวคินหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ความเห็นถึงผลกระทบทางจิตใจของเด็กจากกรณีการแข่งขันโกคาร์ดที่มีการยื่นประท้วงเกี่ยวกับสเปคเครื่องยนต์จนนำไปสู่การตรวจสอบความถูกต้องตามกติกาการแข่งขันโดยมองว่าต้องแยกประเด็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ออกจากตัวเด็กอย่างชัดเจนเนื่องจากเด็กมีหน้าที่เพียงลงแข่งขันและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถตามที่ได้ฝึกซ้อมมาขณะที่ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือทีมงานต้องรับไปในส่วนนั้นทางนี้เด็กอาจรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังผู้ใหญ่จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้อธิบายความรู้สึกของตัวเองพร้อมทำความเข้าใจว่าการแข่งขันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมแม้เด็กจะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ได้โดยไม่ควรนำผลการแข่งขันมาตัดสินคุณค่าหรือความสามารถของเด็กสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังทั้งจากการพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์และการนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดต่อในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กวัย 8-9 ขวบซึ่งยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากสังคมได้อย่างเต็มที่อีกทั้งข้อความหรือเนื้อหาบนโลกออนไลน์ยังสามารถคงอยู่และถูกนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำได้ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกและความมั่นใจของเด็กในระยะยาวและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุหวังคดีลกรายงานค่ะ
2: นับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: 3 2 1ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
9: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest 4M Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
10: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
9: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
4: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพิมดามหานครและ1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
5: น้ายาวจากพัทลุงจ้า
4: น้ายาวทำอะไรอยู่คะน้ายาว
5: อ๋อนอนฟังเพลงอยู่จ้ะ
4: โอ้สบายใจเลยใช่ไหมคะอากาศเป็นยังไง
5: ทุกคืน
4: เนอะอากาศเป็นยังไงบ้างที่พัทลุงตอนนี
5: ้โอ้ยฝนตก
4: ฝนตกแล้วใช่ไหม
5: จ้า
4: เนอะนะคะก็ฝนตกเป็นเรื่องปกติของที่นู่นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
5: ปักไปเน
4: า
5: ะปักไป
4: เนาะเป็นแบบนั้นเน
5: า
4: ะ
5: ใช่เมื่อคืนนี้ก็ฟังน้องลูกตาล
4: ค่ะฟังทุกวันเลยใช่ไหม
5: ทุกวันจ้ะใช่แต่บางครั้งก็โตติดบางครั้งก็โตไม่ติดเมื่อคืนนี้โตขอฟังเพลง
4: ค่ะ
5: เมื่อคืนลูกตาล
4: เหรอเมื่อคืนขอฟังเพลงอะไรล่ะ
5: ขอเพลงหัวใจฝากถาม
4: นี่แล้วก็แบบป้าเยานี่ก็คิดเพลงได้ทุกวันด้วยนะเปลี่ยนทุกวันนะไม่ได้ฟังเพลงเดิมนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
5: ติดตัวไอ้ติดรอวิชาลืมจ้ะ
4: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมคะ
5: อ๋อมาให้ทุนจัดรายการทุกนั่นแหละทุกคนทุกคนนั่นแหละจ้ะเพราะว่าต้องฟังตั้งแต่นั่นเดทกับน้องน้ำเพชรนั่นแหละ
4: ได้เลยนะคะ
5: จ้า
4: ขอบคุณมากๆเลยนะคะป้ายาวเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงป้ายาวพูดตามพิมดาก่อนนะ
5: ได้เลยจ้า
4: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: แบบทุกหลายตาย
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำปิ้งสุกี้ทุกย่างชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยาราอาห่า
5: และไอยาราอาห่าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีดีสารให้ชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอ่ะฮ่า
5: ไอยาราอ่ะ
4: นี่น่ารักมากเลยได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะมีเด็กอยู่ด้วยเหรอคะ
5: มีเหลนแล้วก็มีหลานอยู่จ้ะ
4: โอ้โหสนุกเลยสิป้ายาว
5: ใช่อยู่กัน 4-5 คนบ้านนึง
4: นะบันเทิงดีเนาะมีหลานอยู่ด้วยเน
5: ี่
4: ย
5: ใช่เล่นดูการ์ตูนบ้างฟังเพลงบ้างหลานจ้ะ
4: เนาะนะคะก็มีความสุขเนาะป้ายาวเนาะด
5: ู
4: แลส
5: ุ
4: ขภาพด้วยนะ
5: จ้าอยู่กับหลานอยู่กับเหลนนี่แหละจ้ะ
4: นะขอบคุณป้ายาวมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
5: จ้าสวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะ

0: 4เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในรั้วโรงเรียนนะคะเริ่มต้นกันที่เพลงแรกเลยค่ะเสียสาวเมื่ออยู่ม.ศ.นะคะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะอุ๊ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าม.ศ.ใช่ไหมมัธยมศึกษาอย่างนี้เหรอสมัยนี้เป็นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลายนะคะแล้วก็ยังมีนะคะติดรอวิชาลืมจากน้องแอร์สุชาวดีนะคะตามมาด้วยติดรอวิชาหัวใจจากน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะและปิดท้ายกันด้วยฝากใบลาจากน้องเนยพัศวรรณนะคะอยู่ในรั้วโรงเรียนทั้งหมดเลยทั้ง4เพลงนะคะขอขอบคุณกันด้วยกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยยระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยระอาฮา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอาฮา
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังพร้อมขึ้นรถไฟกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะตามมาได้เลยค่ะรถไฟมารอแล้วค่ะทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะสวัสดีพี่เขียวจุมพรพี่หลินจือนครพนมพี่พรสุโขทัยพี่อนันต์โคราชพี่กูดชลบุรีพี่หนุ่ยนครศรีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่เมืองบุรีรัมพี่มนัสนครศรีและพี่จ่อยนครพนมอุ๊ยวันนี้มีนครพนม2ท่านนะนครศรีก็2ท่านด้วยนะคะวันนี้นะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะน้องไบสไลเดอร์สวัสดีค่ะลูกชายนะคะลูกแชมป์ศรีสุขด้วยนะคะลูกพี่บอลวีลูกพี่บอลพี่บอลวีรายงานตัวนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะสมานอัคนีนะคะพี่อินแทนด้วยนะคะบอกว่าฟังพาเรทชุดนี้แล้วอยากกลับไปเรียนอีกครั้งเลยอะเนาะใช่ไหมตอนที่เราอยู่ในโรงเรียนนี่คือเป็นวัยที่สนุกสนานที่สุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยนะวันอยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วก็เรียนหนังสือแค่นั้นจริงๆนะคะพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ดารณีภูแก้วงามบอกยินดีค่ะที่ได้พบเจอน้องพิมดานะคะอยู่กับน้องพิมดา24ชั่วโมงก็ไม่เบื่อจริงหรือเปล่าพี่ดารณีเดี๋ยวขอไปอยู่บ้านด้วยคนนะพี่ทัศพลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยพี่อุบลเหรอพี่เมริกเหรอคะพี่เมริกใช่ไหมแล้วก็มีพี่อุบล นะคะพี่บอยชัดชัยด้วยนะคะมีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่วิจิตทักทายแล้วนะคะพี่อุบลพี่ภัยจิตหวังจิค่ะพี่นัทนารีด้วยนะคะแล้วก็ลุง935พี่ทีเอสเจจตรนะคะพี่นุเด็กเส้นสดแล้วก็มีพี่อารมณ์พี่รมฤดีนะคะมีพี่แต๋วสะพานใหม่บอกมาอีกรอบนะคะน้องไบบอกได้ขึ้นแล้วนะมาลูกชายแม่ทั้งหลายนะคะมาได้เลยนะคะเอาล่ะหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากลีโออาทิตย์มาฝากกันด้วยลูกชายแม่มาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชื่อเพลงว่ารักในวรรณคดีนะคะจากน้องลีโออาทิตย์สังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่ลีโออาทิตย์นี่แหละค่ะเขียนคำร้องเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีเองด้วยนะคะแล้วก็จะมีพี่เต็มถังอีกท่านหนึ่งนะคะที่ช่วยการเรียบเรียงดนตรีนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีมีดนตรีไทยๆแบบนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงที่ติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ

0: สองเพลงค่ะอุ้ยจังหวะโจ๊ะๆนะสนุกๆ นะคะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่นุ้ยสุวีนาค่ะเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะเข้ามาใหม่สัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่14ก่อนหน้านั้นเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีนะคะยังคงที่อยู่ที่เดิมในฮิตที่2นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตหยิบมาฝากกัน2เพลงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวี

ที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะวันนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกแล้วนะคะพร้อมแล้วอู้เรื่องสั้นๆคุณผู้ฟังวันนี้สั้นมากๆเลยตั้งใจฟังดีนะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยพลาดนะคะไป2วินาทีเรื่องจบเลยนะสั้นเกินนะคะเรื่องมีอยู่ว่าลูกสาวเขียนโน้ตแปะติดตู้เย็นไว้ให้แม่ในตอนเช้าก่อนที่จะออกไปข้างนอกในโน้ตมีข้อความว่าแม่ขาขอเงินซื้อชุดใหม่หน่อยค่ะชุดที่มีอ่ะใส่เที่ยวกับแฟนจนครบหมดแล้วค่ะแม่จากลูกหลังจากนั้นตอนเย็นลูกสาวกลับเข้ามาบ้านนะคะแต่ลูกสาวไม่เห็นตังวางอยู่บนโต๊ะค่ะแต่มีโน้ตแปะไว้ที่โต๊ะแทนคุณแม่เขียนโน้ตเอาไว้ว่าหาแฟนใหม่แล้ววนใส่ชุดเดิมจากแม่ค่ะ ดีเหมือนกันนะไอเดียแม่มันเจิดอะเลิศอะหาแฟนใหม่ใส่ชุดเดิมอะชุดหมดแล้วแก้ไขด้วยวิธีดีสิใช่ไหมล่ะน่ารักจังเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องสั้นๆเนาะวันนี้นะคะเป็นยังไงคะชอบใจเรื่องนี้ไม่เอ่ยนะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับลูกตาลชนทิชานะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะแต่ว่าเรายังไม่ไปชั่วโมงหน้าหรอกเรายังไม่ไปหรอกมันจะเร็วจนเกินไปนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังดีกว่านะคะหลังไมค์วันนี้ขอเพลงกันเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้จัดให้ใครเลยอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจัดเพลงให้คุณผู้ฟังกันก่อนเนาะยังไม่ไปนะยังไม่ลานะหันไปมองเวลาเอ้าเวลายังเหลือนะคะปกติเราจะแบบว่ารีบๆนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก็แล้วกันนะคะหลังไมค์ขอเข้ามาค่ะจากพี่อะไรเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะ

0: สาวบางกรวยค่ะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทางหลังใหม่นะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพลงนี้เนี่ยพี่อนันต์นี่พี่อนันต์โคราชขอมานะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะทีนี้แหละลากันจริงๆแล้วนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวทิ้งท้ายให้อีก2เพลงเลยค่ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณกันด้วยกับ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายนะคะเดี๋ยวมีเพลงหวาน1เพลงแล้วก็แถมให้คุณผู้ฟังอีก1เพลงนะคะเดี๋ยวมารอรุ้นกันละกันเนาะว่าหลังจากเพลงหวานจะเป็นเพลงอะไรจะใช้เพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาหรือเปล่านะคะรอรุ้นกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะส่งต่อให้กับลูกตาชุติชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงจากพี่ใหม่เจริญปุระค่ะบางทีเราก็อยากมีชีวิตเป็นของเราเองไม่ชอบให้ใครมากำหนดชีวิตดอกไม้กับแจกันจากพี่ใหม่เจริญปุระคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์รักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

นับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มเนี่ยเจอกันแบบนี้จันถึงสุขค่ะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนเนี่ยโหนะเป็นฟิลแบบกลุ่มๆหน่อยเนาะอ่ะก็เป็นสีสันของชีวิตกันละกันนะคะ3งานเพลงนะคะสนุกๆนะคะจาก3สาวนะคะเริ่มมาสาวแรกนะคะเมจิราพรกับผู้สาวขี้เล่าเออนะคะไม่รู้ว่าไปเจออะไรมามากมายนะคะเลยมาดื่มมาดริ้งนะเป็นแบบนั้นแล้วก็ต่อด้วยมักอ้ายหลายเด้อค่ะงานจากกวางจิรพันธ์นะขออภัยนะคะกวางจิรพันธ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ศาลาคนเมาคุณผู้ฟังนะคะงานจากน้องดอกแคร์ท็อปไลน์นั่นเองนะคะเป็นไงแค่ฟังก็มึนแล้วเป็นไง สนุกสนานกันไปกันละกันนะคะเอาพอประมาณนะไม่ถึงเรื่องเนี้ยเรื่องดริ้งนะคะดื่มแบบว่าให้ดูแลตัวเองได้แล้วก็เมาไม่ขับนะนี่สำคัญมากๆเลยนะคะอ่ะนะสามงานเพลงจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้นะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เลยค่ะผู้ฟังนะคะทักทายคุณฟังอีกครั้งนะคะสำหรับนะคะหลายๆท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยู่ทั่วประเทศเลยตอนนี้77จังหวัดนะคะครอบคลุม41สถานีนะคะผ่านทาง Mcord Radio Network นะคะแล้วก็หลายๆคนก็อยู่ทางออนไลน์ด้วยบางคน2ช่องทาง3ช่องทางเลยเนาะนะคะทางออนไลน์ของเรานะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่ที่Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยกับ Mcord Connect นะคะหลายๆคนก็ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วเรียบร้อยจะได้แบบว่ากดฟังได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงแบบสะดวกสุดๆไปเลยนะคะอ่ะนะก็วันนี้นะคะมีใครแบบว่าโอ้อินเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนบอกขอยังไม่เคยฟังเลยเปิดฟังผ่านแบบแอปต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังกับฟังผ่านรายการวิทยุเนี่ยมันคนละความรู้สึกใช่ไหมนะคะมันคนละฟีลลิ่งกันนะคะยิ่งบางคนเนี่ยขอโทรมาขอผ่านไม่ว่าจะหน้าไมค์หรือหลังไมค์ที่ฝากไว้เนี่ยมันยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยนี่คือเพลงที่เราโทรไปบอกดีเจเมื่อกี้ใช่ไหมนี่คือความรู้สึกพิเศษของเราเนี่ยนะคะนี่มันคือเสน่ห์ของรายการวิทยุนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตอนนี้หลายๆสายก็โทรเข้ามาฝากเพลงแล้วก็รวมถึงฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยเพราะว่าดีสักครู่นึงค่ะเช่นเคยกับต้นชั่วโมงแรกสายชิลฮิวใจนะคุณผู้ฟังใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะแป้งรอรับสายอยู่ค่ะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะแล้วก็มีทาง SMS ด้วยนะคะเผื่อว่าถนัดเป็นพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาได้4689400นะคะเข้าไปที่พิมพ์ข้อความในมือถือ SMS นะแล้วก็พิมพ์มาตรอกตอกแตกอะไรยังไงอยากฟังเพลงอะไรทักทายดีเจได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะทักทายสมาชิกด้วยนะทางไลฟ์ของเราตอนนี้หลายๆคนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะสวัสดีพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะพี่ประเสริฐบอกว่ามาแอบดูแอบฟังนะคะไม่ต้องแอบเลยค่ะดูได้เลยแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ สวัสดีพี่สิรินะคะพี่น้ำโมพุทโธนะบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลตื่นมากรีดยางแล้วค่ะจากอุบลราชธานีนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะแล้วก็พี่เรื่องนิดนะคะมีใครอีกพี่ศักชัยพี่อัมพลนะพี่อัมพลโทรติดยางนะโทรติดแล้วอย่าลืมนะเบอร์โทรศัพท์ห้ามบอกผิด จำได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้นะโอเคพี่จักรีนะคะพี่วัตถาพรพี่สมชาวจากสุราษฎร์พี่พีรพงศ์นะคะแล้วก็น้องพีรพงศ์นะพี่แก้วมณีพี่สุนิสานะคะพี่มาดาพี่จรัสพี่หานรักนะคะแล้วก็พี่พรศักดิ์นะคะจากสปป.ลาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่บุญเพชรพี่จรูนหน้าแก้วค่ะพี่สอนชัยแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์บอกวันนี้มาคนแรกเลยพี่ตาลแล้วก็น้องหนูดีตามมาติดๆพร้อมกับสติ๊กเกอร์ดุกดิกดุกดิกนะคะมีเพิ่มเติมมาอีกทักทายให้ครบเลยก็แล้วกันเนาะพี่สมบูรณ์พี่สายชนนะคะแล้วก็คุณแม่สุนีค่ะสวัสดีค่ะใครอีกเดี๋ยวนะพี่สกาวใจ
พี่ตุ้มบอกว่าน้องลูกตันพูดถูกนะกันที่เราโทรขอเพลงจากดีเจแล้วก็แบบได้เปิดเพลงนั้นน่ะใช่ไหมคะมีความรู้สึกพิเศษจริงเพราะว่าอะไรเพราะหนูเคยอยู่ในโมเมนต์เดียวกับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นหนูเข้าใจดีมากๆเลยก็เลยพยายามนะคะที่จะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์เนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่เวลาของเรานะคะมีอยู่ตรงนี้ละ2ชั่วโมงนะคะส่วนเพลงไหนที่ติดค้างหรือไม่ได้เปิดจริงๆต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังก็โทรมาเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากๆเลยเอาละตอนนี้โอ้โหหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะ02-248-1366แต่ว่าตอนนี้จัดให้1งานเพลงตอนนี้บอกว่าแอบไปเต้นตามใน TikTok นะเขาจะแบบวนแล้วก็วนแล้วก็วนอะไรสักอย่างเนี่ยลองไปฟังดูนะคะงานจากเน็กณัฐพลฟีชชิ่งกับน้องวันใหม่เขาเป็นแร็ปเปอร์นะคะสิ้นลืมเขาแล้วล่ะหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มานะคะกับสายชิวฮิวใจสายมารออยู่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมาจากมหาสารคามค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะลูกตาลคนสวยครับ
1: โอเคเลย ทักทายถูกต้องสวัสดีพี่สุนทร นะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะอันนี้ชื่อจริงเลยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นชื่อทั้งชื่อจริงชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อเล่นคร
1: ับ อ๋อชื่อเล่นชื่อพี่สุนทรเรียกพี่สุนทรแหละเน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับ ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าไมค์ค่ะพี่สุนทร
2: เคยคุยแล้วครับแต่นานแล้วครับ
1: นานแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะยังได้ฟังอยู่เรื่อยๆไหม
2: ก็ฟังอยู่ทุกวันนะคร
1: ับ อ๋อฟังอยู่ทุกวันเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ไม่ได้โทรมา
2: โทรไม่ติดครับ
1: โอ้แต่วันนี้ได้คุยกันแล้วเนาะนานๆทีจะได้แบบว่าเออรู้ว่าความคิดถึงมันเป็นยังไงเนี่ย
2: ใช่ครับ ได้คิดก็ดีใจแล้วครับจะได้หายคิดถึงครับ
1: ยินดีมากๆค่ะพี่สุนทรโอเคเลยวันนี้มหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เริ่มเย็นแล้วครับ
1: เริ่มเย็นเนาะเออได้เตรียมเสื้อกันหนาวบ้างยังคะ
2: ยังครับสัญญาเพิ่งจะเริ่มเย็นนิดๆเองครับ
1: โอ้ดีเจเพิ่งจะเริ่มเองเออนะคะนั่นแหละนะหนูนี่แบบตื่นเต้นมากกับการได้ใส่เสื้อกันหนาวนะพี่สุนทรจริง
2: คร
1: ับ วันนี้บอกว่าโอ้โหอยากฟัง16ย่อนๆเหรอคะ
2: คร
1: ับ
2: อยากฟัง16ย่อนๆเนี่ยชอบมากครับ
1: ชอบมากชอบนักร้องด้วยไหมคะ
2: ชอบด้วยครับ
1: หยอกเล่นอุ้ยขอบคุณมากๆเลยได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุนทร
2: ก็มอบให้แฟนเครื่อง95ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ดีเจด้วย
1: ค่ะ
2: แล้วก็น้องแป้งหลังใหม่เนี่ยครับ
1: ได้เลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะมีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจนะคะจัดให้เลยกับ16ย่อนๆนะคะลูกตาลชนิชาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราสายแรกนะคะพี่สุนทรจากมหาสารคามนะคะส่วนใครที่อยากจะจองสายเพิ่มเติมหรือว่าฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์นะคะที่02-248-1366นะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยค่ะนะตอนนี้สมาชิกหลายคนเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะนะพี่หนุ่มไทยทรงดำนะคะพี่สายหมอกพี่พระกิตติเหรอคะถ้าอ่านผิดขออภัยแล้วก็พี่สุด้วยนะคะบอกคิดถึงจุงเบยเขาคิดถึงเหมือนกันนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะรวมถึงนะตอนนี้เพลงหลังไมค์เข้ามาเยอะมากเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะจัดเลยวันนี้นะคะรัวๆแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะของทางอสมทค่ะคุณผู้ฟังรวยความรู้รวยปัญญารู้เท่าทันโลกค่ะเติมพลังศรัทธาเสริมกำลังใจก้าวทันโลกด้วยปัญญาบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับพันธมิตรดำเนินโครงการมนุษย์ทันการเวลารุ่นรวยทันโลกนะคะนำเสนอของที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาได้แก่ผ้ายันมงคลและแผ่นโลหะมงคลนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารพนักงานอสมทและประชาชนทั่วไปค่ะให้พร้อมก้าวผ่านความท้าทายในการทำงานและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญานะคะของที่ระลึกดังกล่าวนี้ค่ะผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มงคล .mcot.net นะคะมงคลสะกดแบบนี้ค่ะ MONGKOL นะคะแล้วก็ .mcot.net นะคะหรือที่ LINE แอดก็ได้นะคะแอดไซน์นะคะมีแอดไซน์ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยว่ามงคล789มงคลเขียนเหมือนกันนะคะ MONGKOL นะคะแอดมงคล789ก็สอบถามได้เลยนะคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเผื่อฟังไม่ทันเนาะนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะมนุษย์ทันการเวลารุ่นรวยทันโลกค่ะอ้าวแน่วันนี้โอ้มีสมาชิกใหม่เยอะเลยขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาทักทายแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยสวัสดีพี่รณชัยนะบอกรับฟังจากเขตดุสิตกทมใกล้ๆนี่เองนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นุเจริญนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนบอกฟังทุกคืนเลยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มาทักทายนะคะสวัสดีพี่ผู้พิทักษ์แล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะวิพี่วิสุดด้วยบอกว่าน่าฮักตลอดเลยนะคะปิ๊กเจียงใหม่พ่องก่อหน้ากาเนี่ยบ่ได้ปิ๊กเจียงใหม่บ่ได้เป็นเจียงใหม่เนทีฟเลยเนี่ย ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่ในทีบเลยเนี่ยมาเป็นสาวกรุงเทพแล้วเนี่ยสวัสดีพี่อย่าเรียกลุงนะบอกว่าไม่ขอเพลงแต่ขอหวยได้ไหมโถลำพังตัวดีเจเองก็ต้องตัวไม่รอดนะคะสักงวดหนึ่งนะเ พิ่งมาอะไรไม่ได้นะจุดนี้พูดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องไบค์นะจ๊ะพี่นักรบด้วยบอกยังอยู่นะครับพี่วิจิตรนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่สุพจน์นะพี่สุพจน์บอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยนะคะติดงานไม่ได้มาฟังโอ้เป็น FC ไม่เป็นไรเลยค่ะขอบคุณมากๆวางๆค่อยแวะมาก็ได้นะคะแล้วก็พี่หนุ่มเพชรภูไทยนะคะทำไมชอบเสื้อเหรอเนี่ยวันหลังก็ได้เงินเลยเปิดให้ CFนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความอ่ะพี่คิวเองด้วยเพิ่มเติมนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะหลังไมค์ฝากเข้ามาจากพี่ประเสริฐคลอง9บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรเอาที่สบายใจ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วง

0: โสดแล้วนะ
1: เพลงใหม่เต้นไปด้วยกันโสดแล้วนะเชิญค่ะมาโยกโยกเอวเอวมาเอวดีมาแล้วพี่สาวแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยโยกไปโยกไป

0: ใครโบกมือขอให้รวยค่ะขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: Couture Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @ M-Court Academy

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่

0: 2งานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะจัดให้เลยนะคะที่ใส่หลังไมค์นะคะฝากเข้ามารักมา5ปีซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับยิ่งโตยิ่งสวยรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะจากพี่หน่อยนครพนมนะคะส่วนเพลงที่ยังติดค้างเอาไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะไปกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่นะเราจะไปฟังเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมาเน้นย้ำในเรื่องของทริปเที่ยวดีๆนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อ 2-3 วันก่อนด้วยนะคุณผู้ฟังกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะใครที่กำลังเล็งอยู่นะว่าอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งลองฟังทางนี้นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only นะคะพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายที่พักนะคะพักแบบสบายๆท่ามกลางธรรมชาติในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือ0809195365นะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางคือทาง Facebook Fanpage FM99 ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้จัดงานของพิทักษ์นะคะสถานีน้ำตาจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิบห้า
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะจ๊ะแล้วก็ชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ได้คุยกันตั้งนานเลยจากภูเก็ตสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: สวัสดีค่ะป้าส้มนะคะ
5: ใช่ค่ะ
1: คิดถึงกันหรือเปล่า
5: คิดถึงฟังทุกคืนเลยค่ะ
1: โอ้น่ารักเหมือนเดิมเลยป้าส้มสบายดีนะคะ
5: สบายดีค่ะ
1: ค่ะที่ภูเก็ตฝนตกไหมคะช่วงนี
5: ้ช่วงนี้ตกบ้างไม่ตกบ้างเมื่อคืนนี้ตกวันนี้ไม่ตก
1: โอ้ก็ยังพอมีพอยังพอมีฝนอยู่เนาะ
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: ค่ะโอ้ปลาส้มนะคะฟังทุกคืนฟังถึงกี่โมงคะปลาส้มนอนดึกไหม
5: ก็ฟังถึงเงินน้องเมย์
1: จ้ะถึงพี่เพชรไหม
5: พี่เพชรก็ฟังนิดหน่อยก็หล
1: ับโอ้ก็นอนดึกนะ
5: บนวิทยุไว้หัวนอนค่ะน้องลูกตา
1: ให้วิทยุเฝ้าเราหรือเราเฝ้าวิทยุ
5: ไว้หัวนอนเปิดไว้ฟัง
1: ค่ะ
5: เดินขึ้นมาก็ฟังนะคะ
1: จ้ะค่
5: ะ
1: ฟังตลอดเลยแล้วกลางวันนะคะป้าส้มได้ฟังกลางวันด้วยไหม
5: กลางวันฟังแต่ว่าเป็นของภูเก็ตเน
1: า
5: ะ
1: อ๋อเป็นทางอสมทภูเก็ตเน
5: าะ
1: ค่ะค่ะได้เลยได้เลยวันนี้ยินดีมากๆนะฮะไม่ได้คุยกันนานป้าส้มอยากฟังเพลงของพี่ไมค์พี่ลมพรเหรอคะวันนี
5: ้ใช
1: ่
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ค่ะรอสายใจสั่งมาเนาะ
5: ค
1: ่ะป้าส้มอยากมอบให้ใครด้วยไหมคะเพลงนี้
5: มอบให้ลูกเสียงลูกสายค่ะแล้วก็พิเศษน้องลูกตาลนะ
1: ค่ะ
5: ด้านใครรับโทรศัพท์หลังใหม่ค่ะ
1: มีแป้งแล้วก็น้องเมย์ด้วยเมย์มีสองคนวันนี้ช่วงพี่โทรหาเมื่อกี้ค่ะค่ะ
5: ค
1: ่
5: ะมอบให้ทุกคนเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะป้าส้มขอบคุณมากๆนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะป้าส้มพูดตามหนูเลยนะ
5: ค
1: ่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยราอาฮ่า
5: และไอยราอาฮ่าร
1: สชาติดี
5: รสชาติดีๆ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาฮ่า
5: ไอยราอาฮ่าน
1: ี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะคะคุณป้า
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะกับพาเรตเพลงฮิต4ภาค4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: 4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็เป็น4งานเพลงที่มีความเกี่ยวข้องนะคะกับเบอร์โทรศัพท์นะคุณผู้ฟังนี่ค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะโอ้โหไม่ได้เปิดนานมากแล้วค่ะงานจากพี่จอมขวัญกัลยาเบอร์นี้อยากมีแฟนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ตั๊กแตนชลดานะคะเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมค่ะชนอภิชาตินะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรารอสายใจสั่งมาอันนี้ก็1สายก็1เบอร์เหมือนกันนะคะไมพิรมพรนะคะจากสายหน้าไมของเรานะคะป้าส้มจากภูเก็ตนั่นเองนะคะนะแต่เราก็มีเบอร์เดียวนะของเรา022481366ค่ะเอ้ยคุณผู้ฟังจ๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะเพลงเข้ามาเยอะมากเลยหลังไมนะคะเดี๋ยวตันเปิดให้เพิ่มเติมในชั่วโมงนี้ทักทายสมาชิกก่อนดีกว่านะคะคุณแม่แม่เกลบอกว่าทำไมในห้องแม่เย็นจังจริงแม่ฝนไม่ตกแต่ว่าเย็นอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วนะคะที่สถานีก็อากาศเย็นเหมือนกันนะสวัสดีพี่เอกรินพี่จรัญทองบัวบอกว่าหลายวันเนี่ยไม่ได้มาฟังน้องลูกตาลคุณสวยเลยไม่เป็นไรค่ะนะมีเวลาก็แวะเข้ามาได้นะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่อนุชานะบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยครับขอบคุณนะคะพี่จรัญสวนกูนะบอกเข้ามาปุ๊บขอแชร์ให้ก่อนเลยนะคะยินดีมากๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณสุจิตราด้วยนะคะส่งสติกเกอร์น่ารักปุ๊กปิ๊กนะคะแล้วก็พี่สงวนศรีนะคะพี่บุญยงมีใครอีกพี่จุ๊บแจงนะคะพี่พงษ์สะทอนบอกหวานเจี๊ยบเลยดีเจลูกโหนดสวัสดีค่ะพี่ดำดินด้วยจากลำปางเนอะบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนงามนะคะแล้วก็มีพี่ธนวุฒหรือว่าธนวัฒน์ไม่แน่ใจบอกแอมแอมอะแฮมหมายถึงอะแฮมอะแฮมใช่ไหมคะนะทักทายนะคะพี่เล็กยินดีนะพี่เรดมี่นะคะจากสุราษฎร์บอกว่าวันนี้สุราษฎร์น้ำทะเลหนุนนะคะเริ่มปีนตะลิ่งแล้วในเขตในบางเหรอคะอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พี่นักรบพี่กฤชมนนะคะจากมหาสารคามด้วยโอ้เมื่อสักครู่นี้ชั่วโมงที่แล้วเนาะเป็นสายจากมหาสารคามนะพี่สุนทรนะคะแล้วก็มีพี่จรัสนี่มาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะนะทุกๆข้อความเลยมีใครเพิ่มเติมเดี๋ยวนะพี่อุดรพี่อุดรรถขยะบางนานะคะส่งไหนทำงานอยู่แน่เลยส่งกำลังใจนะคะแล้วก็พี่กุ้งขายอะไรพี่กุ้งขายผัดไทยเหรอคะโอ้อยู่แถวไหนนะตลาดกิ่งแก้วซอย10โอ้โหเขาบอกว่าช่วงนี้เงียบมากเลยเปิดตั้งแต่5ทุ่มถึง6โมงเช้าโอ้โหนะอ่ะใครโตรุ่งนะคะแวะไปได้ตลาดกิ่งแก้วซอย10นะคะร้านพี่กุ้งผักสดอย่างนี้หรอผักสดไม่ใช่ผัดไทยใช่ไหมคะหมายถึงไม่ใช่ผัดไทยกุ้งสดแต่เป็นผักสดหมายถึงอ๋ออยู่ที่ตลาดใช่ไหมโอเคดีเจเนาะตาลายหรือเปล่าเนี่ยนะคะเอาไปอุดหนุนกันได้นะคะอ๋อก็คือขายตั้งแต่กลางคืนเลยถึงตอนเช้าคือแบบเป็นตลาดเช้าไปเลยเนาะนะคะน้องหนูดียังอยู่นะคะพี่นานอสังหาบ้านสวนจันทบุรีก็อยู่นะจ๊ะโอเคขอบคุณมากๆเดี๋ยวช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะขยับจังหวะขึ้นมาหน่อยพี่จ่อยจากนครพนมเขาฝากเพลงนี้มาอุ้ยมีท่าเต้นด้วยนะเพลงเนี้ยไม่ธรรมดาอ๋อ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมพี่ๆในไลฟ์เต้นไปกับหนูนี่ใครที่รู้ท่าเต้นนี้เอ๊ะอายุไม่น้อยเหมือนกันนะ ไปกันต่อดีกว่าค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพลงส่งพัสดุค่ะจากศิลปินไทม์ธนาสังกัดจอนนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยวิทย์ไมค์ทองคำเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกค่ะ

0: ่งพัสดุนะคะงานจากไทม์ธนานะหลายคนบอกจริงนะชีวิตเหมือนในเพลงเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครโทรหาหรอกนะนอกจากพี่ๆที่มาส่งพัสดุให้หน้าบ้าน โอ้ยนะคะชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตค่ะวันนี้จัดให้เลยกับอกหักส่งทางนะคะนุชวิลาวันค่ะตอนนี้กำลังมาแรงเลยในชาร์ตของเรานะคะขึ้นมาอยู่ในฮิตที่10เอ็ดนะคะจากภูไทยเรคคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะฮิตที่6เนี่ยจากสังกัดพระเอกใหญ่9999

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

23นาฬิกา54นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้เลยนะคะที่พี่วอนจากกาญจนบุรีฝากเข้ามางานจากทีโบนกับเธอเห็นท้องฟ้านั่นใหม่โอ้โหเพลงนี้นะคะหวานเลยล่ะนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกๆสายนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่ Facebook Live LTM FM 95นะคะพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีสุขภาพดียิ้มได้ทั้งวันพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน

0: ลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะยอมจำนนฟ้าดินจากโบวี่ค่ะตามมาด้วยผลงานเพลงนะคะจากพี่หญิงทิติการเพลงจันทร์และฟ้ายามแรงจากมินตราอินทิรา3ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาอยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366ค่ะ022481366นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามานะจ๊ะกริ๊งกรังกันมาได้อยากแบบว่าส่งมอบเพลงความรักความคิดถึงเป็นห่วงกำลังใจอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าขอรำคาญก็บอกกันเด้อไม่ได้รำคาญไม่รำคาญอันนี้ขอเพลงใช่ไหมอ๋อโทรศัพท์มาจากโทรศัพท์มานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรมาได้เลยนะพรุ่งนี้น้องเมย์คงไปแบบไปร่วมแสดงละครอีกสุดท้ายละวันสุดท้ายละนี่แบบทั้งสัปดาห์คือบอกเลยว่าแบบโห6โมงถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยทุกวันน่ะแล้วก็มาจัดรายการสภาพนะแต่ก็ได้รับกำลังใจที่ดีมากๆนะคะวันนี้คือต้องยอมรับว่าอสมทหนาวเป็นพิเศษเลยหนูเดินก้าวเข้ามาเปิดประตูคือหนาวหนาวแบบตะโกนถามว่าทำไมถึงหนาวก็น่าจะเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะคะไม่รู้ร่างกายมันเย็นไปหมดเลยแล้วแบบเดินเข้ามาเนี่ยเหมือนจะเป็นหวัดแล้วเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวสู้ๆนะคะเดี๋ยวถ้าผลงานออกมานะคะแล้วจะออกอากาศช่องทางไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็มาแจ้งกันอีกทีแล้วกันเนาะแต่ยังไงฝากติดตามด้วยอยากจะบอกจริงๆว่านักแสดงทุกคนแบบเรียกว่าแบบสู้สุดใจที่สุดในโลกกว้างจริงๆแล้วก็ทำให้เข้าใจจริงๆคำว่ามิ่งขวัญรวมใจแบบชาวไทยทั้งผองเนี่ยคือจริงมากไม่เคยสัมผัสคำนี้ได้มากขนาดทุกวันนี้มาก่อนเลยปกติก็ไม่ค่อยเข้าใจขนาดนั้นนะก็คิดแค่ว่าแบบอ๋อโอเคประเทศของเรามีพระราชาพระราชินีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เข้าใจแบบนั้นแล้วก็อ๋อเราไม่เคยเข้าใจคำว่าแบบศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยจนกระทั่งมาเล่นละครเรื่องนี้นี่รู้เลยว่ารู้แล้วทำไมถึงใช้คำนี้ได้คือแบบโอ้ยอ่ะนั่นแหละเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวนะคะก็จะพยายามฮึดสู้ที่สุดเท่าที่จะทำได้หนึ่งผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายนะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้น้องเมย์ให้4นาที30วินาทีในการโทรเข้ามานะคะอัปสราหลงฟ้าจากหนุ่มมีซอแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์กันนะคะมือชามาแล้วเนี่ย

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวๆใจนะคะรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายถนอมครับ
1: ค่ะวันนี้ให้พี่ถนอมคุยคนเดียวไปเลยค่ะ ช่วยด้วย โอ้ยหนาวมาก
2: ทำงานอยู่ตอนนี้
1: จริงเหรออยู่ที่ไหน
2: อยู่ภูเก็ตครับ
1: อยู่ภูเก็ตภูเก็ตเขากินเจกันยังนะกินแล้วสิ
2: กินครับกินกิน
1: รอแล้วพี่ถนอมกินด้วยไหม
2: โอ้ผมไม่ค่อยมีเวลากินครับทำงานเสร็จก็กลางวันก็นอนกลางคืนก็ออกทำงาน
1: พี่ถนอมนอนเผื่อน้องเมย์ด้วยนะ
2: โอ้ยขนาดตัวเองยังไม่มีเวลานอนเลยนี่
1: วันนี้นี่งอแงระดับ 80% ไม่ไหวแล้วเหลืออีก 20% เอาไว้ขับรถกลับบ้าน
2: ไม่กำลังขับรถอยู่นี
1: ่ใครคะพี่ถนอมเหรอ
2: พี่ถนอมขับรถ
1: อ๋อแล้วพี่ถนอมไปไหนมา
2: พี่ถนอมทำงานอยู่เทศบาลขับรถขยะอยู่ครับ
1: อืมเราจะได้กลับกี่โมง
2: แค่เที่ยว2ก็จะได้กลับแล้ว
1: เสียงหนูไม่ลืมตาเลยเน
2: า
1: ะ
2: น่าจะใช่เดาด้วยเนี่ยน่าจะใช่เดาด้วยเนี่ย
1: คิดซะว่าคุยกันก่อนนอน
2: ถูกต้อง
1: โอ้แล้วกลับบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะได้นอนต้องสระผมอีกก็จะเป่าผมอีก
2: โอ้ไม่ต้องเป่าแล้วสองว่าเป่าทีก็ได้
1: ไม่ได้เพราะว่าเขาอัดสเปรย์ไว้ถ่ายละครมั้ง
2: จริงเหรอ
1: ใช่เขาอัดสเปรย์ไว้ถ้านอนก็ดังกรอบแกรบเลยอะผมหนูอะ
2: เหมือนกับว่าปลวกกำลังกินไม้อยู่นะ
1: เอออารมณ์อย่างนั้นแหละไม่ต้องเรียกใครมาฉีดนะ
2: เออ
1: เออวันนี้พี่ถนอมอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงของน้องเมย
1: ์ฮะนั่นไงพอหนูบอกให้เจ้าเมสุกะเลือกปั๊บนั่นไงเข้าแก๊ปเลยโดนเพลงหนูเลยอ่ะเพลงอะไรจ๊ะ
2: วาวอน
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ตัวเองครับ
1: ร้องได้ยังเพลงเนี้ย
2: โอ้ไม่เคยทีครับ
1: ไปหัดมาด้วยนะ
2: โอ้จะมีเวลาหัดไหมน้อง
1: นี่ไงเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยพอเปิดให้ฟังปั๊บหัดไว้ก่อนเลย
2: โอ้นี่สักพักจะลงไปเทขยะแล้วเนี่ย
1: อยู่คนเดียวหรืออยู่มีพรรคพวกด้วยใช่ไหมมีพรรคพวกด้วยใช่ไหม
2: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราคิวที่7เนี่ย
1: หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกพูดอะไรไปเรื่อยนะตอนเนี้ย
2: ไม่เคยแก้ง่วงธรรมดา
1: โอโอเคมีคนบอกว่าน้องเมย์ไม่ค่อยเปิดเพลงให้พี่เลยไม่เปิดเพลงอะไรให้พี่อะไรเนี่ย
2: ไม่ขอเนาะ
1: ไม่ใช่มีคนแซวเขาบอกว่าเนี่ยเขาขอเพลงมาน้องเมย์ไม่เปิดให้เขาเลย
2: ทำไมอ่ะ
1: โอ้ย
2: ไม่เปิดให้เขาก็บ่นดิ
1: ใครบอกว่าไม่เปิดให้บางทีจะเปิดได้ไงเราดีเจก่อนหน้าเขาเปิดไปแล้วน่ะ
2: เอาที่จำความได้รู้สึกว่าจะเคยเห็นในวิดีโอครั้งหนึ่งนะ
1: เห็นที่ไหนคะ
2: ในโทรศัพท์
1: ดูอะไรมาแล้วน่ะ
2: รู้สึกว่าจะกดเข้าไปที่ขึ้นน่ะแล้วก็เขาจะกำลังแสดงสด
1: แบบสดค่ะเหมือนไลฟ์สดใช่ไหม
2: ใช่
1: เออฮะ
2: ดูแป๊บเดียวก็หายต่อไปเลย
1: พิมพ์ได้พิมพ์เซิร์ชได้บางคนหาได้พิมพ์ว่า LTMFM95 แค่นี
2: ้แล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่มันย่อมาจากคำว่าลูกทุ่งมหานครนั่นแหละ L ก็คือลูกทุ่ง M ก็คือมหานคร LTM
2: โอเคเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าชัดๆว่านี่เหรอน้องเมย์หน้าตาเป็นอย่างนี้เหรออื
1: มเข้ามาดูได้นะแต่อย่าผิดหวัง
2: ว่าไป
1: โอเคได้เลยวอนนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะ
2: ทุกคนที่ฟังรายการ95อยู่ในตอนนี้ครับ
1: ครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับขอบคุณที่โทรมานะ
2: ครับผม
1: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับผลงานเพลงนี้นะคะจากเมธิชาวาวอนค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครก็ได้พาหนูไปนอนทีอ่ะช่วงนี้นะคะใครที่มองหาของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ค่ะหรือการมอบของขวัญที่ดีที่สุดด้วยการนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะด้วยอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดนะคะในการรัดรอบเลยจะได้แน่นๆนะไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้าเนี่ยนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นนะคะลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนเป็นผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันเลย2สไตล์ในเซตเดียวค่ะ2ลายนี้มีอะไรบ้างนะคะ Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่าเป็นโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบนะคะอีกหนึ่งลายลายสวีทคาร์เนชั่นนะคะเป็นลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนแบบนี้เลยโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักแล้วก็ความหวานที่มีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นและผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่อแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem DuoBedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นด้วยกันในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอขยับจังหวะบ้างนะคะก่อนที่จะหลับไหลกันไปซะหมดนะผลงานเพลงวันนี้ในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ับมาเนี่ย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆ

เดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

โดยเมทิชาอย่าลืมกอดตัวเองนะคะกอดแล้วก็กอดน้องเมย์ด้วยวันนี้อ้อนนิดนึงเออเคยเห็นเด็กแบบอดหลับอดนอนแล้วงงเงี้ยมั้ยวันนี้ก็เลยนำสาระดีๆเกี่ยวกับการอดนอนแอบอยากรู้ว่าคนเราอดนอนได้นานขนาดไหนนะคะมันมีสถิติโลกเอาไว้อยู่นะแต่ไม่ต้องทำตามนะคะไม่ต้องเลยไม่ต้องหาทำนะเขาบอกว่าเจ้าของสถิตินี้นะคะคือแลนดี้การ์เนอร์นะคะเป็นนักเรียนมัธยมชาวอเมริกันวัย17ปีซึ่งทำการทดลองอดนอนติดต่อกัน11วัน25นาทีในปีคริสตศักราช2660ไม่ใช่ขออภัยคริสตศักราช1964โอ้โหน้องเมย์ไม่เกิดอะจริงๆภายใต้การดูแลของนักวิจัยนะก็คือเขาอะอดนอนแบบเนี้ยซึ่งอายุ17ปีอะเขาสามารถอดนอนได้11วัน25นาทีซึ่งภายใต้การดูแลของนักวิจัยเนี่ยเขาจะมีการบันทึกเรื่อยๆว่าการอดนอนแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งเวลาอันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะการอดนอน1วันเนี่ยก็จะมีอาการง่วงปกติค่ะปกติอันนี้ยังปกติอยู่สับสนหงุดหงิดความจำเนี่ยสั้นลงแล้วก็ไม่มีสมาธินะคะอาจจะต้องแบบการพูดปกติอาจจะเป็นคนพูดเร็วเวลาอ่านหนังสือก็แบบต้องช้าลงไม่งั้นอ่านผิดอะไรเงี้ยนะ หนูเนี่ยมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะอย่างเช่นถ้าไปขับรถหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้อันตรายมากนะสมองเนี่ยมันจะลดระดับพลังงานให้เข้าสู่สถานะใกล้เคียงกับการนอนหลับเออมันก็จะเหมือนแบบสมองเราเซลล์ประสาทเราบางส่วนนะคะมันจะสั่งสมองว่าให้หยุดทำงานนั่นแหละมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความจำมันสั้นลงมันหงุดหงิดนะมันดูไม่มีสมาธิเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากอดนอนในระยะเวลาประมาณ 2-3 วันสมองเนี่ยจะเริ่มหมดสติอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นหมดสติเลยนะถึงขั้นหมดสติเลยนะไม่สามารถต้านทานกับความง่วงได้แล้วนะคะการรับรู้สิ่งรอบข้างเนี่ยประสิทธิภาพคือต่ำมากอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันจะสูงขึ้นอ๋อเมื่อกี้ถึงว่าหัวใจเต้นตุบตุบตุบตุบอ่ะผลเสียของการอดนอนนะคะหนึ่งคือร่างกายอ่อนเพลียสมองทำงานช้าลงใบหน้าก็จะโทรมนะคะอารมณ์จะแปรปรวนนี่แหละที่หนูดีดไปดีดมาเนี่ย ใช่หรือเปล่า เดี๋ยวเครียดเดี๋ยวโวยวายเดี๋ยวหัวเราะอะไรเงี้ยนะกระบวนการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตหลอดเลือดสมองเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วนะก็จะทำให้มีโรคต่างๆมากล้ำกลายได้ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจเบาหวานระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงป่วยง่ายแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะมันจะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศหลอดเลือดสมองตีบโรคอ้วนหลับกลางอากาศได้เลยก็คือหลับในนั่นแหละนะคะแล้วก็โรคทางจิตเวชอย่างเช่นซึมเศร้านะคะแล้วก็มีร่างกายที่ไม่เจริญเติบโตโดยเฉพาะกับเด็กเล็กเขาถึงบอกให้เด็กเล็กเนี่ยนอนให้เป็นเวลาอดนอนเพื่อปรับเวลานอนบางคนนะคะคิดว่าอดนอนในวันที่ทำงานแล้วค่อยไปพักผ่อนชดเชยในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วกันเนาะอันเนี้ยมันเป็นความคิดที่ผิดนะคะไม่สามารถแก้ไขหรือว่าทำให้การนอนมันมีประสิทธิภาพได้นะยังสร้างผลเสียให้กับร่างกายอีกด้วยโดยเฉพาะฮอร์โมนนะคะในการควบคุมความอยากรับประทานอาหารมันจะทำงานผิดปกติมันบางทีมันก็จะรู้สึกว่าหิวมากเลยระบบย่อยก็จะเสียสมดุลนะคะระบบพวกระดับคอเลสเตอรอลในน้ำตาลเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะคนที่อดนอนเป็นประจำนะคะแต่

จะปรับเวลานอนให้ไวขึ้นก็ต้องเริ่มโดยการตั้งนาฬิกาปลุกตื่นตอนเช้าให้ตรงเวลาตลอดทุกวันงดดื่มอาหารพวกคาเฟอีนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสร้างบรรยากาศก่อนนอนนะอย่างเช่นปรับไฟให้เป็นสีเหลืองหรือสีส้มจะได้รู้ว่าอ่ะโอเคอันเนี้ยฉันถึงเวลาจะนอนแล้วนะนะคะตัดเสียงรบกลูเอ่ยรบกวนออกให้หมดพวกมือถือเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีน้องเมย์ก็ยังติดนะเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเงี้ยอันเนี้ยห้ามนะคะอดนอนเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำเลยก็คือการรับประทานอาหารให้เหมาะสมนะคะถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องอดนอนจริงๆนะก็ให้กินอาหารเกี่ยวกับวิตามินซีค่ะวิตามินบีกรดอะมิโนเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นอย่างเช่นอะไรล่ะน้ำเปล่าอันนี้ง่ายสุดเลยกล้วยนะคะถั่วเปลือกแข็งต่างๆไข่ธัญพืชข้าวกล้องน้ำผลไม้คั้นสดน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องนมซุปไก่งาดำโยเกิร์ตอย่างเงี้ยนะคะก็กินเพื่อให้มันกระตุ้นกระชุ่มกระชวยได้นะจ๊ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้เร็วๆนี้เขามีละครนี่ใช่ไหมอืมเก็บแผ่นดินนะคะจับพี่หง่าคาราวานนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ในช่วงนี้เบรกกันสักครู่นึงค่ะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามานะจ๊ะขอเพลงกันได้เลยค่ะ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่สองค่ะหนึ่งสายหน้าไมค์รอแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
4: เด็กชายบังเลาะ
3: พี่บังเลาะจะเลาะไปไสอ่ะ
4: จะเลาะไปตลาดแล้วครับ
3: จะเลาะไปตลาดแล้วเหรอตอนนี้นะยังเปิดอยู่เหรอ
4: ใช่
3: จริงป่ะเนี่ย
4: จริงสิครับ
3: แล้วไปตลาดตอนนี้ไปทำอะไรอ่ะ
4: ไปดับร้านขายพริกแกงครับ
3: ไปขายของจำได้แล้วจำได้แล้วนึกออกแล้วแต่หนูกินน้ำพริกไม่เป็นอ่ะทำพริกแกงเป็นกินแกง
4: นะอ
3: ุ้ยแล้วยิ่งแกงใต้อ่ะเผ็ดป่ะ
4: ก็เผ็ดดิน
3: ั่นน่ะสิทำให้ไม่เผ็ดได้ป่ะ
4: ได้
3: กินไม่เป็น
4: นะอ้าวลองดูที่อร่อยนะ
3: ช่วงนี้กินเจอยู่ช่วงนี้กินเจอยู
4: ่อ๋อง
3: ดเนื้อสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อวานไปร้านอาหารมาแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถทำให้มันเป็นอาหารเจได้สรุปคืออะไรรู้ป่ะเขาทำสปาเกตตี้ให้หนูอ่ะมีแต่เส้นไม่มีอย่างอื่นเลยผักก็ไม่มีเห็ดก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่เส้น
4: แล้วก็ใส่ผักก็ใส่พริกแกงแกงผักเบาๆก็ได้แบบนั้นกินเจอ่ะ
3: เหมือนวันนั้นเหมือนไปกินแล้วเหมือนเขาใส่แค่อะไรอ่ะแค่เกลือผัดเอาเส้นลงไปผัดกับพริกเผาอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันคือมันแบบไม่มีอะไรให้หนูเลยมีแต่เส้นเลยอ่ะเส้นเพียวๆเลยอ่ะแล้วก็มีพริกให้เห็นอยู่แว๊บๆอ่ะเป็นพริกแบบเหมือนเอาไปจนมันไหม้แล้วอ่ะคั่วป่ะมันเขาเรียกอะไรเอาเป็นคั่ว
4: ติดคั่ว
3: ไม่แน่ใจเหมือนกันชวนหนูคุยหน่อย
4: เนาครับคุย
3: เหนื่อย
4: นี่ผมแต่งตัวจะไปตลาดแล้วเลยแล้วก็เห็นขอเพลงหน่อยนึงแล้วก
3: ็ขอเพลงอะไรดีจ๊ะ
4: คนไอ้คนหลายใจของไข่ลำไยครับ
3: ลำไยหายทองคำไข่ลำไยเลยแล้วล่ะ
4: ใช่นั่นแหละ
3: หายลำไยซะเถอยคนหลายใจแล้วคุณพี่หลายใจไหมอะจ๊ะ
4: ไม่ใจเดียวที่ผม
3: ใครอะใครอะ
4: ใครก็ได้ที่ว่าอยากจะเป็นแฟนกับผมอะ
3: ใครก็ได้ไม่ได้สิเราต้องมีเป้าหมาย
4: กำลังหาอยู่ครับ
3: ร้านข้างๆสวยไหม
4: ร้านข้างๆก็มันสวยเหมือนกันสวยทุกร้านนั่นแหละ
3: อันนี้นี่ไงสวยทุกร้านอ่ะเจ้าชูละหนึ่ง
4: เอละเดียวใจเดียวอ่ะผมอ่ะ
3: สวยทุกร้านมองซ้ายมองขวาเพื่อแบบเราอย่าไปมองหาไกลตัวบางทีใกล้ๆตัวมันอาจจะมีก็ได้
4: ไม่ใกล้ตัวที่ไหนอ่ะ
3: ไม่รู้ไงใกล้เขาบอกว่าเวลาเรามองอ่ะหรือเวลาเรามองหาแฟนเราชอบไปมองไกลตัวไงบางทีเราลองแบบหาใกล้ๆดูใกล้ๆแบบใกล้ๆเลยอ๋อ
4: ใกล้ๆเหรอ
3: บางทีแบบเหมือนคนเราหาแว่นน่ะใช่ป่ะหาอยู่นั่นน่ะที่ไหนได้อยู่แค่ตรงตาตัวเองนะ
4: อ๋อ
3: ลองหาดูลองหาดูคนหลายใจจากลำไยหายทองคำมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: มอบไม่ทุกเสียงทุกสาย
3: ครับได้ฮะ
4: คนด้านหลังด้วยที่ว่าครับ
3: น้องเมสุกะ
4: ใช่
3: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
4: จะให้เมย์ด้วย
3: ครับขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
4: เอาว่ามาครับเดี๋ยวผมว่าตาม
3: ได้เลยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอไอยาราอาห่า
4: และไอยาราอาห่าร
3: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาหา
4: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาหา
3: เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
4: ครับผม
3: โอ้ยโอเคโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้จ้า
4: ครับผมรอฟังอยู่ครับ
3: ครับผมเดินทางปลอดภัยเด้อต้องไปยังไงอ่ะต้องไปยังไง
4: ไปรถกระบะรถพิกั
3: พอ๋อเอาของไปเยอะใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: อ๋อแล้วมีใครช่วยขนไหม
4: ไม่เห็นอยากจะออกมาขนแล้ว
3: โอเคโอเคได้เลยได้เลยขอบคุณที่โทรมาจ้าสวัสดีจ้า
4: ครับสวัสดีครับ
3: นะคะกำลังนึกอยู่ว่าเพลงของวงแอลกอฮอล์นี่ชื่อเพลงอะไรนะเตเดเดเดเดเดเตเตเตอ๋อว่ามีคนหลายใจไงเราก็เลยนึกถึงเพลงครบซ้อนขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายผลงานเพลงที่จะจัดให้ในช่วงนี้นะจ๊ะมีพี่เสือจ้า นี่หนูให้ชิมพี่ผลงานจากพี่หลิวอจริยาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้4ผลงานเพลงต่อเนื่องเลยในช่วงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

0: ับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในขณะที่หนูง่วงนอนนั้นนะคะทีมงานก็พยายามจะสันทนาการหนูนะคะด้วยการแซวว่าเออว่าหนูว่าเหมือนมีมเจ้าเป็ดเหลืองอ่ะเออมันขึ้นรูปให้ดูด้วยเห็นไหมถ้าคุณผู้ฟังดูผ่านทางแอปฟ้านะคะแอปพลิเคชัน Facebook Live ก็จะเห็นมุมจอจะมีน้องเป็ดเหลืองอยู่ข้างๆเอามาเทียบกับหน้าหนูแล้วมันเหมือนมากเลยตอนนี้มาถึงช่วงจ่อคิวฮิตนะคะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลิ่นไบโอราค่ะเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะผลงานเพลงวันนี้จ้ะคืนมาหาอ้ายได้บ่นะกลับมาได้ปะล่ะเออกลับมาหน่อยได้ไหมล่ะนะจากไดมอนด์ฤทธิไกรนะคะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์เว็บอภิรักษ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ดุ่ยเชียงรำผลงานเพลงนี้จะถูกอกถูกใจหรือไม่นะคะก็สามารถส่ง SMS ลองฟังดูก่อนลองฟังแล้วตัดสินดูก่อนทำตัวเป็นคณะกรรมการนะคะว่าจะกดหันเก้าอี้มาไหมนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบส่ง SMS มาได้ที่4689400ยังอีกยังจะเอาเป็ดไว้อีกไม่เอาออกสักทีว่าแล้วมันเหมือนหนูมากเลยปะโถนะคะขอบคุณมากๆจริงๆทีมงานเขาเรียกว่าสายเอนเตอร์เทนหนูกลัวหนูง่วงกลัวหนูหลับก็เลยหาอะไรให้ทำแล้วตอนนี้เป็นไงแคปหน้าจอกันฉ่ำเลยโอ้ยมันได้อย่างงี้สินะจ๊ะไม่เอาเอาแค่นี้แหละพอแล้วอ่ะคืนมาหาอ้ายได้บ่

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: นใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายนะคะกับน้องเมทิชาค่ะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าราคายางตอนนี้ราคาเท่าไหร่ดีดเป็นการดีดครั้งสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะขอข้ามก่อนเป็นจังหวัดตรัง85บาทเหมือนกันนะคะคลองแงะกับสุราษฎร์ธานีนะคะ86บาทแล้วก็ภูเก็ตค่ะ86บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่85บาท70สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ91บาท20สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย77บาทน้ำยาง88บาท20สตางค์นะจ๊ะวันนี้หมดนาทีขอลงไปแล้วเฮ้ยไปนอนก่อนนะจ๊ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะกับผลงานเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอจากพี่ฟอร์ดนั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะไม่ใช่แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีค่ะ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3เพลง4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสาวนาสั่งแฟนจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสาวนาห่วงพี่ตรงใจอ้อมจิตนะครับแล้วก็สาวนาพระเนจรจากพี่ต่ายอรทัยนะครับผมอ่ะจัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายทุกท่านกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีครับไปถึงพี่สังทองศรีสายขอเพลงพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่นะฮะจากวงแฮงแมนนะครับผมอ้าวอุ้ยสุดยอดไปเลยนะฮะอันนี้เป็นวงในตำนานนะฮะวงแฮงแมนซิตี้ฟูประมาณนี้นะครับแล้วก็ทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่ศักชัยขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านนะครับพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีครับพี่เมตตาผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมหวานเจี๊ยบสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะฮะสวัสดีครับพี่สุวิทย์ครับพี่สุฮอเกนบูมครับพี่อมราครับพี่นงนุชณนครทักทายครับผมพี่รัตดาพี่รัตวรรณนะครับสวัสดีจ้าพี่พินโยนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่รามิดานะครับพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรอรับสายกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลย สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อุ๊ยขอ

0: นด์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับผมจัดป้ายบทเพลงเมื่อกี้นี้คลื่นนะครับแต่ว่าขับร้องโดยวงไม้อ้ายนะครับน้องๆ น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมจัดให้นะฮะเอาละครับตอนนี้ในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายพร้อมแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าน้องเพ
3: สสวัสดีครับผมพี่นัน
4: จ้า
3: ไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะ
4: จ้าไม่ได้คุยกันนานแต่ก็ได้ยินเสียงน้องเพทุกวันทุกวัน
3: ขอบคุณมากมากครับแล้วพี่นันสบายดีนะครับช่วงนี้
4: ช่วงนี้ร่างกายก็สบายแต่หัวใจไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
3: เอ้าเกิดอะไรขึ้นครับพี่นันเล่าพวกเราฟังได้ไหม
4: หัวใจมันอักเสบเพราะคิดถึงน้องเพชรไงอยากคุยกับน้องเพชร
3: แม่มาแล้วพี่นันต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นะฮะอ่ะพี่นันแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: คำสัญญาของน้องป้ากับน้องโบนัส
3: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: พี่สุดยอดนะวังสะพุง
3: ให้กับพี่สุดยอดนะ
4: จ้า
3: พี่สุดยอดสบายดีนะ
4: สบายดีค่ะสบายดีย
3: ังแบบสุดยอดเหมือนเดิมนะ
4: ยังสุดยอดเหมือนเดิมไม่มีรถไม่มีหายไม่มีการเพิ่มเติม
3: นี่สุดยอดในสุดยอดในทุกเรื่องเลยนะ
4: ทุกเรื่องเลยไม่มีเรื่องไหนที
3: ่
4: ไม่มียกเว้น
3: นะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะ
4: ก็ฝากไปให้คุณบัวขาวตามกำแพง118แล้วก็คุณมนัสนครศรีธรรมราชแล้วก็น้องเพชรน้องมีหลังไมค์ด้วยแล้วก็ AP95ทุกคนที่ทั่วโลกเลย
3: ได้ครับผมพี่นันอาจจะผมจัดเพลงบทเพลงคำสัญญาของน้องปาร์คให้ฟังนะ
4: จ้าขอบคุณมากค่ะน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: พี่นันดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่นันจากเพชรบูรณ์นะฮะก็เป็นแฟนกับพี่สุดยอดนะฮะนะฉายาของพี่สุดยอดเขาสุดยอดขนาดไหนสุดยอดจริงๆสุดยอดเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องถามพี่นันเองนะครับ ตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผมคำสัญญาครับปาร์คภัทรพงศ์ฟีเจอริ่งน้องโบนัสอโนมานะครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้นะครับสุดใจจากอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์ก่อนนั้นนะครับเธอปันใจจากพี่ป้อมพี่โต้อัศนีวสันนะฮะแล้วก็ภาษานาคานะครับจากพิธีอุเทนพรหมินคู่ครองนะครับจากคุณก้องห้วยไร่ภวังค์จิตจากปรางทิพย์นะฮะจัดไปให้เลยนะครับทั้ง5เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงครับสวัสดีครับไปถึงพี่ดีฮาร์นี่บอกว่าพร้อมไหมกับการวิ่ง10กิโลนะฮะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับเพราะว่าโปรโมทไปขนาดนั้นแล้ว จริงๆนะฮะตอนแรกผมก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมออกบ้างพักบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างอะไรอย่างนี้แต่พอแบบมีป้ายโปรโมทปุ๊บอ้าวเอาแล้ว ก็ต้องซ้อมแล้วนะครับพี่เดียอย่าลืมวิ่งกับผมด้วยนะพี่เดียนะพี่วาสนานะคะห้ามลืมนะครับ สวัสดีพี่ซีเอลสวนยางนะครับพี่คณิษฐานะครับพี่วีรศักดิ์นะฮะทักทายครับพี่คิวเองครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่เอนะฮะพี่แดงผิวมณีบอกว่ามาดูสิมีใครบ้างนะฮะนี่พี่สายหมอกในทะเลนะครับพี่จรูนสวัสดีครับพี่สุวรรณีพี่เกษมพี่เกรียงศักดิ์พี่สว่างพี่ประสิทธิ์นะครับทุกท่านนะครับพี่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่สิริพักจากส่งกล้านะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีนะฮะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะฮะ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับผมไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะคะในช่วงวันที่2ครับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่สาวขามพี่โอเว่นนะครับพี่พินโยนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วนะน้องเมย์นะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เล็กสุราษฎร์
3: ครับ
2: พี่เล็กเป็นยังไงบ้างครับทำอะไรอยู่ตอนนี้กรีดยางเหมือนเดิมนะ
3: คร
2: ับ อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: มันยากจริงยากกว่าเพลงตบให้ตายของชัดทองครับ
2: ตบให้ตายจากคุณอาชัดทองเนาะ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: หมอทั้งเพื่อนทุกท่านเลยกัน
2: ครับผมได้เลยเดี๋ยวจัดให้
3: ไม่ได้กินได
2: ้อืมได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เล็กครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ไม่ได้ไม่ได้น้องเพชรนำเ
2: ดได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อยารา
3: และไอ้อยา
2: ลารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาระฮ่า
3: ไอยาระ
2: ครับผมนะครับพี่เล็กขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับครับพี่เล็กนะฮะพี่เล็กจากสุราษฎร์นั่นเองนะครับกำลังกรีดยางอยู่เหมือนเดิมนะเป็นอาชีพยอดฮิตในช่วงนี้เลยจะว่าไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีพี่น้องชาวกรีดยางนะครับพี่ๆขับรถนะฮะพี่ๆรปภ.ทุกท่านด้วยนะหรือว่าพี่ๆที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่เวลานี้ช่วงนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงตบให้ตายจากคุณอาชัดทองมงคลทองผมขอเอาเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับเอาเพลงแรกก่อนนะฮะจากคุณอาสอนเพชรแล้วก็น้องนุชนะครับจัดไปฮะ

0: ขุน
1: ยังฮะ
0: ขุนลูกมาอู้กันก่อน
1: โอ้ยรามายัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: ศูนย์สองเหรอ
1: ก็โทรไปกรุงเทพพะน้อง
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้โฉม
0: ศูนย์เก้าเหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอันนั้นว่างถามนะแค่รับ
0: ยังรับมาได้เตือนเนี่ยยังมีเนี่ยเบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ก็ห้องไอ้ซักเลือด
0: และ B3 เหรอ
1: โอ้อันนี้นี่จะไปยุ่งนะเหมาะขนาดขาวด้วย
0: ฮะอันยังขาวขาวอบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักโอ้มันคนขาวลุบไม่ใช่คนดำเหรอ
0: เออจะไปเฮือหูเนอะถ้าหูแล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188349973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมันใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากรถไปเปิดเสียงไม่ยิงฮับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ได
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วฮะกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างเลยฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอีดีกว่ามึงสู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก่อน้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้อื้อน้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอน่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เออเมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุทรแม่นก็ไอ
0: ้เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุทรกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุทรตัวเหน่อน้องเน่อแล้วแน่แล้วแน

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมนะฮะจบไปทั้งเอ้าทั้ง4เพลงเลยนะครับอ่ะขอแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นผัวเมียพอๆกันนะครับจากคุณอาสอนเพชรและก็น้องนุชนะฮะตบให้ตายจากคุณอาฉัตรทองมงคลทองเมียถามมือถือนะครับจากคุณอาวิทุนตรัยวิทุนใจพรมใช่ไหมครับแล้วก็ข้าวหลามแตงโมนะฮะพี่กัมพูรัชนีนั่นเองนะครับพี่สิริภาคบอกว่าเป็นเพลงที่ครอบครัวรักกันนะฮะครบสี่ภาคเลยนะครับพี่โจพิรัตพี่กัมพูรัชนีก็มานะครับแน่นอนนะฮะนะทั้งสี่เพลงนะครับรักกันรักรักสวัสดีครับไปถึงพี่สวัสดนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงกำนันแดงนะฮะตบให้ตายนะฮะตบให้ตายเสียวๆเลยนะครับขนาดนั้นเลยนะฮะพี่อารมณ์ครับพี่เจริญนะครับพี่จงพิชยุทธนะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่กุ้งแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่โอเว่นนะครับพี่สาวขามทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ฮักตลอดขึ้นฮอดเสมอพี่เจริญพี่อารมณ์นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเจาะคิวฮิตวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมก็คือเพลงที่1นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเมรีนะฮะจากพี่หญิงทิติการนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วรพลมูลเสนาเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโนนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเมรีจากพี่หญิงทิติการครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาวุธแล้วก็สิทธิ์ของเจ้านะฮะจากไอ้ไหมไทยหัวใจศิลป์นะฮะแล้วก็เพลง2เพลงเมื่อกี้นี้นะครับเป็นเพลงยุค80ไปปลาย90ต้นนี่ประมาณนี้นะครับฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินครับของบทเพลงของคุณพี่ไมเคิลหวังนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้เหมือนเป็นคนอื่นนะครับจากพี่เบิร์ตนะพี่เบิร์ตถูกใช้ไม่กินตายนะจ๊ะสวัสดีครับไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกษีบอกว่าสนใจพี่บ้างเห็นพี่ไหมโอ้ยพี่ปุ๊กเวลานี้ทำอะไรครับไม่หลับไม่นอนวันพฤหัสสงสัยไปร้านน้าเน่งมาแน่ๆเลยนะครับน้าเน่งนะน้าเน่ง The Voice นะฮะแม่พี่ปุ๊กนะแล้วก็พี่เมธนะครับสวัสดีครับ very good นะ very good นะแล้วก็สวัสดีครับพี่บุญญากร

นะฮะพี่บรรเทานะครับผมสวัสดีครับบอกว่าน้องเพชรฟังตั้งแต่3:00ดื่มน้ำอุ่นตามด้วยกาแฟออกกำลังกายจ้านะครับสุดยอดไปเลยนะคนเรามันต้องแบบนี้แหละนะครับต้องออกกำลังกายสำคัญมากๆนะครับร่างกายเป็นสิ่งที่หมอไม่สามารถช่วยพวกเราได้จริงๆนะพวกเราต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นนะครับผมอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะสวัสดีครับพี่นันทาครับพี่ณรงค์ครับพี่ธรัตน์แตงโมแล้วก็สวัสดีพี่มงคลครับสวัสดีพี่ไพศาลครับยายออส3ย่านนะครับสวัสดีครับพี่เอกสินด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับเชื่อมองหน้าอยู่ด้วยกันต่อออลไลฮิตฮิสโตรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: กา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู้

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะจัดไปครับแล้วก็มหานครออนไลน์ฮิตนะครับทั้ง4เพลงแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทักพอกำกานะฮะจากน้องถาคณิตน้องเบลเนาะแล้วก็เป็นอย่างคือบลืมจากน้องแบมไพลินขวัญใจพี่หลวงนะฮะจากพี่หลวงไก่อาสยามแล้วก็สแตมนะฮะจากสาระพักใจกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3ครับผมเพชรปุ้มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไปถึงกำนันแดงบอกจัดไปจัดไปนะฮะพี่นันทาครับพี่พินโยนะครับผมพี่สาวขามพี่สันทัศน์นะครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะจะกรุสวัสดีฮะมาแล้วพี่กล้วยทอดขาเลาะครับพี่ทิพวรรณครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับผมพี่ผู้ใหญ่วันพี่เกษมพี่สุภัตรานายปริงใช่ไหมนายปริงเนาะสวัสดีครับผมอ่ะพี่หน่วยพี่หน่วยพี่หน่วยปริงนะฮะทักทายครับพี่สุนีนะครับพี่เออินทิราพี่เอกสินพี่บุญญากรสวัสดีนะฮะไปถึงพี่เกษริบอกว่าเข้าใจเข้าใจนะฮะเข้าใจเนาะนายพี่ปุ๊กเข้าใจนะครับนะพี่ปุ๊กพี่เมธน้องแจ็คน้องแปมได้เข้าใจหมดแหละนะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเป็นเพลงที่แบบสบายๆเหมือนเดิมนะฮะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลย

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับผมขอขอบคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะควนคออาการไอควนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดนะครับวิตามิน B รวม B โคอีดีนะครับ4เพลงจัดป้ายนะฮะมีสดอยู่รู้ยังจากสโมสรชิมิแล้วก็หญิงละลานะครับจากพี่หญิงลีแล้วก็ปี้จนป่นนะฮะจากเอมหาหิงนะครับแล้วก็ฟิชเชอริงน้องบัวกระมนทิพย์นะครับแค่โสดนะฮะจากโซโลอิสต์นะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะฮะพี่สุภัตราพี่ปราโมทพี่จุ๊บแจงพี่อะไรนะอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะฮะอะไรก็ยอมอันนั้นพิเศษโลโซใช่ไหมฮะจัดไปนะครับจากทุ่งส่งนะสวัสดีน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายครับพี่ปราโมทนะครับพี่น้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะกรุ๊จะกรุ๊มาแล้วมาแล้วพี่จุ๊บแจงพี่ดูวันพี่ดีพี่นีโพชนายนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าเพลงมันออกกำลังกายไปตามเพลงเลยจ้านะครับพี่เคและทีมีอะไรไหมนะเคและทีมีอะไรไหมนะบอกสวัสดีค่ะน้องเพชรน้องเพชรครับเปิดเพลงเพราะไม่ต้องขอเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นเพลงที่นั่นแหละคุณผู้ฟังก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สามารถพี่สุวรรณีพี่นฤมลนะฮะบอกว่าแม่ค้าโจ๊กพร้อมแล้วค่ะสักถ้วยไหมคะน้องเพชรน้องเมย์อะไรนะน้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็บอกว่าจริงๆนะถ้าเป็นช่วงเนี้ยถ้าแบบหิวๆนะโจ๊กร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะฮะหนึ่งก็ดีต่อเขาเรียกว่าดีต่อกระเพาะด้วยเนาะมันก็ย่อยง่ายนะครับเออจะว่าไปเดี๋ยวผมขอกลับไปนอนใช่ไหมแล้วก็ตื่นมาสักเย็นๆเดี๋ยวผมสั่งโจ๊กมาทานดีกว่านะฮะจะว่าไปนะคะคิดถึงโจ๊กเหมือนกันนะชอบมากๆเลยนะครับพี่ชิสนุพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่อารมณ์พี่สว่างพี่จุพัตรานะฮะสวัสดีครับผมพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับบอกว่าพี่เยมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
5: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาก็เปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมง

0: ็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครสุปเน
2: กลับมานะครับผมทายชั่วโมงแล้วนะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเอาละฮะวันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งมู่ดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันขอให้รักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถึงเขาเรียกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับจู่ๆฝนตกจู่ๆหนาวจู่ๆร้อนอะไรแบบนี้นะฮะจริงๆครับยังไงก็นั่นแหละฮะรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็อย่าลืมครับต้องออกกำลังกายนะครับเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งนะฮะว่าการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้เลยนะครับเราต้องทำเองนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะตีสองถึงตีห้าครับกับผมเป็นพุ่งพวงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

0: าททุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าวันศุกร์16ตุลาคม2569วันแห่งความรวยวันแห่งความหวังกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสวททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95วันนี้มีพี่กล้วยนะคะพี่กล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะมาดำเนินรายการแทนน้องๆ1วันสวัสดีพี่กล้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะน้องสีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะน้องโน่ไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ยังอดทนนะคะไปทำงานในหน้าที่ของผู้สื่อข่าวประจำอยู่ศูนย์เศรษฐกิจตอนนี้ก็มีการประชุม World Bank แล้วก็ IMF อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็บอกว่าขอพักสักหนึ่งวัน
0: ไม
1: ่ไหวจริงๆนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่พักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้นะสะสมในระยะยาวก็เลยบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตื่นย่ำเช้าตรู่ให้เราทานหนึ่งวันนะเออเมื่อคืนจัด

0: การด้วยกันอะไรเงี้ยก็เออเห็นแล้วเนอะโอ้ยไม่ไหวเอวด้องเนี่ยเป็นคนที่บอกถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะถึงจะนั่นนะเออถ้าแต่เขาไหวเนี่ยเขาก็จะพยายามแบกเขาเรียกว่าแบกสังขารมานะเออให้น้อง
1: เห็นบอกว่ามีสองอาการเลยมีทั้งเป็นไข้และท้องเสีย
0: คือท้องเสียใช่แล้วมันจะทำให้แบบ
1: ไข้ด้วยท้องเสียด้วย
0: ตัวสั่นอ่ะตัวจะสั่นแล้วก็อะไรเงี้ยก็บอกให้กินทั้งคาร์บอนกินอะไรไปก็คงค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าก็การได้พักดีที่สุดสีถ้าเป็นโรคแบบนี้ถ้าเกิดว่าฝืนยังฝืนทำอยู่อ่ะนะถึงว่าเราไม่ได้แบกไม่ได้หามก็จริงนะตรงเอ้ยเราไม่ได้แบกไม่ได้หามก็จริงนะต้องสีมันก็มีผลนะอืม
1: จริงค่ะ
0: เนาะ
1: มีผลแน่นอน
0: นะ
1: สุขภาพก็ต้องดูแลเป็นพิเศษสำหรับหลายๆท่านด้วยนะคะต้องดูแลนะช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลด้วยแล้วกำลังจะเปลี่ยนหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก
0: ็
1: ให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองกันนะคะตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็เป็นนะตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าผู้มันเจ็บคอนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีบกินฟ้าทลายโจรไปเลย2เม็ดนะคะ
0: ฟ้าทลายโจรสมุนไพร
1: ฟ้าทลายโจร
0: ค่ะ
1: จริงมีติดบ้านไว้ดีมากเลย
0: อันนี้มันดีกว่าพารามั้ย
1: ดีกว่าค่ะมันไม่เป็นภาระต่อตับไตของเรามากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ไม่ควรกินติดกัน3-4 วันน่ะหรือสัก2วัน3วันโอเคได้อยู่หลังจากนั้นก็หยุดบ้างแล้วก็ค่อยกินต่อประมาณนี้
0: แต่พี่สงสัยเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยจะมีนัดคุณหมอใช่ไหมทุกหกเดือน3เดือนล่าสุดเนี่ยผลตรวจเลือดออกมาค่าไตอ่ะมันน้อยคือปกติเนี่ยไตของเราคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะเสื่อมตามวัยตามอะไรเงี้ยว่าจะลดลงคือจริงๆมันต้องมากกว่า100ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็90กว่าอะไรไปแต่ล่าสุดเนี่ยเป็น60กว่าคุณหมอก็รู้สึกแบบเฮ้ยคุณแรงเป็นไรหรือเปล่านอกจากยาที่คุณหมอให้กิน
1: ต่ำไปเหรอ
0: มันต่ำกว่าอะไรเงี้ยเออมันกินคุณกินยาที่หมอให้ไปเฉพาะคือพี่เนี่ยกินความดันแล้วคอเลสเตอรอลแล้ว2อย่างคุณหมอก็ถามว่าแล้วกินยาสมุนไพรอะไรหรือเปล่าคือนึกว่าเราไปกินยาแก้ปวดแก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะเราก็นึกไม่ได้กินนะแต่นึกไปนึกมาเออมีอยู่ช่วงนึงนะคืออภัยภูเบศหรือว่าอะไรเนี่ยพวกอะไรอ่ะเขาก็มาสวัสดีปีใหม่อะไรเงี้ยก็ให้ยาที่บอกว่ายาตัวนี้กินแล้วมันทำให้สุขทางด้านของสมองทางนู้นที่นั่นพี่ก็กินไงพี่เป็นแม่แต่นะสีคือพี่ยังไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าแต่พี่เพิ่งมานึกได้อะไรพี่ก็ตอนแรกก็ไปยืนยันบอกไม่ได้กินเพราะหมอจริงหมอเขาก็จะระวังอยู่แล้วว่ายาตัวไหนบ้างที่เราต้องกินทุกวันแล้วความสามารถในการกรองของไตเนี่ยก็เลยถูกเอ็กซเรย์ไงคุณหมอก็เลยนัดไปเอ็กซเรย์แต่จะฟังผลวันจันทร์เนี่ย
1: ก็
0: คือถ้ามีอะไร
1: ถ้ามีอะไรก็หมอเนี่ยน่าจะเกิดหลายอย่างนะคือหนึ่งการใช้ยาด้วยแหละเป็นสาเหตุหลักแล้วก
0: ็
1: เรื่องของโรคประจำตัวพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็มีส่วน
0: พี่ก็ถาม ChatGPT นะมันก็มีอะไรเป็นได้ว่าอะไรนะโปรตีนรั่วอะไรเงี้ยโปรตีนรั่วแล้วพี่ก็ต้องถามว่าแล้วอาการเป็นไงพี่ไม่มีอาการอะไรเลยนะต้องเหนื่อยงงเหนื่อยง่ายนู่นคือถ้าเกิดเราต้องเข้าสู่ภาวะการฟอกไตอ่ะพี่จะกลัวมากเลยว่าเฮ้ยเราอยู่เท่านี้เราจะต้องฟอกไตแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย
1: น่ากลัวมากน่าตกใจมากก็นั่นแหละเกิดจากหลายสาเหตุนะคะถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายอยู่แล้วก็เป็นสัญญาณบอกถึงภาวะไตที่ในอนาคตอาจจะเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหมอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ป่วย
0: ใช่ก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าการที่เราเนี่ยพบคุณหมออยู่บ่อยๆเนืองๆเนี่ยตายยาก
1: มีประโยชน์มีประโยชน
0: ์ตายยากสีเพราะว่าคนขับแท็กซี่เคยไลฟ์ฟังว่าโอ้ยคือเวลาคนขับแท็กซี่เนี่ยจะพาคนไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วคนไข้คนหนึ่งเขาก็บอกโอ้ยไม่ไหวคนขับแท็กซี่ถามว่าเงี้ยคุณพี่เป็นอะไรครับอะไรเงี้ยคุณพี่ก็บอกเป็นหลายโรคมากโรคนั้นโรคนี้โรคนั้นคนขับแท็กซี่บอกว่าเงี้ยคุณพี่คนที่มาหาหมอมาโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยจะตายหรอกเป็นตายยากแต่ก็จริงเหมือนกันนะเพราะอะไรมั้ยสีเวลาเรารู้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราจะรู้ก่อนรักษาก่อนแต่คนที่ไม่ค่อยมาโรงพยาบาลนี่แหละ มันก็คือเก็บ

0: เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยสี
1: โอ้โห
0: ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยบอกเตือนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นอะไรเนี่ยไปหาหมอเถอะ
1: ต้องดีที่สุดนะไปตามหมอนัดหลายคนก็มีหมอนัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะจะ3เดือน6เดือนก็ไปตามนั้นนะคะอย่างน้อยจะได้รับมืออย่างทันท่วงที
0: ใช่
1: อันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ให้เรานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาพูดคุยทักทายบอกข่าวเล่าความกันได้เหมือนเดิมกับวันศุกร์เช้านี้นะคะ
2: วันนี้ความรู้สึกที่เหมือนวันนี้เป็นวันเสาร
1: ์พรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ เป็นไงคะน้ำท่วมน้ำลดหรือยังแถวคลองเดี๋ยวเพื่อนที่บ้านที่ตึกคลอง4
0: คือบ้านพ่อแม่แฟนอยู่คลอง8ซึ่งอยู่ติดกับคลองเลยคือท่วมมาตั้งแต่วันที่26 2อาทิตย์ที่มันก็ตอนนั้นก็คือแบบเราลุยเข้าไปจะครึ่งแข้งอะไรเงี้ยก็อาทิตย์นึงเต็มแล้วเสร็จแล้วมันก็มีข่าวเปิดประตูระบายน้ำเปิดไหลแถวคลองก็มีพัดแถวคลองสิเพราะมันจะต้องส่งน้ำพวกนี้ต้องระบายมาที่คลอง6วาสายล่างก็จะเข้าสู่บ้านพ่อแม่แฟนใช่ไหมก็ตอนแรกก็กังวลกันนะคะเพราะว่าที่ที่แล้วเนี่ยก็มีเซลบอร์ดแคลนเนี่ยบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันเข้าทุ่มเข้าในครัวบ้างในสวนในอะไรแต่ว่าที่พักอาศัยอ่ะมันเหลืออีกหนึ่งคืบนั้นมันอีกหนึ่งคืบนั้นสิแต่ว่ามันก็ผ่านพ้นมาได้เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมออกจากที่บ้านมาไงก็อยู่ไปแต่ว่าบริเวณข้างบ้านท่วมหมดเลยสวนโรงงานในครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แห้งแล้วแห้งหมดแล้วเมื่อวานโทรถามแห้งหมดแล้วใช่แต่ว่าไปไหนไม่ได้ไงติดมีต้องรอยต้องทำความสะอาดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหลายบ้าน
1: งานหนักเลยแหละเนาะทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้
0: ใช่เพราะว่ามีพี่หลายคนในสมทที่เขาบ้านอยู่แถวเนี่ยค่ะมีนบุรีพัฒนาการคลองสามวาเนี่ยโดนเข้าบ้านโดยที่ไม่ได้ทันเก็บข้าวของไม่ทันอ่ะแล้วตอนนี้ต้องเก็บกวาดต้องจ้างคนมาทำความสะอาดเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเสียหายตอนนี้ยังเขาเรียกอะไรนะยังสะสางทำความสะอาดไม่เสร็จเลยอ่ะต้องสี
1: โอ้โหค่อยๆทำ
0: ค่อยๆทำไป
1: บางคนแบบมันดูไม่ได้ไงบางคนแบบว่าเออมันทิ้งไว้นานไม่ได้ต้องทำข้ามวันข้ามคืนทำเดี๋ยวสุดท้ายก็ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆทำไปเนาะเห็นใจทุกบ้านแล้วตอนนี้กรมอุตุก็ยังคงเตือนเรื่องของเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองลมแรงอยู่นะคะเพราะว่ามันมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะจะส่งผลให้ลมเนี่ยมันพัดความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยยังมีฝนอยู่ค่ะวันนี้ที่ป่วยภาคเหนือ 40% ของพื้นที่ภาคอีสาน 30% ภาคกลาง 60% หนักหน่อยนะวันนี้ภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่ภาคกลาง 60% เนาะภาคตอนออก 60% ทุกจังหวัดเลยภาคใต้ทั้ง2ฝั่งภาคตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่หนักหน่อย 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกนั้นแค่40ส่วนกรุงเทพที่มากที่สุดนะวันนี้และที่ปทุม 70% ค่ะพี่ป่วย
0: อย่างเมื่อวานนี้ก็ตกพี่ก็ตอนจัดรายการเสร็จตอน 2:00 น.เนี่ยลงมามันตกตั้งแต่ช่วงเย็นแหละแต่ว่าตกอาจจะไม่เยอะเหมือนตอนที่24 25คือข้ามวันข้ามคืนไม่ลืมหูลืมตาตอนนั้นน่ะแย่แน่เลยนะแต่ก็ยังว่าแหละว่าตอนนี้มันคล้ายๆจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าฝนก็เริ่มลงใต้แล้วล่ะ
1: วันนึง
0: ฝนเริ่มลงใต้ไปแล้วอ่ะ
1: อ๋อนี่ค่ะมีสายรออยู่นะคะ1สายรับก่อนเลยก็ได้ค่ะป้านิดค่ะพี่กวยป้านิดถือสาย
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณตี
1: ค่ะพี่กวยด้วยค่ะป้านิด
3: จ้าป้ามาแจ้งข่าวเรื่องไอ้การค้ำอ่ะมันฉุดช้ำเหลือเกินการค้ำคนการคือป้าไปค้ำประกันตั้งแต่ตรงปี2555ลูก
1: แล้วเงินกู้เหรอคะหรือค้ำอะไรคะค้ำรถ
3: ค้ำแก้งได้นะ

0: งการทพคของครูค่ะ
1: โอ้เป็นคุณครูเขาเรียกว่านี่ทพคคือเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ที่ว่าไอ้ของเป็นโครงการของรัฐอะสกสคแล้วก็
1: ใช่ใช่
0: ป้าก็เป็นครูในนานแล้วตั้งแต่ปี2555แล้วก็ก็คือเขาให้ค้ำเวียนกันตอนนั้นน่ะก็คือเขาแจ้งว่าถ้าค้ำจับกลุ่ม4คนแล้วก็กู้สามารถกู้ได้3ล้านคนละ3ล้านทุกคนเท่ากันหมดเลยแล้วทีนี้ของป้าก็คือป้าค้ำมาไอ้ป้ากู้ด้วยแล้วก็ป้าส่งมา2ปีป้าก็ลองเช็คดูว่าเงินก้อนได้ไปเท่าไหร่มันได้นิดเดียวพอได้นิดเดียวป้าก็พอเอจใจป้าก็รีบเก็บเงินเงินเดือนแล้วก็เงินวิทยาฐานะป้าก็เก็บไว้แล้วก็ไว้ชำระหนี้ส่วนเราก็มาทำงานเสริมป้าขายต้นไม้อยู่แล้วก็แบบว่าอะไรอะเรารีบชำระ5ปี6ปีก็ชำระหมดแล้วพอชำระหมดป้าก็คิดว่าคนอื่นเขาก็คงคิดเหมือนป้าแต่ไม่ใช่อ่ะลูกมีคนหนึ่งที่เขาอะไรอ่ะเขาไม่ได้ชำระเขาเกษียณ
1: ไม่ชำระเลยในส่วนของเขาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาก
1: ู้ไปเท่าไหร่คะป้า
0: เขาก
1: ู้ไปเท่าไหร่คะคนนั้น
0: คนละ3ล้านค่ะเท่ากัน
1: คนละ3ล้านเท่ากัน
2: โอ้โห
0: แล้วของคนกู้คนนั้นเขาก็อายุมากแล้ว3ปีเขาก็เกษียณ3ปีเกษียณแต่เขาไม่เอาเงินเกษียณมาปิดเขาบอกว่า
1: ได้เกษียณแล้วยังจะกู้เงินอีก3ล้านเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้
0: แล้วมีอะไรอย่างมีหนังสือจากธนาคารมาแจ้งตอนแรกบอกว่าไอ้เขาไม่ชำระป้าก็โทรไปถามว่าอ้าวพี่ทำไมไม่ชำระนี่เขาบอกว่าชำระแล้วอ่ะแต่พี่ก็นอนใจก็ของเราก็หมดไปแล้วไม่มีภาระอะไรแล้วใช่ไหมตอนนั้นยังทำงานอยู่แล้วก็อยู่ไปอยู่มาพอปี69เดือนพฤษภาลูกก็มีคำสั่งศาลมาป้าก็ทำอะไรไม่ถูกลงเฟซเขาก็มาช่วยชาวเฟซอ่ะเขาแนะนำแล้วป้าทำไม่เคยรับหมายศาลอ่ะตกใจมากยิ่งได้คำพิพากษามาโอ้ยเหมือนกับฟ้าผ่ากลางตัวเลยลูกเพราะว่าเขาบอกว่าป้าเป็นจำเลยที่สองนะ
1: จำเลยที่หนึ่งว่าป้าเป็นคนค้ำ
0: ค่ะจำเลยที่หนึ่งก็จำเลยที่สองก็คือ
1: ตอนนี้ก็คือว่าเขาส่งเขาฟ้องศาลแล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่ฟ้องแล้วอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะไปตามนั
0: ดใช่เราไม่คิดว่าเขาจะไม่ส่งอ่ะ
1: ตอนนี้ป้าแล้วยังติดต่อเขาได้ไหมอ่ะเพื่อนคนนี้ค่ะ
0: ติดต่อได้ยังติดต่อได้ตอนนี้
1: ติดต่อได้แล้วเหตุผลที่เขาไม่ส่งเพราะอะไร
0: เขาไม่เขาบอกว่าเขาส่งนะเขาบอกว่าเขาส่งตลอดแต่ว่าช่วงโควิดไม่ได้ส่งเขาพักหนี
1: ้เขาพักหนี้ไว้ตอนโควิด
0: ค่ะแล้วอยู่ๆก็มีนั่นเองพอหมายศาลมาถึงป้าคำที่พิพากษาก็แจ้งว่าให้ป้าเป็นผู้ชำระแทนในกรณีที่เขาไม่ส่ง
1: เป็นค่าเป็นคน
0: เป็นหมื่นประมาณเขาส่งมา14ปีแต่ว่านี่มันเพิ่มจาก3ล้านจากเดิม3ล้านเป็น3ล้าน 80,000 กว่าบวกค่าอะไรต่อค่าอะไรด้วยอ่ะนะ
1: นี่คือกระดาษส่งมาหลายปีแล้วยังไม่ลดยังเพิ่มจังหากเหรอคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ป้าก็ว่าหวังว่าเป็นกระบอกเสียงให้ลูกศรีกับลูกจามอนลูกเป็นจะบอกเสียงให้ว่ามันทุกข์มากเลยเพราะป้าดูในเฟซอ่ะเพื่อนที่โดนยึดโดนอะไรไปสงสารมากเลยแล้วป้าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะประนอมหนี้ตอนนี้อยู่ขั้นของป้านะอยู่ขั้นประนอมหนี้คือผู้กู้เขาชำระแต่ชำระขั้นต่ำอ่ะพอชำระขั้นต่ำปุ๊บธนาคารบอกว่าจะให้แค่2ปีที่ว่าชำระขั้นต่ำ
1: โอ้

0: ก็คือได้ไปประชุมกับธนาคารแล้วใช่ไหมคะเพื่อสอบถามยอดที่แท้จริงแล้วเจรจาแล้วเหรอ
1: ค่ะเจรจา
0: แล้วแต่ยังไม่ถึงไปยังไม่ไปศาลใช่ไหมไปไก่เกลี่ยที่ศาลไม่ยังเหรอคะป้า
1: ไปแล้วลูก
0: อ๋อไปแล้วด้วย
1: ค่ะไปแล้วแล้วป้าก็เซ็นที่ร้อยแต่ว่าที่เซ็นเนี่ยตายเป็นว่าผูกมัดตัวเรา
0: ผูกมัดตัวเราว่าคือเราเหมือนเป็นคนผู้เองเลยก็ถือต้องตกลงกันชำระตามที่เราไปเจรจาไก่เกลี่ยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้ววันนั้นไปก็ไม่ได้ทำอะไรไปนั่งข้างหน้าแล้วเขาบอกว่าเซ็นตรงนี้นะลูกเซ็นตรงนี้ให้ผู้กู้เซ็นผู้ค้ำเซ็นผู้ค้ำตอนแรกมี3คนแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว1เสียชีวิตไปแล้ว1ก็เหลือ2คน
0: ป้าก็โอ้ย
1: ก็มันน่าจะ
2: จากที่ฟังป้า
1: เป็น
2: น้องสีเน
1: า
2: ะ
1: ป้านี่คือความผิดพลาดของป้าคือทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อ่านรายละเอียดเวลาค้ำว่าเป็นยังไงบ้างเพราะถือว่าเป็นโครงการของรัฐธนาคารก็รัฐเราก็เป็นคนของรัฐใช่ไหมเนี่ยน่าจะไม่หนาสาหัสแต่เราไปอ่านสัญญาค้ำโอ้เรากระดุกกระดิกไม่ได้เลยลูกไอ้งาน
0: แล้วล่ะ
1: โครงการนี้อะไรเราก็ไม่
0: คนค้ำต้องรับภาระหนี้แทน 100%
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็คือนายประกันนั่นแหละ
2: ป้านิดค่ะ
1: ก็
2: ไอ้เงินเฉพาะ
1: แจ้งความมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรุ่นต่อไปตอนนี้ป้าก็พยายามแก้ปัญหาอยู่แต่มันยากอ่ะเงินตั้ง3ล้านกว่ากับวัยเกษียณตอนแรกป้าว่าของเราปิดหมดตั้งนานแล้วเราลืมไปแล้วว่าไปค้ำใครบ้างตอนนี้ก็ยังจำไม่ได้ว่าค้ำใครบ้างอ่ะเพราะเราช่วยกันอ่ะเพื่อนจะกู้ใช่ไหมมาให้ป้าค้ำเหมือนสากลก็เหมือนกันเมื่อก่อนให้ค้ำทีนี้ป้าก็ไม่ไหวแล้วป้าบอกว่าป้าลาออกดีกว่าดูแผลปลอดมันทีนี้เหลือแต่ชปคนี่มันนานเหลือเกิน30 ปีเขาไว้แล้วทีนี้ของป้าเขาไอ้ของที่ว่ากู้อ่ะกู้เขาอายุตอนนี้73แล้วเงินก็เหลือน้อย
2: ป้านิคะคือเคสเนี้ยคือชปคพี่เข้าใจเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทำข่าวที่กระทรวงศึกษาเนี่ยสกสคเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของอันนี้ค่ะเงินชปคเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กับครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเขาจะปล่อยกู้ให้บรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยคือกู้ได้แม้กระทั่งเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังส่งต่อได้สิ่งเดียวที่ทำได้นะคะป้านิดคือป้านิดต้องคุยกับคนที่ไปค้ำให้เขานี่แหละว่าช่วยยังไงบ้างลูกหลานเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยป้าคุยกับธนาคารว่าป้ามีความสามารถอะไรนะคะ
1: ป้าไปคุยแล้วเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องที่แม่ไปกู้ไปทำอะไรเขาไม่รู้
0: ล
1: ู
0: กหลานไม่รู้เรื่อง
1: สามี
0: แล้วแม่เนี่ยแม่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเนี่ยเขาเอาเงินก้อนนั้นไปไหนอะลูกถึงไม่รู้เรื่อง
2: คือเขา
1: น่าจะส่งลูกเรียนหรือเปล่าไม่
0: รู้ว่าแหละลูกเป็นเงินได้ยังไงอะเขา
1: เขาปฏิเสธการรับรู้หมดเลยตั้งแต่สามีลูกเขา
2: อันนี้เรื่องความซื่อสัตย์เลยนะน้องสีเนาะ
0: ใช่อัน
2: นี้ฟังดูแล้วเนี่ยมันเรื่องความซื่อสัตย์เลยอะคือป้าก็อยากมาเตือนอุทาหรณ
1: ์ลูกได้เป็นกระบอกเสียงให้คุณครูทั้งหลายรุ่นต่อไปอะถ้าเกิดภาระเหมือนป้าเนี่ยมันหนักมากเพราะเราเกษียณแทนที่เราจะได้สุขสบายใช่ไหมอ่ะป้าก็
2: ใช้เงินบำนาญ
1: มาเรียบร้อยมาปี69นี่แหละทุกข์มาก
2: ปิด
1: 6เดือนแล้ว
2: ติดหนี้ของตัวเองได้หมดแล้ว
0: เหลือตัวเองล้านเลยเนาะ
1: หมดนานแล้วอ่ะคือเราเอกใจอ่ะซ่อมมันได้นิดเดียวถ้าเกิดเราส่งตามที่เขากำหนดอ่ะป้าส่งเดือนละ22,000แต่ของพี่ก็ส่งเดือน23,000
2: เพราะว่าอันแรกมากกว่าก่อนเกษียณนี่คุณป้าก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแน่เลยเนี่ย
1: ไม่ได้เป็น
2: นะเนี่ยถ้าเกิดมีเงินบำนาญถึง23,000นี่ต้องเป็นระดับแบบครูชั้นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย
0: เสียดายโอ้ไอ้เงินที่จะอยู่สบายใช่ไหมป้าเนาะ
2: ก็ต้องทำใจแล้วเป็นป้าลืมไปว่าไปค้ำประกันทั้งที่ตัวเองส่งหมดแล้วเนาะก็ทำ
0: มีเคยมีกรณีแบบนี้เยอะ
1: เยอะมากค่ะทุกวัน
0: เยอะ
1: เป็นหมื่นเป็นแสน

0: เลยค่ะ
1: นั่นแหละโดยที่
0: เพราะว่าเวลา
1: คือคนเราเนี่ยพอถึงเข้าตาจนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
0: ใช่
1: นะคะเพราะฉะนั้นทีนี้ต้องคุยอย่างเดียวเลยค่ะกับเจ้าทุกข์ด้วยกับเจ้าคนนั้นอ่ะลูกเมียว
2: ่าไงต้องขอร้อง
1: ยังไงก็ต้องยึดทรัพย์เรานี่แหละ
0: แล้วเนี่ยทีนี้ป้าจะทำยังไงได้บ้างอ่ะนอกจากไปคุย
2: เราไปคุยกับทางสอทีนี้สอก็คุณป้าคะคุณป้าเราไปคุยกับสกสคอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะบอกเขาว่าการที่ป้าต้องมารับภาระหนี้เนี่ยทำให้มันกระทบกับชีวิตประจำวันของป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าจะต้องอยู่แล้วจะต้องใช้ต่อไปอีกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเราไปคุยกับเขาได้ไหมกับทางสกสคค่ะ
0: ป้าไปแล้วลูกไปแล้วเขาบอกว่าเคสของป้านี่หนักมากว่าคือมันหนักแต่เขาไม่ได้บอกแนวทางแก้ไขปัญหาอะไรให้เลยเขาบอกแค่แต่ว่าเคสของป้าหนักสงสารแค่นั้นแหละแล้วป้าก็ไปติดต่อศูนย์ดำรงธรรมแต่ว่ามันแบบว่าเป็นยังไงอ่ะแล้วมีคำสั่งศาลมาแล้วเขาก็ไม่กล้า
2: ทำไม่ได
0: ้ทีนี้ป้าอยากทราบว่าคำที่พิพากษานั้นมันมีอายุได้กี่ปีอะลูก
2: ตลอดไปอะค่ะคำพิพากษา
1: จนกว่าจะใช้หนี้หมดค่ะ
2: ใช่
1: จนกว่าจะใช้หนี้นั้นหมดไม่มีเงินไม่จ่ายก็เดี๋ยวก็ยึดทรัพย์ก็จะอยู่ตลอดไปค่ะใช่
2: เขาเหลือเท่าไหร่คะคุณป้าคะปานิ
1: ค
2: ะ
1: เขาก็เจอกันมาเยอะแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: เขาเหลือเขาเหลือหนี้อีกเท่าไหร่คนเนี้ย
0: 3.8 ล้าน
1: ค
0: ่ะ
2: ตายตาย
1: เดือดร้อนกันไปตามเพราะนั้น
2: คุณป้าก็มาอุทาหรณ์ให้คนที่อยากจะค้ำประกันให้กับใครเนี่ยเอาจริงน้องสีเรื่องเนี่ยทั้งสากลทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือปลอดภัยที่สุดคือไม่ต้องไปจับคู่กับใครทั้งสิ้นเป็นการตัดวงจรเลยไปเลยไม่ต้องไปจับคู่กับใครทั้งสิ้น
0: ยกเลิกคนค้ำแล้วก็ให้ซื้อประกันให้แทนได้ไหมเนี่ยเอาแบบนั้นแก้ปัญหาให้หน่อยก็คือผู้ค้ำนี่ยอมที่จะซื้อประกันให้ยอมซื้อประกันให้แล้วก็ถอนผู้ค้ำอ่ะออกจากการค้ำแบบนั้นน่าจะดีกว่านะอย่าทำร้ายคนทั้งเป็นเลยป้าว่าตอนนี้เขาฆ่าเราทั้งเป็นเลยนอนไม่หลับ
1: อันนี้เราจะไปพูดถึงระบบมันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปกู้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงก็ต้องค้ำกันถึงจะได้ถูกไหมฮะค้ำกันไปค้ำใกล้กันไปมาแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เราต้องโทษบุคคลนะคะคนที่เราค้ำให้นี่แหละคนนั้นแหละนั่นแหละค่ะระบบก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นไม่กู้ดีที่สุดคือจริงๆเราก็รู้ตัวเองนะคนที่กู้เงินเนาะอายุ58อย่างเงี้ยกู้เงิน3ล้านเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะถูกไหมคะพอเกษียณไปแล้วก็ยังไปกู้อีกก็มีนะค่ะชาวบ้านเราก็รู้จัก
0: กู้ยากทุกอย่าง
1: เชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยผ่อนจนอายุ90แล้วที่ป่วย
2: ค่ะใช่พวกครูนี่แหละ
1: เพราะว่าผ่อนนาน30ปีอ่ะ
2: จะบอกให้ว่า
1: ผ่อนจน90ปีอ่ะ
2: วงการครูเนี่ยเขาปล่อยกู้กันง่ายมากแล้วแบบไม่เคยเตือนกันเลยคือ
1: ท
2: ำเรื่องตลอด
1: วินัยทางการเงินไม่มีเลย
2: ไม่มีเลย
1: ไม่มีจริงๆเพราะนั้นก็แล้วคือคุณจะสร้างคนที่เป็นคนดียังไงอย่างงงมากตรงเนี้ย
0: คุณมีสิทธิ์ที่จะเสริมคนขาดวินัยอ่ะ
1: จริง
0: ค
1: ุ
0: ณมีสิทธิ์ต้องเลยแต่ไม่คำนึงถึงผู้ค้ำเลยว่าผู้ค้ำจะช้ำใจขนาดไหนผู้ค้ำต้องรับผิดชอบแทนถึงทายาทด้วยลืมบอกไปว่าไอ้ของป้านี่คนค้ำเสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้วเขาตามไปถึงทายาทด้วยแต่โชคดีเขาถึงชีวิตไป10ปีแล้วหมดอายุความหนักใจหนักใจแทน
1: ก็ต้องทำใจเลยค่ะเดี๋ยวค่อยทยอยผ่อนเข้าไปก็ได้ค่ะคุณครูคุณป้า
0: อย่างนี้ป้าก็พยายามอาชีพ
1: ก็เท่าที่มีค่ะแล้วก็ทยอยผ่อนไปนะคะคุณไม่น่าเชื่อเลยว่า
2: ต้องสีต้องขอบคุณป้านิดนะคะ
0: นะคะ
2: ขอบคุณค่ะป้านิด
1: ให้กำลังใจนะคะสู้ๆต่อนะ
0: จ้าขอบคุณมากค่ะลูก
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายคุณครูนะคะเชื่อไหมว่ากลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วน้องลูกน้องพี่ป่วยเพราะว่
1: า
0: ศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายเลยนะคะ
2: ถูกเนี่ยทรัพย์เพราะอะไรไปขายทอดตลาด
0: ไปกู้ไขว้กันอย่างนี้แหละค่ะค้ำไขว้กันแล้วเราก็ซื่อสัตย์ของเราแล้วก็ผ่อนกัดฟันไปจนหมดแต่ว่าอีกคนนึงไม่เป็นแบบนี้ก็เหมือนกับนี่แหละป้านิดครูนิดนี่แหละค่ะ
2: ป้านิดเนาะโอ้เมื่อกี้ตอนคุณป้าเขาจะวางสายไปถอนหายใจแบบสงสารนะคะแต่แบบทำตัวเองอุตส่าห์แบบว่ากัดตัวเองอุตส่าห์แบบพรจนวอดอะไรเงี้ยโอ้ยนี่น้องสี20,000กว่าที่ผ่อนเนี่ยแสดงว่าคุณป้านิดเนี่ยจะต้องมีเงินบำนาญรายเดือนจากการหลังเกษตรครูเนี่ยอย่างน้อยๆต้องประมาณ4-5 หมื่นอ่ะเออ
0: เ
2: พราะวิธีการ
0: ป้าเขาทำไม่ได้
2: ในการป้องกัน
0: เร
2: ื่อง
0: แล้วก็ผ่อนหมดไปเรียบร้อย
2: ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยสีคือดีที่สุดคือปฏิเสธไปเลยปฏิเสธว่าไม่ค้ำให้ใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่สนิทคนในครอบครัวเนี่ยยกเว้นว่าอย่างนี้สีถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าเออเขาพร้อมอ่ะเขามีความพร้อมจะส่งได้แน่นอนจะไม่เบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดเนี่ยถ้าปฏิเสธไม่ได้จริง

0: แล้วก็ประเมินนะลองดูเขาสิว่าเออเขาเฮ้ยดูแล้วเนี่ยรอบดูการใช้จ่ายการใช้ชีวิตเขาเนี่ยคงจะได้แหละอะไรเงี้ยแต่ดีที่สุดคือปฏิเสธเลยเนาะ
1: แต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปกู้กันอ่ะนี่บอกไหมว่า
0: จะมีคนที่ต่าง
1: เดือดร้อนเป็นคุณครูรุ่นเดียวกันเออเธอค้ำฉันค้ำเธอนะเดี๋ยวเราก็เกษียณไปด้วยกันมีความสุขได้เงินก้อนนี้ไปเรียกว่าไปจับจ่ายไปซื้อของไปนี่นั่น
0: จะบอกให้เลยนะว่าที่ทำข่าวในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครูเนี่ยเป็นคนที่แบบกู้ทุกอย่างทุกชนิดทุกอย่างเลยอ่ะคือมีสิทธิ์ในการเข้าถึงในการแล้วบรรดาแบงค์เนี่ยแบงค์แต่อีสถาบันการเงินทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยชอบจะไปทำ MOU กับอีสกสคนี่แหละเพื่อจะปล่อยกู้ให้ครูครูไม่มีจะความเดือดร้อนเรื่องเดี๋ยวปล่อยครูให้ครูไปซื้อรถยนต์ไปซื้อนู่นซื้อนี่สารพัดเลยอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่มีวินัยการเงินเนี่ยเหมือนที่สีบอกอ่ะเขาก็จะสามารถที่จะบริหารเงินได้เพราะว่าเขามีสิทธิกว่าคนอื่นเยอะมากเลยนะถ้าเกิดไปคิดถึงคนอาชีพอื่นๆอ่ะเขาไม่สามารถจะมีการเข้าถึงในการจะกู้เลยนะเขาต้องไปกู้นอกระบบอ่ะสีอันนี้คือการกู้ในระบบอ่ะดอกเบี้ยมันก็จะถูกอยู่แล้วถูกกว่าคนอื่นเขา
1: อาชีพหนึ่งที่น่ากลัวใครรู้ไหมพยาบาลเนี่ยค่ะพี่พี่ก๋วย
0: หรอ
1: พยาบาลก็เหมือนกันใช่ค่ะเนี่ยพยาบาลนี่บางคนเชื่อไหมว่าทางธนาคารให้กู้เนี่ยคล้ายๆครูเลยค่ะกู้จนแบบเป็นหนี้เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือพยาบาลก็จะมีเขาจะมีเขาเรียกขายเวรกันต้องทำโอทีจนไม่ได้พักผ่อนอ่ะเพราะว่าไปกู้มาเยอะมากมีอยู่คนนึงเขามาปรึกษาในเพจเขาบอกว่าเขาอ่ะมีเงินเดือนตั้ง 30,000 กว่านะพยาบาลเงินเดือนมากกว่าครูนะคะโอ้โหต้องเข้าเวรใครขายเวรรับจะไม่มีเวลาพักผ่อนนะเพราะว่าไปกู้มาเยอะมากเลยค่ะ
0: เราต้องทำงานเพื่อหาเงินไปใช้หนี้เขา
1: คือ
0: ตอนกู้เนี่ยมันเพลินไงก
1: ู
0: ้ง่ายกู้สะดวกแล้วไม่ได้ดูเลยว่าความสามารถในการใช้คืนอะแค่ไหนไปดูข่าวอื่นกันบ้างนะสี
1: แพ้

0: เป็นบ่อตกปลาขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่13ตำบลสาระแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามีเจ้าปลาจระเข้เนี่ยขนาดใหญ่มาก 2-3 เมตรนะตัวหนึ่งอ่ะเธอคิดดูดิ 2-3 เมตรเขาถึงเรียกว่าปลาจระเข้อ่ะหลุดออกจากบ่อเนี่ย300กว่าตัว
1: โอ้ย
0: โอ้น่ากลัวป่ะ300กว่าตัวแล้วไอ้ปลาจระเข้เนี่ยมีฟันแหลมคมด้วยแล้วก็เป็นสัตว์น้ำต่าง
1: ถิ่น
0: ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเลยถ้าเกิดว่าคือหลุดออกจากบ่อนี่คือไปอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติในคูในคลองอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เลยนักข่าวก็ไปตรวจสอบบึงสำราญที่ว่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ยังเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีทางเท้าเข้าไปในบ่อในบึงสำราญเนี่ยยังมีน้ำท่วมเต็มอยู่เลยนะระดับน้ำเขาบอกว่าสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรในระหว่างทางเดินไปที่บ่อเนี่ยส่วนที่บึงสำราญนอกจากมีบ่อตกปลาแล้วเนี่ยก็มีห้องพักบังกะโลร้านอาหารห้องรับรองเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดเลยส่วนบ่อตกปลาขนาดใหญ่เนี่ยก็มีการติดตั้งเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำตลอดเวลานะคะตอนนี้เนี่ยน้ำก็ยังท่วมหมดทั่วบริเวณเลยเจ้าของนะคะคุณหงเงินเอื้อชื่นชมนะคะอายุ69ปีเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ตัวเองเนี่ยเสียหายมากเลยไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติทั้งบ้านพักบังกะโลรีสอร์ทเครื่องใช้ภายในอาคารเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยไม่มีรายได้เลยนะคะแต่ว่าต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานร้อยกว่าชีวิตเลยอะครบทุกคนดูแลเรื่องอาหารการกินครบสามมื้อเลยบางคนในตอนนี้ต้องแช่น้ำเท้าต้องแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็นี่แหละค่ะไอ้เจ้าปลาจระเข้ที่หลุดออกจากบ่อเนี่ยคุณหงเงินเนี่ยบอกว่าในช่วง3ชั่วโมงแรกที่มีน้ำทะลักเข้ามาท่วมเนี่ยปลาที่เลี้ยงแล้วก็สะสมไว้เป็นจำนวนมากเนี่ยหลุดออกไปกับกระแสน้ำเนี่ยคิดเป็นน้ำหนักรวมแล้วประมาณสีตกใจไหม20-30ตัน 2-3,000 กิโลเลยนะ
1: โอ
0: ้โหไอ้เจ้าปลาจระเข้เนี่ย
1: มันอยู่เหรอมันอยู่ไหนกันน่ะ
0: ไม่รู้แล้วเจ้าปลาจระเข้เนี่ยเขาบอกสะสมมานานถึง 17-18 ปีนะตัวหนึ่งมีความยาวประมาณ 2-3 เมตรเจ้าของบอกว่าคาดว่าหลุดออกไปเกือบทั้งหมด300ตัวตอนนี้มีชาวบ้านเนี่ยจับปลาเนี้ยจับปลาจระเข้กลับมาขายคืนให้ได้40-50ตัวแล้วที่เหลือล่ะ
1: ได้แค่นั้นเองเหรอ
0: โอ้ยที่เหลือคงจะหลุดลงไปในคลองแล้วอ่ะตอนนี้เจ้าของบอกว่ายังสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่ได้เลยระดับน้ำเนี่ยโดยรอบเนี่ยก็ยังสูงอยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยไม่มีพื้นที่รองรับน้ำที่สูบออกไปโอ้ยโอ้ยพี่เป็นห่วงมากเลยเนี่ยปลาจระเข้หลุดโดสีคิดดูว่า300ตัวจับคืนได้40-50ตัวมันยังเหลือต้อง200กว่าตัว
1: โอ้โหแล้วตรงนี้คือเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นลักษณะพิเศษ
0: เป็นลักษณะพิเศษ
1: สามารถที่จะแบบจับได้เลยไหมหรือยังไงมันดุไหมมันยังไงอ
0: ย่างนี้ต้องให้กรมประมงมาช่วยแล้วสิ
1: โอ
0: ้โหชาวบ้านใกล้เคียงนี่ถ้าเกิดเจอได้ระวังกันด้วยนะคะใครอยู่แถวบึงสำราญเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่โอ้ยตายแล้วพี่อ่านไปแล้วก็ขนลุกไปมากเลยตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลสาราแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นเจ้าปลาจระเข้เนี่ยมีลักษณะคล้ายจระเข้แหละเพราะว่าตัวใหญ
1: ่อัลลิเกเตอร์เนาะคือภาษาอังกฤษมัน
0: ใช่
1: อ
0: ั
1: ลลิเกเตอร์นะคะ
0: อัลลิเกเตอร์ยักษ์
1: 300กว่าตัวจับมาคืนด้วยนะคะเขาห้ามกินด้วยกำลังจะถามว่าเอามาทำอาหารเนี่ยอร่อยไหมเขาบอกว่าห้ามกินค่ะมันมีพิษค่ะพี่ป่วย
0: โอ้เจ้าของทำไมเลี้ยงไว้เยอะจัง
1: ใช่เขาเลี้ยงไว้ทำอะไรอ่ะ
0: เป็นปลาจระเข้เขาหรือเปล่าเขาเลี้ยงไว้ตั้ง17-18ปีนะ
1: 18ปีอยู่ในบ่อนี่เหรอ
0: ใช่เขาบอกว่าบางตัวเลี้ยงไว้17-18ปีหลุดออกไปหมดเลย300กว่าตัวโอ้เขาบอกว่าน้ำมันมาแล้วไม่ทันไงปลามันออกจากบ่อ
1: ค่ะ ก็เขาบอกว่าอย่ากินน้ำเนี่ยค่ะเพราะว่า

0: โดยเฉพาะไข่ของมันนะมันมีสารพิษที่ส่งผลอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท
1: อ๋อเราคนเลี้ยงไว้ทำไมสีต้องคิดดูเขาเลี้ยงไว้ทำไมเนี่ย
0: ก็ไม่รู้เลี้ยงทำไมเลี้ยงทำไมเออเป็นจากต่างถิ่นน่ะแล้วโอ้ตายแล้วยิ่งมาหลุดกองนี้นะโอ้โห
1: เพราะเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยต้องควรหลีกเลี่ยงการลงไปจับปลาในบริเวณที่มีความเสี่ยงและก็ไม่ควรนำปลาที่จับได้มาบริโภคโดยไม่ทราบชนิดหรือว่าแหล่งที่มาโดยเฉพาะไข่ของปลาเอาลิเกเตอร์นี่แหละมีรายงานว่ามีพิษด้วยควรจะแนะนำจากงานประมงในการตรวจสอบแล้วก็จัดการปลาที่หลุดออกไปเพื่อความปลอดภัยโอ้โหน่ากลัวมาก
0: ค่ะเขาเลี้ยงไว้ที่300ตัวเป็น18ปี
1: ใช่ทำไมอ่ะ300กว่าตัวเลี้ยงไว้ทำไมเนี่ยคุณหงเงินอยากรู
0: ้แล้วมีพอหลุดมาน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็คุมไม่ได้
1: ก็เหมือนไอ้ที่พวกไอ้จระเข้เนี่ยพอเข้าใจได้ว่าคนเลี้ยงไว้เพื่อการค้าการอะไรเนื้อมันก็กินได้แล้วก็หนังมันก็ไปทำกระโปรงกระเป๋าได้แต่ไอ้ปลาจระเข้เนี่ยเขาเอาหนังไปอะไรทำไ
0: มเพื่อเขาบอกว่าเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามและเป็นของสะสมสำหรับคนชอบสัตว์แปลกเท่านั้น
1: เจ้าของมือสำราญเป็นคนรวยได้แน่เพราะว่าเขาเลยจะบอกเลยว่ามีลูกจ้างร้อยชีวิตเนี่ยต้องเลี้ยงค่าใช้จ่ายเงินเดือนครบทุกเดือนแสดงว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงามโอ้โหลงไปเดือดร้อนชาวบ้านนี่โอ้โหตาย
0: ค่ะก็บอกว่าในบางพื้นที่นะเลี้ยงไว้สำหรับทำเป็นเนี่ยกิจการธุรกิจบ่อตกปลานะคะเป็นฟิชชิ่งพาร์คสำหรับเอาไปปล่อยเพื่อให้นักตกปลาได้มาประลองฝีมือค่ะ
1: เพื่อแบบว่า
0: จำลองว่า
1: เ
0: นี่ยตกปลาขนาดใหญ่ได้เลยประมาณนี้
1: บ่อเนี้ยบึงสำราญเนี่ยเป็นบ่อตกปลา
0: ว่าแล้วใช่ก็คือ
1: ใช่มีไว้สำหรับการนั้นเขาเป็นบ่อตกปลามีรีสอร์ทมีที่พักอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเลี้ยงไว้สำหรับเนี่ยเหมือนที่สีบอกเลย
0: ให้นักตกปลาได้ตกปลาแล้วมันรู้สึกว่าโอ้ยเราตกปลาตัวใหญ่ได้เลยประมาณ
1: โอ้
0: ค่ะค่ะจับได้ก็เอามาคืนตรงไหนอะเขาบอกไหม
1: ไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกว่าหลุดออกไป
0: ไม่ชัวร์
1: แต่ไม่ชอบ
0: ต้องคืนจะต้องอะไร
1: จับได้แล้วก็ไปซื้อไปคืนให้เขารับซื้อคืน
0: อ๋อ
1: บึงสำราญนะคะที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราบึงสำราญนะคะใครอยู่ใกล้นะเห็นเจ้าปลาจระเข้เนี่ยก็จับไปส่งคืนเขาให้เงินเขาซื้อคืนเขารับซื้อคืนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำลดเขาก็ต้องเปิดกิจการเขาเหมือนเดิมสี
0: โอ้
1: ก็ชาวบ้านก็จับไปคืนได้ประมาณ 40-50 ตัวแล้ว
0: โอ
1: ้แต่มันยังเหลืออีก200กว่าตัวสี
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: อีกเยอะมากเลยนะคะ
1: โอ้โห
0: แล้วกรมประมงเขาจะว่ายังไงไม่รู้เนี่ย
1: เนี่ยมันต้องผลโปรโมทในพื้นที่ก็โอ้จะสีรู้ไหมว่าฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนผืนเดียวกันเลยนะพี่รู้จักคนที่อยู่ปราจีนบุรีเนี่ย
0: ต้องไปไกลแน่ๆเลย
1: เขาไม่ไหวแล้วเขาบอกว่า2อาทิตย์กว่าแล้วเขาก็ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยเขาต้องย้ายจากบ้านที่อยู่นะมาอยู่อาศัยอยู่ริมถนนนะตอนนี้เขาก็เริ่มมีปัญหาตอนนี้น้ำลดหรือยังพี่ว่าน่าจะยังอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือไม่รู้ว่าจะระบายน้ำไปลงที่ไหนไงบาน้ำเปรี้ยวนี่ก็จะติดกับทางปทุมธานีทางหนองจอกเนี่ยแต่ละที่ก็ยังมีน้ำเยอะอยู่เงี้ยไอ้ในอำเภอแต่ละอำเภอเขาก็จะคุยกันนะบางคนเนี่ยลำลูกกาอย่างเงี้ยเขาจะอยากจะระบายไปบาน้ำเปรี้ยวไปทางนู้นในอำเภอบาน้ำเปรี้ยวก็บอกพี่ผมก็เยอะอยู่แล้วขอระบายมาน้อยอะไรเงี้ยคือแบบเนาะโอ้โหในเรื่องเหล่านี้แบบพี่เห็นแล้วแบบสงสารไปหมดเลย
0: ค่ะส่งกำลังใจให้กับชาวจะเชิงเซาทุกท่านนะคะ
1: แล้วก็ปราจีนบุรีด้วย
0: แบบคนหนึ่งค่ะที่ป่วยเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บ้านฉางนะคะไปวางแผนติดตามจับกลุ่มหนุ่มแสบคืออายุแค่22เองนะคะหลังจากที่ก่อเหตุลักมือถือของคุณลุงซึ่งเป็นรปภ.หมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนบ้านฉางหาดพลาที่ระยองค่ะคุณลุงเนี่ยอายุ63แล้วนะไอ้คนเนี้ย22ปีเนี่ยก่อเหตุกลางดึกนะคะเพื่อที่จะไปขโมยมือถือของลุงรปภ.แล้วก็พอได้ไปปุ๊บนี่นะคะแฮ็กข้อมูลในมือถือของลุงอะ

0: อะไรก็ตามที่บันทึกไว้ในมือถือเนี่ยมันก็แฮ็กเข้าไปดูแล้วเจอหมายเลขบัญชีธนาคารปรากฏว่าเจอว่าลุงเนี่ยมีเงินอยู่ในธนาคารในแอปเนาะ 25,000 บาทก็ไปกดเอาไปกดพอกดเงินเสร็จ 25,000 เอามือถือของลุงไปทิ้งไปโยนทิ้งจากนั้นก็เอาเงินนี้ไปซื้อ iPad ส่วนที่เหลือก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนะคะคือลุงบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่เกิดปวดท้องอย่างหนักก็วางโทรศัพท์ไว้ที่ตู้ยามหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็รีบไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาเอ้ามือถือหายไปไหนเนี่ยแล้วก็มือถือของลุงก็ไม่ได้ตั้งรหัสหน้าจออะไรไม่ได้ล็อกเลิกอะไรหรอกที่สำคัญคือบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ในนั้นรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคารเพราะว่ากลัวจะลืมคนแก่เนาะ60กว่าก่อนจะไปเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วให้ลูกสาวรีบโทรไปอายัดบัญชีแต่ก็ไม่ทันปีเนี่ย22ปีเท่านั้นนะคะโอนเงินเหลือบัญชีให้ในบัญชีนะ600บาทค่ะนี่ค่ะแต่ว่าต้องชื่นชมตำรวจที่ระยองนะภายใน24ชั่วโมงนะไปจับได้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเอาเงินไปซื้อของแล้วเห็นหน้าชัดเป๊ะเลยค่ะตอนแบบมันล้วงมือถือของลุงในป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: โอ้ดูดิมันทำกันได้เนาะ
2: ก็คนที่อย่างที่บอกคนที่เขาไม่มีทางหนทางว่าจะคือเขาต้องมีความเขาเรียกว่ามีแรงกระตุ้นว่าให้เขาทำอะไรก็ได้อะเพื่อที่จะได้เงินมาเนาะแล้วส่วนมากก็อย่างไม่พ้นเรื่องของยาเสพติดอะพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีเลยทำให้คือมันหิวมันอยากยาแล้วอะจะต้องได้เงินใช่ไหม
0: คือต้องหาทางไหนก็ได้ติดคุกก็ยอมนะพวกนี้
2: ใช่คือติดคุกก็ยอมถ้าเกิดทำสำเร็จอ่ะเขาก็รอดไปอ่ะรอดตัวไปถูกไหม
0: ใช่เขาก็ได้เสพยาตามที่สมองต้องการถูกไหม
2: ใช่
0: แล้วมาเดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึงเรื่องยาโอ้เมื่อคืนนี้อำนาจรื่นเริงโผล่ไปที่อุบลไปบ้านจอนี่มือปราบอีกแล้วค่ะพี่ตุ๊ก
2: อีกแล้ว
0: ไปถึงก็นั่งกราบเท้าตอนนี้มือปราบนะคะ
2: ตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอตอนนั้นที่เขาถูกไปมีปัญหาอยู่ที่กลับไปบ้านแล้วไปชกต่อยไปอะไรเขาใครเขาน
0: ั่นแหละก็ตอนนี้มือปราบก็รับไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อุบลศรีมหาโพธิ์แล้วก
2: ็
0: กลับพอออกจากโรงพยาบาลก็ดูแลสักพักนึงแล้วก็ต้องการจะกลับศรีราชาที่บ้านกลับไปได้แค่คืนเดียวเมื่อคืนนี้กลับไปถึงอีกแล้วนะคะแต่กลับไปอุบลอีกแล้วแล้วก็ไปกราบเท้าตอนนี้มือปราบอยู่นะคะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้า
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันพักสักครู่ค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Neutron Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutron Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
14: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
13: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
14: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
10: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
11: ่มากินข้าวเร็วลูก
12: เย้
10: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
12: น่าทานจังครับแม่
10: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
13: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
13: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
14: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
13: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
14: จากไรทิพย์
15: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
10: นี่แหละภาษารัก
16: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
10: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ชั่วโมงที่2 6:15 นะคะกับเช้าวันศุกร์16 ตุลาคมวันแห่งความหวังด้วยนะคะพี่ปุ้ย
1: ความหวังโอ้พี่ถีต้องเล่าว่างวดนี้ซื้อไปหลายใบนะเนี่ย
0: ซื้อทำไมคะตามกฎมีเลขเด็ดมาจากไหน
1: ก็คือไปสถานนอกสถานที่มาไงแล้วก็ได้เห็นเลขเลขหนึ่งแล้วก็เอ้ยเอาวะซื้อแล้วปรากฏว่ากดในกระเป๋าตังค์อ่ะมันมา 3-4 ใบเลยพี่ไม่เคยซื้ออะไรที่มันมาขนาดเยอะ3-4-5 ใบเลยนะพี่ก็คูณอ่ะ5ใบ5 8 40เอาวะ400บาททุกทีจะ80 160 2ใบอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานอ่ะคือมีคุณป้าที่เคยทำงานอยู่สมทรแล้วคุณป้าเขาก็ขายลอตเตอรี่หน้าสมทรเนี้ยมันจะมีบางงวดที่แบบคุณป้าเขาขายมันเหลือแล้วเขาก็จะต้องมาให้พวกเราอ่ะมาขายในออฟฟิศเราไงว่าลูกกล้วยลูกกล้วยช่วยป้าหน่อยก็ช่วยไปใบหนึ่งเหมือนกันเออพี่ก็บอกนะลูกป้าหน่อยช่วยป้าหน่อยเมื่อวานพี่ก็บอกกันว่าดงพี่นะรู้สึกสังหรณ์ใจนะว่างวดเนี้ยพี่ต้องมาบ้างแหละหลายใบนะเกินเนี่ยวันเนี้ย
0: ก็ใบสองใบโอเคนะคะร้อยถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ซื้อในแอปเป่าตังก็ใบละร้อยนะไม่มีนะแต่ถ้าถึงไม่มีแน่นอน
1: ใบละร้อย
0: ใบละ100นะสองใบก็200ต่องวด
1: ช่วย
0: ก
1: ็ไปอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้ประมาณนี้นะแล้วเยอะเกินไปมันก็นะเป็นภาระนะคะต่อกระเป๋าของเรานะคะก็ขอให้โชคดีเดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นๆค่อยลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
1: ว่าในวันนี้ในเป่าตังมันเด้งไหมที่พี่นะเด็กนะสี
0: หมดแล้วเหรอ
1: ไม่หมายถึงว่ามันคงเด้งมาที่พี่ว่าคุณคือผู้ถูกรางวัลก็พี่ซื้อที่เป่าตังไง
0: อ๋อนึกว่าหมดแล้วยังไม่หมดอุ้ยบางงวดน่ะใบสองยังมีเลย
1: เออมีบางงวดก็ยังมีเลยอยู่แล้วเขาลดราคาด้วย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในลดราคาก็มีนะ
1: คนที่พี่รู้จักเขาเคยซื้อในช่วงลดราคาแล้วถูกอ่ะเ
0: ออใช่นะ
1: เอาบ้างไหมเข้าวงการไหม
0: ที่ดวงของใครของมันนะของแต่ละคนนะคะว่าจะมีดวงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่แต่คนนี้นี่ดวงดีมีคนช่วยเหลือล่าสุดนะคะตอนนี้มือปราบก็กดใจไม่ได้เอาให้พักไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเมื่อคืนนี้เขาโพสต์ประมาณสักดึกๆอะว่าอำนาจลื่นเลงกลับไปที่อุบลไปถึงบ้านตอนนี้มือปราบอีกแล้วนะคะคือตอนแรกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไล่เพราะว่าอำนาจลื่นเลงอดีตแชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยเขาต้องการจะกลับบ้านศรีราชาเองเขาบอกเขาอึดอัดบ้างกลับไปถึงก็โทรศัพท์หาใครไม่รู้คุยกันก็บอกว่าตอนนี้น่ะของปลอมจอมปลอมอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยู่ๆไม่รู้เขาคิดอะไรเขาก็ไปแล้วก็ตอนนี้ก็ถามว่ามากับใครบอกพี่สาวมาส่งก็มีห่อผ้าห่มหมอนเสื้อผ้ามานะคะตอนนี้บอกว่าด่วนอำนาจลื่นเลงโผล่กลับมาหาผมที่บ้านอีกกลางดึกเวลานี้เที่ยงคืนผมปล่อยไปแล้วแต่เจ้าตัวกลับมาอีกนี่เขาก็โพสต์อย่างนี้เนาะนี่ค่ะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะบอกครอบครัวว่าผมปล่อยแล้วนะรอบนี้แต่เขากลับมาด้วยนิสัยและจิตใจเป็นคนอีสานมาถึงบ้านแล้วจะไม่ตะเพิดเดี๋ยวคุยกันอีกมาถึงก็ก้มกราบเลยค่ะกราบแล้วก็พูดขอโทษนะคะตอนนี้ก็ดึงมือขึ้นมานั่งบนเก้าอี้แล้วก็ถามคำแรกเลยว่ากินยาหรือยังเขาจะเป็นห่วงเรื่องนี้ที่สุดตัวยาหมอจิตเวชเนี่ยมันต้องกินต่อเนื่องจะขาดไปมื้อใดมื้อหนึ่งไม่ได้ตอนนี้มือปราบเขาจะเป็นห่วงเรื่องกินยาอย่างเดียวแล้วบอกว่ากินยาหรือยังถามคำแรกเลยแล้วก็ตอบกลับมาว่ากินแล้วตอนนี้ก็ถามต่อว่ามีสติที่จะรับฟังพูดคุยเจรจาไหมตอนนี้แล้วก็ถามตรงๆว่าเมื่อวานไปกินเหล้าแล้วไปเสพยามาไหมเอาให้พูดตรงจากใจลูกผู้ชายอำนาจตอบว่าอะไรรู้ไหมกินเหล้าและเสพยานิดเดียวแตะแตะเอาแล้วตอนตำรวจไปที่บ้านศรีราชาเนี่ยบอกว่าไม่มียาเสพติดแต่ตอนนี้ก็ถามย้ำเลยว่าที่ไปจากผมเหตุผลเดียวก็คือต้องการไปเสพยาใช่ไหมอำนาจบอกไม่ครับผมไม่อยากไปจากพี่หรอกแล้วก็ตอนนี้ก็เลยตรวจไปยกใหญ่เลยบอกว่าตั้งใจฟังเนาะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ใจดี จริงๆแล้วอำนาจลื่นเลิงเนี่ยเขาดูเหมือนอายุจะมากกว่าจอนนี่ด้วยซ้ำนะ
1: ค่ะ
0: ไม่มากสิเนาะไม่มากน่าจะน้อยกว่าน้อยกว่าไม่ถ
1: ึ
0: งบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ใจดีแล้วนะสถานที่อย่างนี้มาได้อย่างเดียวนะขอเลยเรื่องยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีตามใจไม่มีมือถือให้ใช้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่คุณต้องการแต่จะมียารักษาและบำบัดมีกำลังใจดีๆให้มีสิ่งดีๆที่ทำให้ร่างกายกลับมาดีต่อจากนี้มีหน้าที่ฟังผมบอกอะไรต้องทำตามถ้าต้องการมีชีวิตดีขึ้นผมยังเชื่อว่าคุณเป็นผู้ป่วยก็ก่อนหน้านั้นน่ะโทรหาจอนนี่แล้วว่าสารภาพว่าไปเสพยามาแล้วกราบขอโทษนะไม่มีทางไปแล้วนะผมขอโทษพี่ตอนนี้ผมขอโทษผมเมายาผมเมาเหล้าแต่พอตำรวจไปที่บ้านบอกไม่มียาเสพติดนะมีแต่กินเหล้ากับสูบบุหรี่แต่ว่าสารภาพกับตอนนี้ว่าไปเสพยามาแค่แตะ
1: ก็เขาแตะมันก็เลยมันจะไม่ออกผลนะสี
0: มันจะไม่แค่ใช่ไหม
1: มันใช่ถ้าเกิดว่ายังไม่เยอะเนี่ยมันจะไม่ออกผลปฏิกิริยากับปัสสาวะยังไปออกจะไม่ม่วงตำรวจเขาก็ไปแล้วแหละแต่ว่าก็บอกว่าไม่เห็นแต่ว่ากินเหล้าแต่ว่าไม่พบว่าเสพสารเสพติดโอ้ยแต่กี่ครั้งแล้วสีไปหนึ่งสองสามสี่มึงซับจำไม่ได้ละ
0: คือ
1: แ
0: กคิดว่า
1: ทุกครั้ง
0: ศรีราชากับอุบลราชธานีแค่ปากซอยไงไปกลับอย่างนั้นเนาะ
1: คือเป็นพี่คิดว่าเป็นข้ออ้างเขาว่าเขาอยากกลับบ้านศรีราชากลับมาที่เขาอยู่คุ้นเคยอยากไปเอายามากกว่าเพราะพี่คุ้นเคยพี่ต้องบอกพี่คุ้นเคยกับการที่แบบว่าคนที่เลิกแล้วก็ก็กลับเข้าสู่วงการเลิกแล้วก็กลับเข้าสู่วงการพี่คุ้นเคยกับคนเหล่านี้เป็นนับมากกว่า10ครั้งอ่ะสิมันอยู่ที่ใจเขาจริงอยู่ที่ใจคนนั้นจริงๆถ้าใจเขายังใฝ่อยู่เนี่ยนะไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยที่จะออกจากวงการนี้ได้เพราะอะไรปัจจุบันนี้วงการยาเนี่ยมันหาง่ายมากคือมันเดินไปที่ไหนก็มีหมดอ่ะ
0: ค่ะก็เขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาขอโทษสังคมที่กลับไปแตะยาอีกต้องขอโทษที่ทำตัวไม่ดีอันนั้นก็คือยกมือไหว้จอนนี่อยู่นั่นจอนนี่ก็เลยบอกว่าถามผมสิครับผมเป็นตำรวจเก่าผมมีข้อมูลไม่ได้เอาสื่อโซเชียลไปเหยียบย่ำตาตัวเขาสารภาพเองว่าไปเสพยามาผมบอกว่าต่อให้จุดแค่ไหนผมก็จะให้มันกลับมาเป็นคนให้ได้หลังจากนี้ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยมาตรการที่เด็ดขาดอยู่ด้วยความรักเหมือนเดิมแต่จะไม่ตามใจไม่มีมือถือให้แล้วอยู่ในฐานะรักษาตัวยังจะไม่ให้เป็นครูมวยด้วยซ้ำให้กินยาแล้วพักออกกำลังกายได้ไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นมีแต่ยาไม่ต้องมาน้อยใจอะไรทั้งสิ้นผมให้ทุกอย่างต่อไปนี้กินยาอย่างเดียวทุกอย่างต้องเลิกหมด
1: หรือว่าจริงๆแล้วได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วต้องส่งเข้าสถานบำบัดจริงๆสักครั้งหนึ่งอ่ะ
0: ก็คิดว่าคงไม่ได้เพราะว่าพี่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าของเขาก็คือเหมือนสถานบำบัดเขาเอาอยู
1: ่
0: เขาเอาอยู่แต่ว่าขออย่างเดียวนั่นแหละว่าห้ามออกข้างนอก
1: ให้ทำตามกติกาเขาครั้งนี้ต้องเข้มมากกว่าเดิ
0: ม
1: ครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายของคุณอำนาจแล้วกันเนาะ
0: ใช่คุณอำนาจเขาชื่อเล่นว่าเพชรนะจริงๆนะเขาอยากให้เขาจิตใจเข้มแข็งเหมือนเพชรเนาะว่า
1: เขาต้อง
0: เลิกให้ได้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนน่ะเขาเป็นถ
1: ึ
0: งแชมป์โลกน่ะ
1: ใช่เอาจริงๆแล้วพี่กำลังคิดแอบคิดว่าเฮ้ยหรือเขาต้องมีคนอยู่ข้างๆสักคนหนึ่งคอยบอกคอยหรือเขาไม่มีใครที่จะแบบว่าเวลาหันหน้าไปหาใครเนี่ยคนเราอะสีก็มีคนที่สนิทมากๆเลยอะอยู่เพื่อจะเล่าเรื่องราวทุกๆอย่างเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็ช่วยกันกระตุกอะไรเงี้ยเขามีไหมไม่รู้อะ
0: คิดว่าไม่มีแล้วไม่มีคือจอนนี่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ายังไงก็ตามนะคะไม่มีใครช่วยเหลือในประเทศนี้ช่วยเหลือมันได้แล้วแน่นอน
1: พูดอย่างนี้เลย
0: ทุกคนบอกให้ปล่อย
1: ให้ปล่อยเลย
0: ค่ะเขาทุกคนบอกว่าปล่อยเถอะยังไงก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าสมองมันไปแล้วไงสมองพังไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องกินยาหมออย่างเดียวเลยค่ะกินยาจิตเวช
1: นับถือน้ำใจของคุณจอนนี่มือปราบมากเลยที่ไม่ทิ้งเนาะ
0: ค่ะ ่ค่ะก็เขาบอกเขาตอนแรกเขาบอกเขาก็ไม่เอาแล้วนะ
2: บางคน
0: พูดกับภรรยาเขาบอกว่าก็อยู่มีความสุขดีแล้วแต่ว่ากลับไปอย่างนั้นอ่ะใครจะทิ้งอ่ะเออพี่สาวไปด้วยนะเมื่อคืนเนี้ย
2: เออหร
0: อพี่สาวไปด้วยอ่ะ
2: หน้าเหรอ
0: เออพี่สาวก็ไปก็คือพาไปส่งนั่นแหละเพราะว่าทางครอบครัวก็เอาไม่อยู่
2: เห็นไหมว่าคนติดยาหนึ่งคนอ่ะคนที่ต้องได้รับผลกระทบอ่ะอีกกี่คนเมื่อไหร่เนาะรัฐบาลจะปราบเรื่องนี้เลิกเรื่องอื่นๆเนี่ยเบาๆบางก็ได้เนาะรัฐบาลได้ไหมทุกเอาไม่รัฐบาลทุกคนดีกว่าคือคุณเป็นตัวแทนของผู้แทนของประชาชนอ่ะสสในสภาทุกคนอ่ะอย่าโมแต่ไปเล่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากๆเลยนะคุณจะปล่อยให้มันเกิดเหตุร้ายมากๆแบบเราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนที่ติดยาเสพติดแล้วก่อเหตุสะเทือนขวัญเนี่ยมากๆหลายครั้งต่อหลายครั้งอ่ะแต่คุณก็ปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้แก้ที่ต้นตอของปัญหายาเสพติดจริงๆบอกได้เลยนะคะว่าการไปจับที่นู่นที่นี่แถลงเถลิงเนี่ยพี่ไม่ค่อยคือพี่จะให้ค่าแหละให้ค่า
0: บางสีเชื่อให้แล้วอ่ะ
2: เออคือการปราบนี่คือการคือคุณต้องทำให้ครบถ้วนกระบวนความอย่างเงี้ยคือมีคนติดยาเสพติดแล้วครอบครัวช่วยเหลือไม่ได้บางครั้งนะไปหาตำรวจตำรวจก็เบี่ยงเบนอย่างงู้นอย่างนี้คือคุณต้องเป็นคนรับฟังเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะข้าราชการมหาดไทยบำบัดคือบำรุงสุขแล้วทุกจังหวัดเนี่ยมีศูนย์ดำรงธรรมศูนย์นี้จะต้องรับความเดือดร้อนของประชาชนทุกๆด้านและเป็นคนประสานงานให้หน่วยงานต่างๆไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนสมัยยุคหนึ่งเนี่ยคนเรียกร้องนะว่าเลือกตั้งผู้ว่าไปเลยเออเลือกตั้งผู้ว่าแล้วข้าราชการมหาดไทยเนี่ยเขาก็โดนบอกว่าหวงอำนาจให้ปล่อยแค่อบต.ไงให้ระดับตำบลไงแล้วณปัจจุบันเนี้ยมันก็มีอบต.ใช่ไหมมีอบต.นายกอบต.สมาชิกอบต.นู่นนี่นั่นแล้วในที่สุดอะสีเรื่องของเงินเรื่องของเขาเรียกความโลภอะมันก็ไปโกงกินกันสารพัดเลยเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดแบบลอยๆนะปปช.เนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วก็มีการโอ้โหจับได้เยอะแยะไปหมดเลยสิในระดับเนี้ยเพราะเดี๋ยวนี้นะเงินงบประมาณที่สร้างถนนเอ่ยพัฒนานู่นนี่นั่นเนี่ยมันลงมาที่อบต.นะอบต.อบจ.เนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยไม่แน่นะถ้าเกิดข้าราชการผู้ส่วนภูมิภาคของมหาดไทยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดอะไรอะไรมันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันต้องถึงคราวเลือกตั้งผู้ว่านะเพื่อที่จะได้เป็นคนของพื้นที่จริงๆ
0: จริงๆ
2: จะได้แคร์ความรู้สึกของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนจริง
0: ๆ
2: สีถึงวันนั้นเรามาลงเลือกตั้งผู้ว่า
0: ผู้ว่าหญิงเรียกร้องเออคืออะไรก็แล้วแต่น่ะอะไรก็ได้ที่มันทำให้สังคมมันดีขึ้นน่ะตอนนี้ปัญหาอันดับหนึ่งมันก็คือเรื่องนี้เรื่องยาบ้ายาเสพติด
2: ใช่
0: ทำอะไรก็ได้พวกมีอำนาจเออมาช่วยกันรีบจัดการแก้ไขปัญหานี้ให้จบให้สิ้นมันกี่ปีมาแล้วนะคะเรื้อรังมากแล้วคนนี้บ้านเออบาดเจ็บล้มตายกันไปไม่รู้เท่าไหร่
2: บ้ากันไปหมดแล้วอ่ะพี่ในฐานะที่เป็นนักข่าวคนหนึ่งซึ่งแบบว่าก็ทำได้แค่เนี้ยนักข่าวคนหนึ่งอ่ะซึ่งพอจะรู้จักใครได้บ้างผู้มีอำนาจผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นโอ้โหเข้าไปทุกอย่างเลยพยายามที่จะให้คนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาลงมาเล่นเรื่องนี้อย่างเต็มที่อ่ะมันก็ยังไปไหนไม่ได้อ่ะ
0: ยังไม่ได้คนนี่แหละเออถามว่าไหนไม่ได้อะไรเออมันแพ้อะไรเหรอมันมีปัญหา
2: อะไร
0: ม
2: ัน
0: คืออะไร
2: เพราะว่ามีเรื่องโน้นเรื่องนี้สำคัญกว่าไงเขาไม่เห็นความสำคัญในเมื่อเนี่ยเพราะว่าเขาคนในครอบครัวเขาเนี่ยไม่ได้ติดยาเสพติดไง
0: ใช
2: ่เออถ้าพูดแรงๆแบบนี้เลยนะว่าถ้าเกิดแบบคุณน่ะ
0: ไม่เดือดร้อน
2: เออถ้าพูด
0: เออไม่เดือดร้อน
2: เออถ้าพูดเรื่องนี้นะสีก็ต้องให้เครดิตทักษิณเหมือนกันนะ
0: เนาะเออคนก็มีคนชมแหละว่าเออนะเออตอนนั้นยาเสพติดมันก็เบาๆไปคือจริงจังอะไรอย่างนี้เนาะเออ
2: ใช่อืมเนี่ยต้องมีคนในครอบครัวเกี่ยวข้องก็ไปเรื่องอื่นดีไหม
0: นี่บันเทิงนะอันนี้เรื่องข่าวบันเทิงนะคะ
2: ใช่ไหม
0: เออแต่มันก็เป็นเกี่ยวกับนี่แหละคนบันเทิงคนของสังคมอำนาจเรื่องก็เป็นคนกีฬาเนาะเออก็ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยขนาดคนดังก็ขนาดนี้เนาะแล้วชาวบ้านทั่วไปอย่างที่ดูดิใครจะช่วยเขาอ่ะ
2: คนดังยังมีคนยื่นมือมาช่วยแต่ชาวบ้านตาดำๆอ่ะตาดำๆดำๆอ่ะคือที่เห็นนักข่าวพิเศษในต่างจังหวัดส่งมาเกือบทุกวันเลยนะคุณลุงคนนี้ไม่ไหวแล้วยิงหลานเขยคลั่งยาดับอะไรอย่างเงี้ย เออแม่ต้องถูกลูกเนี่ยนะมาขอตังค์ไม่ให้ลูกเอาขวานจามดับอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ยพี่แทบไม่อยากดูภาพดูอะไรอ่ะบางทีแบบพี่สลดใจอ่ะแล้วพี่เห็นแบบนี้ทุกวันอ่ะสีมีนมีทุกวันเลยนะเกือบทุกวันอ่ะในรอบเออเรารู้สึกแบบเราเป็นนักข่าวเราก็ทำได้แค่นี้แต่ว่าเราอยากทำให้มากกว่านี้เป็นกระบอกเสียงแล้วก็เขาก็ไม่ฟังเขาก็ฟังเราก็ทำมียุคหนึ่งจะทำอย่างจริงจังเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลมันก็เปลี่ยนทุกอย่างไปเออพี่ยังบอกเลยนะว่าสีทำเรื่องนี้จริงจังเหอะพักไหนทำจริงจังอ่ะพี่เชื่อนะว่าชาวบ้านจะให้คะแนน
0: ใช่นะคะอยากให้ดูแลบริหารประเทศตลอดไปเอาด้วยซ้ำ
2: เนาะเออเรามาตั้งชมรมอะไรกันดีว่าสีเรามาตั้งชมรมอะไรกันดีวะเอาไปที่นี่ดีกว่าน้องพายุน้องพายุดราม่ายังไม่จบ
0: น้องพายุดราม่าจบแล้วใช่ไหม
2: น้องพายุมันจบแล้วน้องพายุก็ครอบครัวเขาก็ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันที่กว่าแล้วเมื่อวานนี้ในไอจีของคุณหน่อยบุษกรซึ่งคนนี้เขาก็มีลกลากมีบ้านมีอะไรอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาคงไปเจอกันเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปมาก็สดใสแต่ว่ามันมีข่าวเนี่ยพี่รู้สึกสะเทือนใจมากเลยคือในช่วงการแข่งขันเมื่อวันที่11ตุลาคมอ่ะนะคะช่วงนั้นเนี่ยแล้วในช่วงที่จะมีการประกาศให้ขึ้นรับรางวัลผู้น้องพายุเข้าเส้นชัยคนแรกใช่มั้ยคะก็ได้ถ้วยรางวัลอยู่แล้วคือมีช่างภาพนะคะในงานเนี้ยในการแข่งโกคาร์ในครั้งเนี้ยถ่ายภาพในสนามได้เขาเปิดเผยคลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของน้องพายุที่นั่งอยู่ในห้องพักนักแข่งตอนนั้นกำลังรอขึ้นรับรางวัลอยู่บนโพเดียมอ่ะซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าพ่อน็อตกับแม่ชมเนี่ยก็ไปบอกกับพายุว่าเนี่ยลูกเขาเก็บของกันหมดแล้วกลับบ้านกันเถอะลูกเออกลับบ้านกันเถอะลูกแต่น้องพายุตอบยังไงรู้ไหมสีไม่กลับ
0: อืม
2: ลูกจะรออยู่ที่นี่รอถ้วยเออพ่อนัทก็เลยบอกว่าเออรอถ้วยพ่อนัทก็บอกโอเค
0: แล้วช่วยก่อนนี้หรอ
2: ใช่พ่อเขาก็เลยบอกว่า
0: ไงเออ
2: เขาก็นั่งรอไงเด็กอ่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไอ้เครื่องมันเปลี่ยนมันเรื่องไม่เหมือนกันอะไรเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาแค่รู้ว่ากูมาขับโกคาร์ทเนี่ยนะแล้วก็เข้าเส้นชัยคนแรกก็ต้องได้ถ้วยรางวัลสิถูกไหม
0: ใช
2: ่เออแล้วลูกชายเขาก็นั่งรออย่างมีความหวังเลยอ่ะโอ้หลายคนได้เห็นคลิปเนี้ยก็เข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากเลยคนหนูให้ส่งให้กำลังใจบางคนบอกว่าน้ำตาไหลเลยอ่ะหลังจากเห็นคลิปเนี้ยเห็นว่าน้องพายุจริงๆนะพี่เห็นแล้วพี่ก็ขนลุกก็สงสารอ่ะนั่งนั่งเศร้านั่งรอว่าเฮ้ยเขาเส้นชัยที่หนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวจะต้องขึ้นโพเดียมรับถ้วยรางวัลแล้วอ่ะเออแล้วเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่ก็บอกว่าอยู่ลูกเขากลับบ้านเก็บของกันหมดแล้วกลับกันบ้านกันเถอะไม่อ่ะลูกจะรอขึ้นรับถ้วยขึ้นโพเดียมโอ้ยตายภาพนี้สะเทือนใจมากเลยหลังจากมาราชยานยนต์เนี่ยสมาคมออกมาแถลงข่าวแล้วใช่ไหมคะว่ามันผิดจริงๆเครื่องยนต์เนี่ยแต่ว่าต่อไปเป็นบทเรียนเลยนะสีก่อนแข่งเนี่ยคุณจะต้องมีกติกาอะไรให้มันเรียบร้อยเลยนะคะเรื่องนี้เอาจริงอะยังไงดีเมื่อวันไฮโซปอลก็บอกว่าจริงๆเขาก็ขอโทษทุกๆคนด้วยเรื่องนี้จริงๆเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนประท้วงคนแรกนะสีเขาบอกมีคนอื่นไปประท้วงก่อนแล้วเขาก็เลยยังไงเขาเลยไปประท้วงแต่ด้วยความที่เขาเองเนี่ยไม่ใช่ไก่กาไงไม่ใช่ตาสีตาสาถูกไหมไฮโซปอลมีข่าวในเรื่องของแตงโมตกเรือนู่นนี่นั่นมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาแล้วคู่กรณีก็คือใครอ่ะแม่ชมน้องพายุเป็นครอบครัวอินฟูเป็นครอบครัวแบบเนอะที่คนแบบ
0: ได้
2: ความ
0: เ
2: ป็นอยู่ดารามีชื่อเสียงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าเรื่องนี้จบเมื่อวานไฮโซปอลบอกว่าเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเขาก็อยากให้มีการจัดการแข่งขันใหม่นะเพื่อรีสตาร์ทแล้วก็คือให้ทุกอย่างมันนั้นไปแล้วให้เด็กแบบไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะแค่แบบแล้วพ่อแม่เองก็ต้องไม่มาพูดเรื่องนี้เด็กอ่ะเขาไม่รู้หรอกถ้าให้เขาแข่งขันใหม่เนี่ยก็น่าจะได้ไหมสี
0: ก็อยู่ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันแหละเออหรือว่ารอรอบต่อไปไปเลยเดี๋ยวก็มีแข่งดีกัน
2: แต่เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะต้องมีการวางกติกาให้ชัดเจนกว่านี้
0: แหมเครื่อง2014กับเครื่อง2026เด็กที่มันลงไปเข็บไปขับไปขี่จะรู้ไหมล่ะ
3: ไม่รู้ใครจะไปรู้ใส่อะไรมาก็ขับขี่ไปทั้งนั้นแหละ
0: ก็เป็นโกคาร์ทแล้วตัวเองเคยซ้อมยังไงเขาก็ไม่เด็กรู้จักแต่ว่าเนี่ยรถโกคาร์ทแต่ไม่ได้เป็นรู้ลึกเด็ก8-9ขวบสี
3: ค่ะ
0: จะรู้ลึกถึงอีกเครื่องสูบไหม
3: จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้น
0: เออ
3: ค่ะ
0: จบกันด้วยดีดีกว่าเนาะ
3: ใช่ไหมก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูคณะกรรมการการแข่งขันนะคะว่าเขาจะทำยังไงจะมอบถ้วยให้ใครจะอะไรนะนั่นแหละค่ะ
0: พ่อแม่หยุดดังแกลูกได้แล้ว
3: เ
0: พราะเรื่องเหล่านี้โตขึ้นเขาก็
3: หรือ
0: สามารถ
3: เอาจริงๆพ่อแม่ก็อาจจะไม่รู้สมมตินะอันนี้คือสมมติในมุมของอย่างครอบครัวของคุณชมพู่นะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าทีมเซอร์วิสเนี่ยเขาเตรียมรถอะไรมายังไงใช่ไหม
0: อืมใช่
3: เนี่ย
0: ทีมปอก็บอกว่าเขาก็เชื่อโดยสนิทใจว่าทั้งชมพู่แล้วก็น็อตเนี่ยไม่รู้เครื่องสูบเหมือนกัน
3: ใช่ไหมถึงไม่รู้ว่าใส่อะไรมาให้ก็ตามนั้นอะรถให้มันสมบูรณ์ให้รู้สึกว่าแข่งแล้วคือให้มันเข้าเท้าของเด็กอะเนาะแล้วก็ตามที่ซ้อมมาแหละ
0: แล้วตัวเฮโซปอยังบอกเลยว่าโอ้น้องพายุเขาจากการดูเขาซ้อมเขาแข่งขันเนี่ยเขาเก่งนะอะไรนู่นนี่นั่น
3: ค่ะ
0: แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ออกมาโหดกระแสแล้วเปล่าคนเนี้ยเบียร์เดอะไวท์อันนี้เขาก็สนิทกับเบนพิชชัยนะเขาสนิทกัน
3: ค่ะ
0: เบนพิชชัยเนี่ยเขาเป็นแม่ของแมคคาเรนไงเป็นเมียของเฮโซปอใช่ไหมล่ะอุ้ยเขาก็ออกมาโพสแสดงความเห็นบอกว่าเครื่องยนต์ของพายุผิดกติกากลายเป็นเรื่องร้อนแรงมากเลยนะคะก
3: ็
0: นี่แหละค่ะก็ไอเบียร์เดอะไวท์เนี่ยออกมานะคะโพสบอกว่าขนาดเขาประกาศผลออกมาแล้วเหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์ก็ยังไม่ยอมรับเลยยังคงโยงไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องมาเฟียอะไรวะก็มันผิดจริงวงการแข่งรถเขามีการตรวจกันหลายรอบเป็นเรื่องปกติเรื่องมันแค่นี้เองอ่ะก็ผิดจริงก็เก็บไว้เป็นบทเรียนช่างก็อย่าทำอะไรให้มันนอกกติกาใช้อุปกรณ์ให้มันสัมพันธ์กับรถแค่นี้มันไม่มีคำคอรหาแล้วดีซะอีกเด็กจะได้รู้ด้วยซ้ำว่าต่อไปเนี้ยฉันจะแข่งฉันต้องใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนอกเหนือจากการซ้อมคนไทยอะไรวะไปบูลลี่เขาไปด่าทอไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเลี้ยงลูกเรื่องนี้เขาก็ทำถูกแล้วก็ไม่แปลกใจเวลาโดนฟ้องขึ้นมาก็ดิ้นไปไหนไม่ได้หรอกเพราะไม่มีเหตุผลตอนพิมพ์เนี่ยใช้แต่อารมณ์ความถูกใจเป็นหลักถ้าเบียร์ไปแข่งร้องเพลงแล้วมีคนใช้ไมค์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านได้ยินมอนิเตอร์ชัดกว่าชาวบ้านเป็นเบียร์ก็ท้วงตอนข้างของน้องพายุออกมาอธิบายวันแรกเนี่ยอีพวกติ่งก็รีบเอามาประกาศว่าผลออกมาแล้วจ้าแล้วไปบอกให้แม่เบนซ์ออกมาขอโทษน้องสรุปตอนนี้ใครต้องขอโทษใครวะซึ่งก็มีคนถามว่าสรุปน้องพายุผิดไหมสาวเบียร์เขาตอบนะก็ผิดกติกาจริงค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาสนิทกับเบนซ์ที่ไทยไงเขาร้องเพลงเขาคบเวิร์ลด้วยกัน
3: ไม่รู้หลังแต่ว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์เบนซ์พิชไทยหรือที่ไหนก็ตามนะเขาฟ้องเป็นร้อยรายนะคะ
0: นี่แหละเขาฟ้องเลย
3: ที่
0: ว่าอะไร
3: นะ
0: ลูกพญานาหมื่นใช่ไหม
3: ใช่นั่นแหละไปแซวอะไรเขานะรู้สึกว่า
0: ลูกพญา
3: เป็นร้อยจริงเขาโพสแล้ว
0: เขาใส่เดินบ้างใช่ไหม
3: ได้เห็นหน้าตาตัวเองแล้ว
0: เธอโพสแต่เขาด้วยเปล่าสี
3: ไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยค่ะ
0: ลูกพยานาติดธนติดทกส
3: แต่นาหมื่นนาปังนาปีเนี่ยไม่ได้ยุ่ง
0: นาปังนี่ไงอันนี้ไงดังขันกรไงลูกพยานาหมื่น
3: อ
0: ่ะ

0: ขาก็โพสต์อยู่นะแต่มันรู้ไปอย่างนี้เข้าข่ายหรือเปล่า
1: เนาะก็เรามาระวังเนาะสำหรับคนที่จะไปเน้นไปอะไรพวกนี้นะคะเนาะบางทีมันก็จะมีผิดกฎหมาย
0: บางทีเคลียร์กันได้ก็จริงบางทีเคลียร์ไม่ได้ล่ะบางทีเขารู้สึกว่ามันบาดลึกไปในใจเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมนะบางคนอ่ะดังนั้นเนี่ยขำๆไปโพสเพิร์ดอะไรเงี้ยอย่าไปคิดเลยเยอะ
1: ค่ะใช่ค่ะมาปิดท้ายที่ข่าวกีฬานิดเดียวค่ะเรื่องของสหพันธ์กีฬาโลกค่ะพี่กวย
0: ค่ะ
1: เขาเมื่อวานนี้ประกาศอันดับนักกีฬาโลกประจำสัปดาห์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะปรากฏว่า
0: น้
1: องบิวค่ะภูริพลบุญสอนนักกีฬาทีมชาติไทยอายุ20นะบิวเนี่ยก็ที่ผ่านมาเขาก็ทำผลงานยอดเยี่ยมจากเอเชียนเกมนะคะจาก2เหรียญทองเลยค่ะวิ่ง100เมตร200เมตรแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรนะคะล่าสุดก็ได้อย่างเป็นทางการของสหพันธ์กีฬาโลกประกาศอันดับโลกนะคะออกมาแล้วบิวภูริพลนั้นอยู่ที่อันดับ29นะคะของโลกมีคะแนนอยู่ 1,257 คะแนนนะคะอันดับนี้เป็นอันดับสูงสุดของนักกีฬาจากทวีปเอเชียค่ะ
0: โอ้
1: อันดับหนึ่งของเอเชีย
0: เขายังต้องพัฒนาอีกได้ไกลเลยนะคุณยูสิ
1: ใช่เขารู้สึกบิวเรียนอยู่ที่อเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะ
0: แล้วล่าสุดเขาก็มีโค้ดอ่ะมันดูแลเขาอย่างดีเลยแล้วเขายอมรับเลยว่าโค้ดตอนแรกเขารู้สึกแบบทำไมต้องให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นปรากฏว่าได้ผลการที่โค้ดก็ฝึกอีกแบบในสไตล์ของโค้ดคนนี้จำไม่ได้ว่าเป็นโค้ดของชาติไหนนะคะทำให้การพัฒนาเขาวิ่งเขาดีขึ้นเลยอ่ะแล้วล่าสุดก็คือน้องบิวเนี่ยเขาเป็นข้าราชการตำรวจด้วยนะเป็นสิบตำรวจตรีแต่ว่าก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงเนี่ยก่อนเกษียณไปก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเลื่อนชั้นยศให้เป็นชั้นสัญญาบัตรไม่รู้ตอนนี้ได้ยัง
1: โอ้ใช่สัญญาบัตรแล้วค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: หมายถึงว่าสิบยศสัญญาบัตรในร้อยแล้วใช่ไหม
0: ใช่กำลังจะให้อ่ะหมายถึงว่าทางตำรวจทางพลตำรวจเอกก่อนจะเสียไปพูดว่าเนี่ยเขาจะเลื่อนชั้นยศให้เป็นสัญญาบัตรก็น่าให้อ่ะคนหนึ่งนะเดินสีที่แบบว่ากว่าจะได้เป็นนะตัวแทนทีมชาติไทยนะเราต้องให้เขานะเขาผ่านการฝึกซ้อมการอดทนมากกว่าเราทำหน้าที่แทนพวกเราอ่ะทุกครั้งเลยที่มีการชักธงชาติร้องเพลงชาติเวลาได้เหรียญรางวัลเนี่ยโอ้ยเราก็ภูมิใจไปด้วยทุกครั้งเลยนะสิเนาะ
1: ค่ะใช่
0: เนาะแล้วก็อีกเรื่องวันนี้คือนอกจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยนอกจากนั้นคือเวลาเอเชียนเกมเสร็จลงเนี่ยก็จะมีกีฬาสำหรับผู้พิการนะคะเขาเรียกว่ากีฬา
1: พาราลิมปิก
0: พาราลิมปิกอันนี้ก็คือมีเหมือนกันนะคะกีฬาพาราเกมไอจิโกย่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดสนามอย่างเป็นทางการของการแข่งขันเอเชียนเกมพาราเกมไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยเนี่ยจะลงหลายอย่างเลยนะคะอันนี้ก็ไปเชียร์กันได้นะคะเพราะว่าจะมีทั้งเทเบิลเทนนิสฟุตบอลคนตาบอดกรีฑาแล้วที่วีลแชร์เนี่ยสีของเรานักกีฬาของเราได้เหรียญทองเยอะนะแข่งขันวิ่งไงเวลาวิ่งก็คนพิการเขาว่าใช้วีลแชร์ไปเชียร์กันเชียร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะ
1: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬานะคะก็มาเรื่องการเมืองกันนะคะหลังจากที่หลายท่านติดตามเรื่องของคุณไอเดียสสไอเดียค่ะเมื่อวานนี้ทางโฆษกของพรรคภูมิใจไทยนะก็มีการพูดถึง เรื่องปมการบริจาคเงินของสสก็คือโฟกัสไปที่คุณสุชาดาหรือคุณไอเดียนี่แหละค่ะเป็นการบริจาคเข้าพรรคอันเนื่องมาจากว่าคุณสิริโชคโสภาอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยของสส.สุชาดาแทนทรัพย์ จากชัยภูมิหลังจากปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของครอบครัวนี้นะคะแล้วก็เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไปทางโฆษกภูมิใจไทยนะคะเมื่อวานคุณแนนบุญธิดาสมชัยบอกว่าก็เป็นปกติของสส

0: เป็นเงินที่ได้รับจากเงินเดือนซึ่งนายสิริโชคก็เคยเป็นส.ส.เคยบริจาคให้กับพรรคการเมืองอยู่แล้วน่าจะทราบดีว่ามีวิธีการอย่างไรเอาถามว่าแล้วแสดงว่าเงินที่ส.ส.สุชาดาบริจาคให้พรรคเป็นเงินสุจริตใช่หรือไม่คุณแมนก็บอกว่าส.ส.จะอยากโดยตรงส่งมาที่พรรคเลยส่วนที่มีความพยายามเชื่อมโยงถึงสามีที่อาจจะทำเว็บพนันนั้นเนี่ยคุณแมนบอกว่าหักโดยตรงจากบัญชีเงินเดือนส.ส.คือเขาไม่ได้พูดเรื่องนั้นก็คือแค่ว่าเป็นการหักจากบัญชีโดยตรงของส.ส.คนนั้นไปอันนี้ก็ในส่วนของคุณสุชาดาเองก็คงจะต้องค่อยตอบไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่แถลงเลยนะตอนแรกบอกว่าจะมีการแถลงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ว่าแหล่งที่มาของเงินที่แจ้งปปช.เนี่ยมาจากไหนอย่างไรสุดท้ายก็ไม่มีการแถลงแล้วนะคะ
1: ไม่มีการ
0: พร้อม
1: ไม่มีการแถลงใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวผ่านไอจีเขาไอเดียนะสุชาดาเนี่ยนะคะก็ไปโพสต์นะคะโพสต์รูปคู่กับสามีไทหยางช่างสางแทนซับสางเนี่ยแหละไทหยางสางอุ้ยเขาอายุน้อยกว่าไอเดียด้วยนะสามีเขาเนี่ยไปโพสต์ว่าภาพคู่กับสามีเขาเป็นภาพที่กำลังจิบกาแฟนะคะจิบกาแฟเพราะว่ามีข่าวไงช่วงนี้ก็มีข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ออกนอกประเทศมีตังค์ต้องเยอะต้องแยะเดี๋ยวก็หนีไปละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็เลยสยบข่าวนี้ไงก็ออกมาโพสต์ไอจีนะคะแล้วก็มีข้อความนะคะมีข้อความของไอเดียเนี่ยนะคะบอกว่าบอกว่าแวะดื่มกาแฟก่อนจะไปลงพื้นที่บ้านเราค่ะพื้นที่ของเขาก็คือชัยภูมิใช่
0: ชัยภูมิ
1: เป็นสสหญิงคนเดียวในชัยภูมิแหละที่อยู่วันที่ว่าลุกขึ้นเวลาลมพูดถึงก็เลยบอกคุณพูดอย่างเงี้ยมันมีฉันคนเดียวฉันนี่แหละเป็นผู้หญิงเป็นสสหญิงคนเดียวในชัยภูมิพูดอย่างงี้ต้องถอนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก่อนนู้นใช่ไหมนี่แหละก็มีข่าวไงว่าหล่อนคือคุณเรียกอะไรคุณไอเดียเนี่ยนะคะเธอเนี่ยอาจจะหนีหรือเปล่าอาจจะหนีไปแล้วมีข่าวสะพัดเลยแหละว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
0: คือถ้าในมุมคนที่เขาตรวจสอบอ่ะเขาบอกว่าเงินที่บริจาคให้พัก 150,000 บาทกับทรัพย์สินที่มีเนี่ยคือรายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินนะเอางี้แล้วกัน
1: ค่ะ
0: รายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินมีทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านแต่ว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยมันดูไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยมาจากไหนยังไงเพราะตอนนี้คุณสิริโชคเนี่ยแกขุดหนักเลยค่ะไปตามที่เพจแกก็ได้เนาะใครอยากจะรู้ที่มาที่ไปคุณสิริโชคโสภาแล้วกันเนาะไปดูตามนั้นแล้วกัน
1: แต่เรื่องนี้สีคุณผู้ฟังมันไม่ยากค่ะในเมื่อเจ้าตัวเองพูดอยู่พูดขอหน้านี้แล้วว่าเขาเนี่ยเธอเนี่ยพร้อมจะเปิดทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างแต่เมื่อวานก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงยังไม่พูดนะแต่เธอพูดแต่มันแต่เรามองได้หลายแบบนะถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยการที่ไอเดียยังไม่พูดเนี่ยอาจจะเก็บเอาไว้เป็นหมัดเด็ดหรือเก็บเอาไว้พูดในสภาหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกๆคนเนี่ยต้องมีเขาว่าต้องมีกลยุทธ์กันอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่ในเมื่อก่อนอันเนี้ย
0: คือถ้าในมุมของนักการเมืองอย่างคุณสิริโชคเนี่ยแกมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวใครที่มีปัญหาก็คืออาจจะตัดออกแล้วแบบลอยแพง่ายๆไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จบที่ตัวบุคคลมันมีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวพันถึงพรรคการเมืองการตัดความสัมพันธ์ทางการเมืองไม่ได้ทำให้ความรับผิดทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นหมดไปด้วยนะคะเพราะนั้น
1: ก็เรื่องนี้เขาก็มองกันว่าอาจจะถึงขั้นยุบพังยุบพักแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กกต.ต้องมาดูเป็นเรื่องที่กกต.ถ้าเห็นว่ามันผิดปกติอะไรก็เป็นฟ้องปปช.ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนกลางในการตรวจสอบได้เรื่องนี้มันมีองค์กรที่ตรวจสอบได้ถึงคุณจะเชื่อว่าเชื่อมันใหญ่ก็ตามเนี่ยมันหนีความผิดไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณก็ต้องดูนะว่าทรัพย์สินของสามีเขาเนี่ยได้มายังไงมาจากเมืองนอก
0: อาชีพอะไร
1: ถ้าบอกว่าเขาทำคาสิโนหรือว่าอะไรแต่แล้วเขาทำที่ไหนล่ะถ้าทำเมืองนอกเขาคาสิโนถูกกฎหมายนะสี
0: ค่ะ
1: คือมันมีเรื่องราวเยอะ

0: ช่ค่ะ
1: เราจะเรื่องนี้ต้องรอกัน
0: รอดูได้ค่ะไปฟังเพลงสดเป็นเพลงนึงก่อนนะคะที่ป่วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
1: จ้า

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากไบโอฟาร์ม

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอม
1: หอมน่ากินอ่ะ
2: หืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซลเอสเอส

0: ์แรงทุกขังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะพี่กวยเชิญค่ะ
3: ค่ะก็วันนี้นะคะก็มีการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกนะคะแจ้งนิดเดียวเลยวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดวันศุกร์ที่16ตุลาคมแต่ว่ามีการปิดการจราจรกันค่ะปิดการจราจรนะคะ8นาฬิกาถึง13นาฬิกาคือ8โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยปิดตั้งแต่แยกเพลินจิตจนถึงแยกนานานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเส้นทางของการเดินรถประจำทางด้วยรถเมย์ขสมกรนี่แหละตรวจสอบกันให้ดีๆนะคะต้องมีเส้นทางเลี่ยงเขาแนะนำมานะคะก็ใช้เลี้ยวซ้ายไปที่แยกเพลินจิตแล้วไปใช้ถนนวิทยุเข้าถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3นานาเหนือนะคะแล้วก็ยังปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกใกล้บ้านเรานะคะก็ตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งตั้งแต่เที่ยงคืนมาแล้ววันนี้ปิดจนถึง2ทุ่มเลยนะปิดตั้งแต่ช่วงแยกอโศกมนตรีจนถึงแยกรัชดาพระราม4ดีที่สุดเลยนะคะเขาแนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยเลี่ยงการเดินใช้รถหรือว่าขับรถเนี่ยใช้รถไฟฟ้ารถใต้ดินดีกว่าใต้ดินบนดินดีกว่านะคะช่วงเนี้ยวันเดียวเพื่อเป็นการต้อนรับให้การประชุมครั้งเนี้ยมันเสร็จสิ้นผ่านไปด้วยดีก็วันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์อีก2วันค่ะ
4: ค่ะนะคะก็ตอนน
5: ี้
4: คนกร
5: ุ
4: งเทพก็
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะฮะอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
7: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะได้เจอแน่นอนค่ะในหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้จะคุยกันในประเด็นร้อน